0: นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวนหนึ่งไตรและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดผ้าไตรจำนวน48ไตรถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดสเกตราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสเกตราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน48รูปและศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและเครือข่ายมูลนิธิอาทิมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนไทยอาสาป้องกันชาติเข้าร่วมพิธีในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานประเคนผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับ49รูปโดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญจิตตภาวนาโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสวิหารวานนี้โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยสำหรับกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารประกอบด้วยการแสดงรำถวายพระพรและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนหุ่นกระบอกไทยโนรามีการเสวนาทางวิชาการหัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสและความสำคัญของวัดราชาธิวาสและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกาพร้อมเชิญชวนผู้สนใจชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยหลากหลายสาขาโดยกิจกรรมจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี
0: ้สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ wellwishes.royaloffice ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง5มิถุนายน2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถ พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าถวายเป็นพระราชกุศลจนถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา8นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: เรานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ระบบการชำระเงินในพื้นที่จริงเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
2: วันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลาดสดธนบุรีวันแรกของการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์เพื่อประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการระบบการชำระเงินและการให้บริการในพื้นที่จริงโอกาสนี้ได้พบปะประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการรวมทั้งติดตามการทำงานของระบบและกระบวนการให้บริการเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงซึ่งพบว่าภาพรวมการซื้อขายใช้สิทธิ์ผ่านโครงการกันอย่างคึกคักตามเป้าหมายที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศผ่านมาตรการที่ช่วยส่งเสริมการใช้จ่ายและสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าของชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชนชาวบ้านที่สำคัญก็ได้สอบถามชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าระบบง่ายไหม
2: ด้านนางกาญจนาประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์กล่าวว่าได้มาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยสิ่งของที่จำเป็นและพบว่าระบบการใช้งานราบรื่นดี
4: ดีค่ะวันนี้ดีมันคือมันไม่ล่มอ่ะคราวที่แล้วนี่จะล่มบ่อยกับข้าวซื้อประจำทุกอาทิตย์เท่าเดิมเพราะว่าต้องกระจายต่อเดือนส่วนใหญ่เป็นของกินของใช้
2: ขณะที่ประชาชนอีกส่วนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้และอยากให้มีโครงการลักษณะนี้บ่อยๆเพราะช่วยเหลือประชาชนได้จริง
5: ดีดีมากดีจะบอกว่าดีขอบคุณรัฐบาลมากคือได้ของเยอะแบบเราไม่มีรายได้ใช่ไหมดีใจมากรัฐบาลมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลย
6: อยากให้มีบ่อยๆค่ะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะถ้ารัฐช่วยมาคนก็อาจจะแบบว่าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะ
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าอยากขอความร่วมมือให้เกิดการซื้อขายสินค้าและใช้บริการอย่างถูกต้องและเกิดขึ้นจริงโดยย้ำเตือนถึงกลุ่มผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริตในรูปแบบต่างๆและอย่าหลงเชื่อหรือเข้าร่วมการกระทำที่ผิดเงื่อนไขอย่างเด็ดขาดเพราะหากตรวจพบความผิดปกติทางภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด
7: ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก่อให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงนะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไปใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
2: สำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและยังสับสนกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้ประสบผลสำเร็จมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากขณะที่ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุมีเงินสะพัดในวันวิสาขบูชาประมาณ4,500 ล้านบาท
8: นางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งส่วนกลางมีการจัดกิจกรรมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจนถึงวันนี้มีประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำและผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เวียนเทียนและร่วมกิจกรรมจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างต่อเนื่องขณะที่ส่วนภูมิภาคซึ่งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมในวัดสำคัญและศาสนสถานทั่วประเทศโดยเฉพาะวัดใน9จังหวัดต้นแบบได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชแพร่พะเยาเพชรบูรณ์สกลนครสงขลาสุโขทัยอุทัยธานีและอุตรดิตถ์ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจุดแสงประทีปและสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งการจัดงานยังส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจากการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและเครือข่ายวัฒนธรรมได้นำผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นเมืองมาจำหน่ายสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมทั่วประเทศโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ 4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าระดับ5เนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและมีวันหยุดต่อเนื่องที่ประชาชนนิยมเดินทางเข้าวัดทำบุญและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมกับครอบครัวตลอดจนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสอีกทั้งยังพบว่ามีเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นมาริชัยโยรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: วันนี้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการบริจาคเพื่อการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่านระบบ e-donation โดยเพิ่มอีก9มูลนิธิที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์การศึกษาเช่นมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิเพื่อคนตาบอดรวมถึงมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนระบบสุขภาพและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและโอกาสที่ดีมากขึ้นผ่านระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสนทนาทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลรวมทั้งยังมีการติดต่อกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนด้วยโดยอิสราเอลจะไม่ส่งทหารเข้าไปยังกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนและกลุ่มฮิสบอลเลาะห์จะยุติการโจมตีอิสราเอลทั้งหมดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าทางการอิหร่านเตรียมระงับการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเป็นการชั่วคราวหลังอิสราเอลยังคงปฏิบัติการโจมตีหลายพื้นที่ในเลบานอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำหรับการหยุดยิงพร้อมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและเลบานอนโดยทันทีรวมถึงถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ยึดครองในเลบานอนซึ่งทั้งหมดเป็นเงื่อนไขที่จะให้อิหร่านกลับสู่การเจรจาอีกครั้ง
1: ำนักข่าว AFP รายงานว่าบังกลาเทศปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งที่2ในรอบ6สัปดาห์โดยราคาน้ำมันก๊าซปรับขึ้นเป็น135ตากาจากเดิม130ตากาขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินปรับขึ้นเป็น140

0: างซึ่งกำลังได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน
1: ายแพทย์ทีโดรสอัสฮาดอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีเฟลิกซ์ชิเซเคดีผู้นำดีอาร์คองโกในกรุงกินชาซาเมืองหลวงของดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้โดยนายแพทย์ทีโดรสกล่าวว่ามองเห็นถึงสัญญาณเชิงบวกบางประการตลอดจนขีดความสามารถด้านการตรวจและการรักษารวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาพร้อมย้ำว่าโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสามารถยับยั้งได้โดยชุมชนและผู้นำรัฐบาลที่เข้มแข็งซึ่งจำเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้คณะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาอาจมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าคาดการไว้เนื่องจากมีการแพร่กระจายมานานถึง3เดือนก่อนที่จะมีการตรวจพบผู้ป่วยรายแรกอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขเผชิญความยากลำบากในการระบุตัวและแยกกักโรคเพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อรายใหม
0: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนยู20แอทเทลิกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามกีฬาเยาวชนไคตักเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมนักวิ่งหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ธีรพัฒน์อนันตรัตนกุลไม้2ชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ไม้ที่3พัทรกรอินแสงและไม้4อนุชาสง่าบ้านโคกวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 39.83 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จได้วิ่งผัด 4x100 เมตรหญิงทีมไทยประกอบด้วยสุภาวรรณคงนินนิชาพัฒน์หนูหนุดชันเทลมอริสเซตและณัฐวดีวัจรุจีกฤตเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา 46.21 วินาทีเทนนิสอาชีพ TATP ทัวร์สิงคลาสสิก2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาในประเภทหญิงเดี่ยวทัศพรนาคหล่อง่วงอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์ไปครองหลังหัวชนะธนัทพรยังโหมดที่ถอนตัวจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนื่องจากอาการป่วยนอกจากนี้ทัศพรยังจับคู่กับบุญยวีธรรมชัยวัฒน์คว้าแชมป์หญิงคู่หลังเฉียนชนะธนัทพรยังโหมดและพิมาดาทองคำแบบสุดมัน 2-1 เซตด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลวงอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มเหนียวแน่นเอาชนะศิวนัทอุ้ยธัญกุล2เซตรวดคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 40,000 บาทส่วนแชมป์ชายคู่เป็นของภวิศสอนหลักทรัพย์และศิวนัทอุ้ยธัญกุลที่เอาชนะกฤตินโกยกุลและจิรัตน์นวสิริสมบูรณ์ 2-1 เซตชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการคว้าชัยได้ตามคาดด้วยเอาชนะซาซินจันทระเสการันจากอินเดีย 6-3 และ 6-0 ส่งผลให้ลีโอได้เข้ารอบ16คนไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮารูฮิลจากมาเลเซียโดยไม่เสียเกม 6-0 และ 6-0 นิชวรัตน์ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับอนิเซียหลีจากจีนศึกรถจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่6ที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนในเลทที่2ก้องสมเกียรติจันทราเจ้าของรถแข่งหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda HRC เริ่มเกมจากกริดที่18ก่อนจะบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ15ด้วยเวลาตามหลังผู้นำลดลงเหลือ 31.608 วินาทีคว้าแต้มเพิ่มได้ทั้ง2เลทจากมอเตอร์แลนด์อารากอนรั้งอันดับ23บนตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพมีทั้งสิ้น4คะแนนทั้งนี้ศึก World Superbike Championship สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่12-14มิถุนายนที่มิซาโน่ World Circuit Marco Simoncelli ประเทศอิตาลีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเตรียมลงสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซียกลุ่ม B นัดแรกพบกับบรูไนในวันนี้เวลา 16:00 น.พิจิตร กัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน

0: ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาที
1: 1นาทีกับกปท.การดูแลรักษาแบตเตอรี่รถ EV ในช่วงที่อากาศร้อนขึ้นทุกวันมีความสำคัญที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของแบตเตอรี่ได้ด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ชาร์จให้พอดีอย่าปล่อยให้แบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% และรักษาระดับชาร์จแบตเตอรี่ให้อยู่ที่ 80% และพักรถให้เย็นก่อนชาร์จหลีกเลี่ยงชาร์จตอนร้อนจัดหรือให้ชาร์จช่วงเวลากลางคืนเลี่ยงความร้อนไม่จอดรถตากแดดนานๆเลือกที่ร่มช่วยถนอมแบตเตอรี่ได้มากกว่าที่คิดหากจอดทิ้งไว้กลางแดดนานๆตัวควบคุมอุณหภูมิต้องทำงานหนักวางแผนชาร์จที่ดีเพื่อแบตเตอรี่ที่สำคัญเลือกที่ชาร์จให้เหมาะสมกับการใช้งานและเพื่อคงประสิทธิภาพการดึงความร้อนออกจากแบตเตอรี่ต้องเช็คและเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นตามรอบอยู่เสมอเพื่อให้แบตเตอรี่ของเราอยู่กับเราไปได้อีกยาวๆค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเยินยอคำว่าเยินยอประกอบด้วยคำว่าเยินกับยอคำว่าเยินแต่เดิมใช้รอเรือสะกดมีความหมายยอยกย่องเมื่อรวมคำว่าเยินกับยอเข้าด้วยกันเป็นเยินยอ มีความหมายว่ายกย่องหรือยกยอดังปรากฏในเรื่องอนิรุธคำฉันว่าเปรียบรูปพระกามาเยินยอสดุดีเราสวนเสียงกันเอามโนเทพปรังรักคำว่าเยินยอบางครั้งใช้ซ้อนกับคำว่าสรรเสริญเป็นสรรเสริญเยินยอหมายถึงสรรเสริญยกย่องปัจจุบันคำว่าเยินในเยินยอใช้นอหนูสะกด
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่2พื้นที่ทิวเขาทางภาคใต้มีลักษณะเป็นหุบเขามีแม่น้ำสายสั้นๆไหลผ่านแล้วออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่อยู่ทางตะวันออกของคาบสมุทรเช่นแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีบริเวณที่ราบชายฝั่งมีความแตกต่างกันโดยทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรเป็นแนวชายฝั่งยกตัวมีลักษณะราบเรียบต่อเนื่องกันไปบริเวณที่อยู่ถัดเข้าไปในแผ่นดินมีร่องรอยของลานตะพักทะเลระดับต่ำชายหาดเดิมที่ลุ่มหลังหาดและที่ลุ่มชื้นแฉะแผ่กระจายอยู่เป็นบริเวณกว้างเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่แหลมตะลุมพุกลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
8: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
11: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมแล้วได้เงินเลยนะ
12: ชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการศาสนาร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายทางศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วประเทศเราฟังรายละเอียดของการจัดกิจกรรมนี้ได้จากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
13: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับท่านผู้บริการและท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
13: ค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อะค่ะทางกรมการศาสนาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายนยังไงบ้างคะ
14: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนนะครับที่ก็เป็นโอกาสอันดีที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีที่ทรงมีภารกิจครับในการส่งเสริมทนุบำรุงพุทธศาสนาและศาสนาอื่นนะครับตั้งยังเสด็จพระดำเนินครับเคียงคู่พระสุริยเจ้าหัวนะครับบำเพ็ญภารกิจฐานประการทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระด้วยความวิยะอุตสาหะก็และพระราชวัตรอันงดงามนะครับที่พระองค์มีศรัทธาในพุทธศาสนาครับทรงประกอบภารกิจที่ช่วยในการส่งเสริมบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสพระราชพิธีต่างๆทั้งที่พระอุโบสถวัดศรีรัตนสัจจารามก็ดีนะครับพระที่นั่งอัมพรสถานก็ดีสถานที่ต่างๆที่จะมีผู้กราบบังคมทูลเชิญนะครับจะมีการทรงบำเพ็ญพระกุศลในพระทีอันนั้นด้วยนะครับในส่วนของการดำเนินการนะครับท่านสาบิจาชัยเศษท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้มอบหมายให้กรมศาสนานะฮะกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนการสุขภาพนะครับก็เชิญชวนผู้นำองค์กรเครือข่ายทางศาสนานะครับด้วยกันทั้งรัฐภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าทุกประเทศเลยนะครับร่วมกันมันเป็นพระกุศลทั้งในส่วนกลางโดยกรมศาสนาเนี่ยก็จะร่วมกับทางวัดหงส์รัตนารามจัดพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับแล้วก็มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนรอบวัดนั้นด้วยนะครับซึ่งก็จะจัดกิจกรรมในวันพุธที่3มิถุนายนนี้นะครับที่อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระปิ่นเกล้าที่วัดหงส์รัตนารามแล้วก็กิจกรรมอื่นนะครับก็จะมีการจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาซึ่งก็จะเริ่มในวันที่พฤหัสที่4มิถุนายนที่ที่โรงพยาบาลแห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมพิเศษอีกอันหนึ่งคือการจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล นะครับที่วัดธรรมมงคลเถาบุญนะครับนนท์วิหารแล้วก็จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมนะครับที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามด้วยนะครับ
13: ค่ะอธิบดีคะพอจะเล่ารายละเอียดคร่าวๆได้ไหมคะว่าใน5ศาสนาเนี่ยแต่ละศาสนาได้วางพิธีไว้อย่างไรบ้างอะคะ
14: ครับก็กิจกรรมนี้นะครับก็เป็นการประดิษฐ์กำลังกันทั้งองค์กรทั้ง5ศาสนานะครับซึ่งทางด้านผู้นำองค์กรคือข่ายองค์กรศาสนาพุทธเนี่ยก็จะประกอบด้วยองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนะครับก็จัดการบำเพ็ญกุศลณองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกในอุทยานเบญจสิรินะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับส่วนพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยนั้นครับก็จัดงานบำเพ็ญกุศลณห้องประชุมหลวงบริบาลเวชกิจส่วนประเรียนธรรมสมาคมประเทศไทยนะครับก็กิจกรรมทางศาสนาที่วัดสังขยานะครับแล้วก็มีทางส่วนของยุวธิกสมาคมนะครับก็จะมีการบวชชีอุบาสิกาอินบุมถวายเป็นพระราชกุศลนะครับที่ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสำหรับศาสนาอิสลามนั้นนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติที่หนองจอกกรุงเทพนะครับส่วนศาสนาคริสต์นะครับนิกายโรมันคาทอลิกนะครับก็จัดพิธีมิสซาถวายพระพรณวัดคาทอลิกทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมถวายพระพรณวัดในสังกัดในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยนะครับส่วนนิกายโปรเตสแตนต์นะครับก็จะมีทั้งสภาคริสตจักรประเทศไทยนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมและพิธีศาสนานะสภาคริสตจักรประเทศไทยนะครับโดยมีการจัดกิจกรรมขอพรเพื่อถวายพระพรในสถานที่ของคริสตจักรทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้ก็จะมีทางสากิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยนะครับก็จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติอธิษฐานภาวนาที่องค์กรคริสตจักรแห่งนิมิตนะครับที่พิษณุโลกแล้วก็ทางมูลนิธิคริสตจักรแบปติสต์นะครับก็ได้จัดกิจกรรมทางศาสนาอธิษฐานอวยพรในคริสตจักรแต่ละแห่งตามความเหมาะสมครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูบ้างนะครับก็สำนักพราหมณ์พระราชกูนะครับแห่งในสำนักพระราชวังก็จัดพิธีสวดมนต์ถวายพรณเทวสถานทั่วประเทศนะครับและสมาคมฮินดูสมาธินะครับจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรณวัดเทพมนเทียนสำหรับศาสนาซิกนั้นก็จะพิธีสวดกีรตันและก็อาดาสถวายพระพรนะครับที่คุรุปราศีคุรุสิงสภาทั้งยังมีการจัดสิ่งของและก็บริจาคสิ่งของนะครับเพื่ออุปโภคบริโภคกับประชาชนที่บริเวณซุ้มไทยซิกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการถวายพระกุศลให้กับพระองค์ท่านครับ
13: ค่ะยังในส่วนภูมิภาคเองมีความเหมือนหรือแตกต่างยังไงกับส่วนกลางบ้างอะค่ะ
14: สำหรับในส่วนภาคนะครับคุณสาก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระสนครับตามจังหวัดนั้นนะครับโดยจัดพิธีเฉลิมพระตมนถวายพระกุศลการจัดเทศกาลหรือจัดทำวิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีนะครับแล้วก็กรรมเทิดทูนสถาบันและพระบรมสันวงศ์ในมิติศาสนาเพราะท่านนี้ท่านนั้นก็เพื่อส่งเสริมให้พระสนิกรทุกหมู่เหล่านะครับได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์น้อมนำหลักธรรมศาสนามาใช้ในการสร้างสติสมาธิและปัญญาเพื่อนำมาปฏิบัตินะครับเพื่อให้สังคมอยู่กับสงบสุขร่มเย็นแล้วก็ส่งเสริมให้วัดและศาสนสถานต่างๆเป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของการสืบสานประเพณีในสังคมนะครับอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
13: ค่ะในส่วนของกรมการศาสนาเองอะค่ะรับสนองงานการจัดพระราชพิธีทางศาสนาอย่างสมพระเกียรติในโอกาสสำคัญต่างๆมีอย่างไรบ้างคะ
14: ในส่วนของการสนองงานนะครับก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องพวกท่านนะครับก็เช่นเรื่องของการกฐินพระราชทานนะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในปลายปีนี้นะครับก็จะมีการรับสนองปฏิบัติตามหมายรับสั่งต่างๆนะครับในการจัดงานด้านศาสนพิธีนะครับแล้วก็งานที่เกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับการเป็นพระสุนในโอกาสต่างๆนะครับซึ่งก็จะเป็นงานที่ได้มีการมอบหมายมานะครับเพื่อที่จะให้งานนี้สมพระเกียรติแล้วก็เป็นการจัดพิธีเพื่อเป็นกุศลนะครับตามหลักศาสนานะครับเพื่อให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำแล้วก็นำไปปฏิบัติแล้วก็ช่วยให้ในส่วนของการดำเนินชีวิตนะการที่จะประกอบอาชีพพอดีหรือการที่จะประยุกต์ใช้หลักธรรมธรรมศาสนานะครับเพื่อถวายเป็นพระกุศลด้วยแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้หลักธรรมตัวนี้นะครับในการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไปครับ
13: สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อธิบดีเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่กรมการศาสนาจัดขึ้นทั่วประเทศหน่อยค่ะ
14: ครับทางกรมการศาสนาก็ขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับได้ร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับต่อพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ร่วมกันบำเพ็ญความดีงามนะครับถวายเป็นมรดกศนนะครับรวมทั้งที่จะน้อมนำหลักธรรมศาสนาที่ตัวเองนับถือนะครับไปใช้ปฏิบัตินะครับเพื่อความส่งกลุ่มเย็นนะครับแต่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไปครับ
13: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมการศาสนานะคะคุณชัยพลสุขเอี่ยมมากๆเลยนะคะ
14: ครับสวัสดีครับ
13: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารผ้ากลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ท่านผู้ฟังคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจและยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการ SME และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากติดตามจากรายงานค่ะ
15: ผู้ประกอบการ SME เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทว่าราคาพลังงานและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นกลับสร้างแรงกดดันต่อการเติบโตดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสภาพคล่องและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการนางสาวปณิตาชินวัตรรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าปัญหาที่ผู้ประกอบการ SME ไทยกำลังเผชิญในปัจจุบันคือต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาพลังงานและค่าขนส่งโดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือไมโคร SME และผู้ประกอบการรายย่อยที่มีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องซึ่งหากสงครามยังคงยืดเยื้อไปจนถึงสิ้นปีคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้เพียงร้อยละ 1.6 ดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยPlus 60-40 จึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME เนื่องจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยและเม็ดเงินที่เกิดจากการใช้สิทธิ์ของประชาชนจะส่งตรงถึงผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก
16: เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะสงครามที่เกิดขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องมันจะมีปัญหาเรื่องของต้นทุนของพลังงานค่าขนส่งค่าน้ำมันแพงนะคะแล้วก็ราคาสินค้าก็เริ่มแพงขึ้นตัวที่น่าเป็นห่วงก็น่าจะเป็นSME รายย่อยนะคะหรือว่าเป็นพวกไมโคร SME นะคะที่มีอาจจะมีสายป่านที่ไม่ยาวพอแล้วในขณะที่กำลังซื้อลดลงแต่ตอนนี้ รัฐบาลก็มีนโยบายคนละครึ่งพลัสใช่ไหมคะที่ออกมาในขณะนี้นะคะก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากพอสมควรนะคะก็จะพอช่วยไปอยู่เศรษฐกิจแล้วก็เน้นในเรื่องของ SME รายย่อยได้ช่วยให้เกิดรายได้มากขึ้นนะคะ
15: ขณะที่นางสาวทวีพรสิตวงศ์เจ้าของร้านขายลูกชิ้นทอดย่านห้วยขวางกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ถือเป็นแรงสนับสนุนที่ช่วยให้ร้านมีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้ามากขึ้นและคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายได้มากกว่าร้อยละ50ซึ่งจะทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้ง
17: เข้าร่วมค่ะก็ช่วยได้เยอะอยู่นะคะก็น่าจะสัก 50% แล้วมั้งคะก็ดีกว่าไม่ทำค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหากำไรน้อยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเขาได้ตังมาเงี้ยเขาก็เข้าร้านอื่นเราก็จะเงียบไปเลยเงี้ยค่ะก็มีนะคะมีมาถามเพราะว่าต่างคนก็ต่างรอค่ะ
15: เช่นเดียวกับนางสุภัตราอาบวานิชเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งย่านสนามบินน้ำระบุว่ามีลูกค้าจำนวนมากเข้ามาสอบถามว่าร้านเข้าร่วมโครงการหรือไม่และคาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าปกติ
18: เข้าค่ะดีมากมากไม่ใช่มากธรรมดาค่อนข้างดีมากคนตื่นเต้นกันเยอะมาที่ร้านได้ทำเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกทำเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะลูกค้าเรียกร้องกันเยอะน่าจะได้ประมาณเท่าตัวนะถ้าขายดีเราก็แฮปปี้กันหมด
15: ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญความท้าทายทั้งราคาพลังงานและต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงเป็นกลไกสำคัญในการช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้มีช่องทางจำหน่ายเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวปุริมปัสโสภาภาครายงาน
7: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูประบบการศึกษาไทยผ่านแนวทาง Work Smartลดขั้นตอนและโครงการที่ซ้ำซ้อนเพื่อให้ครูมีเวลากลับไปอยู่กับนักเรียนในห้องเรียนอย่างแท้จริงรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: ข้อข่าวเล่าประเด็น
20: เสียงสะท้อนจากครูทั่วประเทศดังมาอย่างต่อเนื่องว่าภาระงานนอกห้องเรียนกำลังกลืนกินเวลาที่ควรจะเป็นของนักเรียนข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาก็ยืนยันในทิศทางเดียวกันว่าครูกว่าร้อยละ47มองว่าภาระงานส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการสอนและอีกกว่าร้อยละ63ไม่สามารถรักษาสมดุลชีวิตได้จนในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาประกาศแนวทางที่เรียกว่า Work Smart เพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำสิ่งที่ตั้งใจมาทำตั้งแต่แรกนั่นคือการสอนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าครูจำนวนมากต้องแบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุและโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาการเรียนตรงกระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้าแนวทาง Work Smart โดยไม่ได้ลดเป้าหมายการพัฒนาเด็กแต่ลดวิธีทำงานที่ไม่จำเป็นออกส่วนเป้าหมายด้านการป้องกันยาเสพติดการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนยังคงดำเนินต่อไปผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพียงแต่ไม่ต้องแบกรับกระบวนการการประเมินที่ซ้ำซ้อนเหมือนเดิมนอกจากนี้ยังวางระบบให้ครูบันทึกข้อมูลครั้งเดียวแต่ใช้รายงานได้หลายระบบตลอดปีการศึกษาและจะทยอยโอนงานพัสดุการเงินและการธุรการบางส่วนของโรงเรียนขนาดเล็กให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับไปดูแลแทนเพื่อให้ครูมีเวลาเหลือสำหรับการพัฒนาตัวเองและดูแลผู้เรียนได้อย่างแท้จริง
21: เรายังพบว่าครูเป็นจำนวนมากได้แบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุงานโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาการเรียนและการสอนครับวันนี้กระทรวงศึกษาจึงจำเป็นต้องเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการดูแลนักเรียนผมขอย้ำว่าเราไม่ได้ลดเป้าหมายของการพัฒนาเด็กตามหลักการแต่เราจะลดวิธีการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น
20: นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในทางปฏิบัติจะมีการยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวตั้งแต่ปีงบประมาณ2570เป็นต้นไปรวมถึงยกเลิกการประเมินโรงเรียนคุณธรรม4ดาวและ5ดาวขณะที่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ในระบบออนไลน์ยังคงอยู่แต่ปรับให้ดำเนินการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแทนเพื่อลดภาระที่ตกอยู่กับโรงเรียนโดยตรง ส่วนโครงการอื่นๆที่ยังเดินหน้าต่อไม่ว่าจะเป็นการยกระดับสมรรถนะตามกรอบพีซ่าโครงการโอเบกชาแนลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพจะยังคงดำเนินการตามวัตถุประสงค์เดิมแต่จะตัดขั้นตอนการรายงานการจัดทำเอกสารและการประกวดที่สร้างภาระโดยไม่จำเป็นออกไป
1: ก็ในส่วนของโครงการโรงเรียนสถานศึกษาสีขาวเนี่ยเราจะยกเลิกเลยนะครับในปี2570ซึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นปีท้ายปีของงบประมาณ69ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็ในปี70เนี่ยก็จะยกเลิกเลยไม่มีโครงการนี้เกิดขึ้นครับส่วนอีก6โครงการจะยกเลิกการประเมินทั้งหมด
20: หากแนวทาง Work Smart เดินหน้าได้ตามที่วางไว้ผลที่ตามมาจะไม่หยุดอยู่แค่การลดกองเอกสารบนโต๊ะครูแต่คือเวลาที่ครูจะได้คืนมาเพื่อเตรียมการสอนดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและพัฒนาตัวเองในฐานะครูมืออาชีพอย่างแท้จริงและนั่นคือสิ่งที่ส่งผลต่อนักเรียนโดยตรงพอเมื่อครูมีเวลามากขึ้นนักเรียนทั่วประเทศก็จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้นไปด้วยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ปิดท้ายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการปราบปรามปืนเถื่อนอย่างจริงจังเนื่องจากกลุ่มอาชญากรรมจะใช้อาวุธเหล่านี้ไปก่อเหตุและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกลลวงเพื่อให้ยากต่อการจับกุมของเจ้าหน้าที่ทั้งยังมีเจ้าหน้าที่รัฐบางรายคอยเอื้อประโยชน์กับขบวนการดังกล่าวรับฟังการแก้ปัญหานี้ได้จากรายงานค่ะ
2: ปืนเถื่อนยังคงเป็นปัญหาสังคมที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อต่างๆถึงการเป็นต้นตอของการก่ออาชญากรรมหลายต่อหลายครั้งนำมาซึ่งการสูญเสียกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนซึ่งในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุจะตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของที่มาในการจัดหาและครอบครองอาวุธเหล่านี้ซึ่งในประเด็นดังกล่าวพลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเล่าว่าแม้ตำรวจได้มีการเปิดยุทธการกวาดล้างกลุ่มอาชญากรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศอย่างไรก็ตามในปัจจุบันวงการจัดหาปืนเถื่อนได้พัฒนาซื้อขายเป็นการเฉพาะในกลุ่มผู้ที่รู้ช่องทางเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่
22: วงการอาวุธเถื่อนวงการปืนก็จะรู้ในวงการปืนว่าไอ้นู่นขายไอ้นี่ผลิตไอ้นู่นหาได้เขาก็จะรู้กันเองว่าคนไหนทำอะไรกองบัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยได้สั่งระดมกวาดล้างพวกนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาถ้าทำมา4ปีติดต่อนะครับก็จะลงพื้นที่ทั่วประเทศค้นแล้วก็จับกลุ่มดำเนินคดีอยู่จับที100กว่าเป้า200กว่าเป้ามีเฟส2เฟส3ทำต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง
2: ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามอาวุธเถื่อนอย่างกรมการปกครองก็เร่งทำงานร่วมกับตำรวจอย่างเข้มงวดทั้งในด้านการข่าวการสืบสวนหาเบาะแสการตรวจสอบเส้นทางการซื้อขายโดยนายณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองได้บอกว่าจากข้อมูลต่างๆที่ได้รับในขณะนี้พบว่าขบวนการค้าอาวุธผิดกฎหมายมีการปรับเปลี่ยนวิธีการอยู่ตลอดเวลากรมการปกครองจึงต้องเร่งผลักดันมาตรการต่างๆและปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มความเข้มงวดต่อผู้กระทำผิดรวมถึงการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการละเลยหรือทุจริตเพื่อให้เกิดความเกรงกลัวต่อการฝ่าฝืนกฎหมายด้วย
23: จากการสืบสวนสอบสวนของทีมงานชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมปกครองเนี่ยนะครับเราได้ เห็นช่องว่างต่างๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะได้มีการนำเสนอทางผู้บัญชาการนะฮะเพื่อที่จะพิจารณานะครับออกมาตรการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้กฎหมายเรื่องการแก้ระเบียบปฏิบัติแนวทางปฏิบัติทั้งหลายแหล่นะครับรวมถึงท่านที่ดีท่านให้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่อาจจะไม่ทุจริตแต่ละเลยนะฮะก็คือจะต้องดำเนินการทางวินัยด้วยถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเราก็จะโดนข้อหาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพื่อให้ผู้ที่คิดจะกระทำหรือว่าละเลยเหล่านี้นะครับได้เกิดความเกรงกลัวด้วยนะครับ
2: จะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาปืนเถื่อนนอกจากจะต้องอาศัยการทำงานอย่างสอดคล้องและประสานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆยังต้องมีปรับมาตรการและกฎหมายต่างๆให้เท่าทันกับการปรับตัวของกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้และจะต้องเอาผิดอย่างจริงจังกับเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งการละเลยต่อหน้าที่หรือรู้เห็นเป็นใจในการปล่อยให้อาวุธปืนเหล่านี้ยังคงอยู่ในสังคมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับชีวิตของประชาชนดนภาสุภรสมบัติรายงาน
4: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
5: ผมพลวตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับตำรวจเนี่ยหลายคดี

0: ใครพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบครับความกล้าหาญของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
1: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธรรมภาษิตไว้สำหรับจารึกบนแพรรองรับตราแผ่นดินในรัชสมัยของพระองค์ว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุทธิสาธิกาแปลความว่าความพร้อมเพรียงของชนผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จเป็นคติเตือนใจชาวพุทธทุกหมู่เหล่าให้มั่นคงในสามัคคีธรรมอันจะนำมาซึ่งความผาสุกสันติและเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรการทำงานของรัฐสภาซึ่งรวมผู้คนหมู่มากไว้เพื่อสนองงานแผ่นดินเกื้อกูลประโยชน์สุขของมหาชนทุกคนทุกฝ่ายจำเป็นต้องมีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมนำทางประพฤติตนและปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแม้มีทางเลือกสองแพร่งให้ดำเนินไปด้วยทางหนึ่งเป็นประโยชน์ตนยิ่งกว่าส่วนอีกทางหนึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าย่อมต้องทักท้วมใจที่จะไม่เลือกทางที่เอื้อเพื่อประโยชน์ตนมากกว่าแต่ต้องยอมพลีตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วมุ่งมั่นดำเนินไปบนวิถีนั้นแต่เพียงเท่านั้นถ้าทุกท่านทำได้เช่นนี้ความพร้อมเพรียงของชนทุกหมู่ที่มาอยู่ร่วมกันเป็นสภาเพื่อทำหน้าที่นิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญก็จักบังเกิดโดยอัตโนมัติเพราะต่างก็มีปณิธานเดินไปบนหนทางเดียวกันอันนำไปสู่ความเจริญสำเร็จของชาติบ้านเมืองเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันพระคติธรรมประธานในการจัดทำหนังสือที่ระลึกที่รัฐสภาจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม2ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลจูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับช่วงนี้บรรยากาศคึกคักนะครับการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจนะครับการเมืองเนี่ยเรื่องของการหาเสียงนะครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักผู้สมัครหลายท่านนะก็มีการลงพื้นที่นะครับไปขอคะแนนเสียงประชาชนแล้วก็ชูนโยบายต่างๆนะครับที่จะมัดใจพี่น้องประชาชนก็มีหลายท่านนะครับที่มีนโยบายที่น่าสนใจคำถามอยู่ที่ว่าจะล้มแชมป์เก่าได้หรือไม่นั่นก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ที่รอบที่แล้วเนี่ยได้ไป 1,380,000 คะแนนนั่นคือที่1ส่วนที่2ได้ไป 200,000 ทิ้งขาดอย่างชัดเจนรอบนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่าคุณชัชชาติคะแนนเสียงจะตกหรือไม่อันนี้ก็เป็นบทกดดันของคุณชัชชาติเหมือนกัน
2: ครับ
1: ถ้าจะได้เนี่ยก็จะต้องอยากจะได้ไม่น้อยกว่า 1,380,000 เสียงไม่อย่างนั้นก็จะถูกปรามาสไปได้ว่าคะแนนเสียงตก
2: คะแนนนิยมลดลง
1: เออมันสร้างภาค2แล้วน้อยกว่าภาค1อ่ะหนักเอออารมณ์นั้นกดดันเหมือนกันนะครับ
2: ครับ
1: คนที่เคยชนะมาแล้วเนี่ยถ้ารอบนี้ได้คะแนนน้อยกว่าเดิมเนี่ยก็จะถูกปรามาสซึ่งจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได
2: ้
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นทิศทางนะครับในทางการเมืองเดี๋ยวเราจะมาดูไล่เรียงกันเมื่อวานนี้บรรยากาศก็มีฝนตกในบางพื้นที
2: ่
1: นะครับตกมากตกน้อยก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผู้สมัครเนี่ยก็ไม่ท้อถอยนะครับก็มีการลงพื้นที่หาเสียงในหลายๆพื้นที่นะครับนโยบายหาเสียงคุณณัฐพงษ์ฮะถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่ด้านถ้าหน้าฝนก็ต้องเป็นเรื่องของน้ำ
2: ท่วมน้ำรอการระบาย
1: ใช่เออน้ำรอการระบายเราจะเรียกไม่เรียกน้ำท่วมแล้ว
2: ไม่ได้แล้ว
1: เราจะต้องเรียกน้ำรอการระบาย
2: ครับ
1: นะครับเรื่องของปัญหาการจราจรนะครับรถติดเนี่ยก็อยากให้แก้ไขเรื่องของขยะล้นเมืองการเก็บขยะเนี่ยเป็น3เรื่องหลักนะครับสำคัญที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่เนี่ยที่จะต้องรับโจทย์ตรงนี้ไปแล้วก็ไปดูแลกันนะครับคำถามเอ๊ะปีนี้คึกคักไหม
2: ก็ถือว่าพอประมาณนะเพราะว่า
1: พอประมาณ
2: หลังจากที่ในช่วงของ31พฤษภาคมมีเทศกาลพรายมันที่เกิดขึ้นก็เห็นหลายฝ่ายหลายพรรคเนี่ยเข้าไปร่วมโครงการนี้เหมือนกันนะครับ
1: เขาเรียกว่าโหนกระแสไหมฮะ
2: ต้อนรับเทศกาลไปด้วยกันดีกว่า
1: คือผมมองนะบางทีผู้สมัครเนี่ยเวลามีกิจกรรมกิจการงานอะไรปุ๊บเนี่ยก็จะมักจะเข้าร่วม
2: ครับ
1: ซึ่งปกติจะไม่ค่อยเข้าร่วมนะฮะสังเกตดูนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าโหนนะตามหลักแล้วเนี่ยคือปกติไม่เข้าร่วมแต่เมื่อมีเหตุการณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะเข้าร่วมเพื่อที่จะให้เกิดพื้นที่ข่าวอ
2: ัน
1: นี้ก็เป็นธรรมดาของการเมืองไทยเป็นปกติไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครอะไรยังไงก็ตามนะฮะงานพ
2: ระ
1: ป่างานบวชก็ไปหมดนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดา
2: ชิงพื้นที่สื่อ
1: ชิงพื้นที่สื่อเพื่อที่จะได้มีพื้นที่เนี่ยนำเสนอนะครับในโลกออนไลน์ในโลกหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมีรูปตัวเองมีหน้าตัวเองในการที่จะบอกว่าอ๋อคนนี้นะอย่างน้อยคนก็จะได้รู้จัก
2: ฉันลงสมัครนะ
1: ถูกต้องนะฮะอย่างน้อยก็ได้รู้เบอร์อะไ
2: ร
1: ชื่ออะไรทำอะไ
2: ร
1: นะครับดีกว่าเงียบๆโนเน
2: ม
1: นะฮะซึ่งทางด้านของโพเนี่ยเขาก็ออกมาบอกแล้วนะฮะของนิด้าโพเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าประชาชนคนกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยก
2: ็
1: จะนิยมผู้ที่ไม่สังกัดพรรคการเมือง
2: ผู้สังกัดอิสระ
1: ผู้สังกัดอิสระมากกว่าซึ่งถ้าวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยผู้สังกัดพรรคการเมืองเนี่ยเอาชัดๆเลยนะ
2: ครับ
1: มี3คนคุณจากพรรคประชาธิปัตย์คุณอนุชาบุรพชัยศรี
2: ค
1: ุณเจมอดีตเป็น โฆษกรัฐบาลในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าจำกันได
2: ้
1: นะครับหนุ่มๆหล่อๆแล้วก็แหมวาทกรรมนิ่มๆนุ่ม
2: ๆ
1: นะครับอันนี้ก็มาอยู่ในฐานะผู้แทนจากพรรคประชาธิปัตย์ส่วนอีกท่านหนึ่งดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนอันนี้ก็ชัดเจนว่ามาจากพรรคประชาชนพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชพรรคเศรษฐกิจนะฮะอันนี้มาทีหลังคือจับเบอร์ทีหลังนะฮะก็มี3ท่านเนี่ยแหละที่มาจากพ
2: ร
1: รคการเมืองนะครับส่วนอิสระเนี่ยก็มีหลายท่าน
2: หลากหลายเลยนะครับมี14เบอร์เลยใช่ไหมครับที่รวมทั้งหมดก็จะเหลือประมาณ9เบอร์9หรือ10เบอร์เนี่ยนะครับก็ยังคุณชัชชาติ
1: ดีชัดเจน
2: ครับ
1: คุณชัชชาติเนี่ยเมื่อก่อนยังติดภาพลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยเพราะเคยสังกัดพ
2: ร
1: รคเพื่อไทยแต่ปัจจุบันสามารถสลัดออกมาได้แล้วนะฮะใช้เวลานานเหมือนกันนะฮะ
2: ครับก็ตั้งแต่ช่วงการลงพื้นที่กรุงเทพครั้งที่ผ่านมาก็จะหายไปเลยนะในเรื่องของการที่เคยเป็นแคนดิเดตมาก่อน
1: ตอนแรกๆคนไม่เชื่อ
2: ครับ
1: ตอนแรกๆคนไม่เชื่อแกว่าคุณชัชชาติจะสามารถพ้นจากเงาเสื้อแดงได้จริงหรือ
2: ครับ
1: แต่สรุปแล้วเนี่ยบทพิสูจน์เนี่ยก็พิสูจน์มาแล้ว
2: ครับ
1: นะฮะว่าโอเคเนี่ยคนก็ยังเชื่อว่าคุณชาชาติเนี่ยไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
2: ครับ
1: นะฮะผู้สมัครอิสระเนี่ยยังคงมาแรงนะครับอันนี้จากโพจากนิด้าโพนะฮะก็เท่ากับว่าคุณชาชาติเนี่ยก็มีคะแนนเสียงนำ
2: ครับ
1: มีคะแนนเสียงนำอีกท่านหนึ่งคุณมาริกาบุญมีตระกูลตั้งมหาสุข
2: ครับ
1: อดีตเขาอยู่พรรคประชาธิปัตย
2: ์
1: นะฮะอดีตเคยอยู่กับตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเป็นเลขาคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์สมัยเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย
2: ์ครับ
1: ในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
2: ์ครับ
1: ตอนนี้ก็ออกมาในฐานะเป็น
2: ผู้สมัครอิสระ
1: นะฮะ
2: ครับก็ต้องรอติดตามนะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยอย่างหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ที่เคยอยู่
1: อัน
2: น
1: ี้
2: เคยเป็นแคนดิเดตพรรคพลังประชารัฐนะครับล่าสุดก็มาเป็นผู้สมัครอิสระเหมือนกัน
1: อิสระใช่ไหม
2: ครับ
1: อิสระคือคนกรุงเทพเนี่ยคือทิศทางของเขาเนี่ยเขาต้องมองว่าอิสระจริงหรือเปล่า
2: ครับหรือว่าอิสระในนามการลงสมัครหรือเปล่าม
1: ีใครหนุนอะไรอีกไหมคือนโยบายของแต่ละท่านเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ได้จับตามองเนี่ยก็ไม่พ้น3เรื่อง
2: ครับ
1: เก็บขยะน้ำท่วมจราจรแล้วก็ปัญหาเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่หลักๆเนี่ยหน้าฝนอย่างเงี้ยคนก็จะมองเรื่องของน้ำท่วม
2: ครับ
1: ว่าจะมีระบบบริหารจัดการน้ำอย่างไรนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันส่วนคึกคักอีกเรื่องนึงนะฮะไทยช่วยไทย plus นะฮะ
2: เมื่อวานนี้ก็เริ่มใช้กันไปแล้ว
1: เริ่มใช้
2: คุณชมพลใช้ยังครับ
1: ยังไม่ได้ใช้เลยครับเมื่อวานแต่ว่าเพิ่งได้ใช้วันนี
2: ้
1: พอดีเมื่อวานเนี่ยฝนตก
2: ครับ
1: ฝนตกแล้วเป็นวันหยุดก็เลยนอนนิ่งๆนะฮะติดเตียงอยู่ที่บ้านนะฮะก็สบายๆนอนนิ่งๆติดเตียงอยู่ที่บ้านก็รอใช้วันนี
2: ้ครับ
1: ก็เขาให้ใช้เดือนละ 1,000 บาทใช่ไหม
2: ใช่
1: 1,000 บาทวันละไม่เกิน200นะครับแต่รอบนี้คำนวณกันยากหน่อยปกติก็คือ50 50
2: ครับก็จะครึ่งๆก็จะคำนวณง่ายหน่อย
1: อันนี้เป็น
2: 60 40รัฐออกให้60นะครับส่วนประชาชนก็จ่าย 40% ก็จะมีการคำนวณที่ค่อนข้างจะเป็นเลขทศนิยมบ้างหรือว่าอาจจะมีแบบเรียกว่าไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
1: ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาง่ายๆสมมติเดือนนึงอ่ะโอนเข้าไปเลยใน G Wallet 600
2: ครับ
1: จบ
2: เลยนะก็ยังเหลือแล้วก็ไปใช้เดือนหน้าได้
1: ผมอ่ะไม่ถนัดตัวเลข
2: ผม
1: จะใช้วิธีนี้
2: ผมเติมไปแล้ว 1,000 บาทยังไงก็แล้วแต่ก็ช่างเถอะเพราะว่าผมขี้เกียจเติมหลายรอบ
1: ขี้เกียจเติมหลายรอบใช่ไหมแบบเวลาไปซื้อแล้วอ้าวไม่พอ
2: ครับ
1: มันหงุดหงิดเหมือนกันนะ
2: ใช่มันจะต้องมารอเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเดี๋ยวนี้คือต้องบอกว่าการใช้ G Wallet หรือว่าใช้ดิจิทัลเรียกว่าเป็นการจ่ายเงินผ่านระบบดิจิทัลเนี่ยเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เงินสดแล้ว
1: ครับ
2: ถ้าสมมติว่ามา
1: เ
2: งินหมดเวลาสแกน
1: เ
2: งินดิจิทัล
1: เอาเงินดิจิทัล
2: ครับเข้าเวลาไปสแกนอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายนะครับซึ่งตรงนี้พอเติมเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเหลือหรือไม่เหลือหรือว่ายังไง
1: นะครับนี่ก็น่าสนใจแล้วก็เห็นได้ยินว่ารัฐบาลเดี๋ยวจะดูแลคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าคนที่เข้าไม่ถึงระบบตรงนี้ด้วย
2: ใช่
1: ได้ยินมาเมื่อวานนะ
2: ครับเมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงอยู่นะครับ
1: พูดถึง
2: เพราะว่าหลังจากที่คุณเอกนิติเนี่ยไปลงพื้นที่นะครับก็เรียกว่าพอได้รับเสียงตอบรับกลับมาเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและอยากจะร่วมโครงการนี
1: ้
2: ก็มีการสะท้อนออกมา
1: ใช่
2: นะครับก็ต้องรอติดตามว่าในเรื่องของการเดินหน้าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปแต่เห็นข่าวแง่ๆมาว่าวันที่1กรกฎาคมนะ
1: 1กรกฎาคมคือ
2: จะคือจะมีการเอาเข้าที่ประชุมครม.ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะอาจมีการบังคับใช้เนี่ยคาดว่าจะเป็นวันที่1กรกฎาคม
1: ก็ดีฮะคือสิทธิ์มันเหลือนี่
2: ช่
1: แล้วสิทธิ์มันเหลือกี่5ล้านไหม
2: ประมาณนั้น
1: ประมาณนั้นสี่ห้าล้านตอนแรกผมไม่นึกว่าจะเหลือนะ
2: ครับ
1: ปรากฏเหลือแสดงว่าเหลือเนี่ยคือก็มีได้2อย่าง
2: ครับ
1: 1คำนวณผิดซึ่งไม่ใช
2: ่ครับ
1: มีอีกหลายท่านอ่ะที่เขาอยากได
2: ้ครับ
1: แต่ก็ไม่ได
2: ้
1: ขี้เกียจจะไปต่อแถวคิวยาวที่ธนาคารกรุงไทยอันนี้ผมเห็นกับตาเลยนะฮะ
2: ครับ
1: คือคนบางคนตัดรำคาญยืนยันตัวตนในโทรศัพท์มือถือไม่ผ่าน
2: ไม่เอาก็ได
1: ้ไม่เอาก็แล้วกันอายุก็เยอะแล้วจะไปต่อคิวที่ธนาคารกรุงไทยคิวล้นเป็น100 200คนก็ไม่ไหวอ่ะ
2: ครับ
1: ก็จะมีคนกลุ่มนี้อยู่ถ้าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาได้ไปด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
2: ครับ
1: ก็จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำแต่สิ่งที่จะต้องจับตามองฮะคุณณัฐพงษ์ฮะ
2: ครับ
1: คือการทำโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยถ้าจะดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระบบฐานราก
2: ครับ
1: ได้จริงเพราะมีการนำเงินเนี่ยในจำนวนกี่ล้านค่อยกี่ล้าน
2: โอ้โหหลายล้านนะ
1: หลายล้าน
2: 200,000 ล้านเนี่ยจากการที่ใช้พรกเงินกู
1: ้
2: แต่ว่าในเรื่องงบอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้มีการระบุชัดเจนนะครับแต่ว่ามีงบพอที่จะใช้ตรงนี้แน่นอน
1: ครับ
2: ครับ
1: คือใช้เงินก้อนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเทลงไปในระบบเนี่ยแน่นอนอ่ะมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้แน่นอนคนออกมาจับจ่ายใช้สอยแน่นอนเพราะว่าคนที่ไม่จับจ่ายใช้สอยเนี่ยคือกลัวว่าค่าครองชีพสูงน้ำมันขึ้นราคาแล้วเงินเดือนอยู่เท่านี้เนี่ยก็กลัวไม่กล้าใช้เงินแต่พอมีคนละครึ่งพระขออภัยไทยช่วยไทย plus เนี่ยก็จะทำให้มีเงินในกระเป๋าเขามากขึ้นและเขารู้สึกว่าอ๋อฉันก็อยากจะจ่ายอะไรได้มากขึ้นเป็นแรงจูงใจให้คนเนี่ยสามารถออกมาจับจ่ายใช้สอยเป็นแรงจูงใจแหละในการที่จะช่วยกันจับจ่ายใช้สอยหากไม่มีโครงการนี้เข้ามาอุดหนุนเนี่ยก็น่าจะแย่ดังนั้นเราต้องติดตามดูว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะขยายตัวอยู่ที่เท่าไหร่ขยายแน่นอน
2: ครับ
1: ผมรับประกันยังไงก็ขยายแต่ขยายมากขยายน้อยและยั่งยืนแค่ไหนเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงซึ่งถามว่ายั่งยืนไหม4 เดือนเท่านั้นนะ
2: ครับ
1: ไม่มีทางที่จะไปไกลได้มากกว่านั้น
2: เพราะว่างบประมาณก็จะมีแค่นี้แล้วโครงการก็จบแค่น
1: ี้เงินหมดซึ่งอันนี้คือแผนระยะต้นแผนระยะสั้นส่วนแผนระยะยาวเนี่ยหลังจาก4เดือนเนี่ยรัฐบาลจะมีแนวทางในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรเนี่ยก็คือระหว่างนี้ยังมีเวลาอีก4เดือนที่จะต้องต่อยอดตรงนี้ต่อไปนะครับต้องติดตามดูคำถามคือขวากหนามทางการเมืองอย่าลืมนะฮะเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน
2: ครับ
1: มีผลแล้วนะครับแต่ก็ไม่ตัดสิทธิ์ในการที่จะให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือฝ่ายค้านเนี่ยยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่ไม่เห็นด้วยว่าพ.ร.ก.เนี่ยไม่ฉุกเฉินจริงก็ยื่นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินนะครับคำถามกระบวนการไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับก็26พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางครม.ได้รวบรวมรายละเอียดยื่นคำชี้แจงตอบกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วก
2: ็
1: คือมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าพ.ร.ก.เนี่ยไม่ด่วนนะทางฝ่ายฝั่งรัฐบาลก็ต้องชี้แจงไปว่านี่ด่วนมีความจำเป็นยื่นไปตั้งแต่26พฤษภาคมนะครับถ้าศาลรัฐธรรมนูญได้รับเอกสารและพยานหลักฐานครบถ้วนก็จะเข้าสู่กระบวนพิจารณาซึ่งสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมของศาลรัฐธรรมนูญก
2: ็
1: จะต้องติดตามดูว่าเรื่องนี้จะเข้าสู่วาระหรือไม่ถ้าเข้าสู่วาระก็มีแนวโน้มว่าจะมีแนวทางในการวินิจฉัยและอาจจะมีการกำหนดวันนัดแถลงด้วยวาจาหรือปรึกษาลงมติหรืออ่านคำวินิจฉัยก็ได้นะครับน่าจะ 1-2 สัปดาห์นี้น่าจะได้รู้ว่าเอ๊ะพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยศาลจะมีแนวทางและตัดสินเมื่อไ
2: ร
1: นะครับอันนี้เป็นย่อๆนะฮะเอ้ามาดูสภาพฟ้าสภาพฝนเตือนคนกรุงเทพกันสักหน่อยนะครับ 1-7 มิถุนายนนี้ฮะประเทศไทยจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางฮะทำให้กรุงเทพมหานครฮะ เกิดฝน 60-70% ของพื้นที่ฮะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะครับ
2: ครับอันนี้กรุงเทพมหานครออกมาแจ้งเตือนโดยเฉพาะเลยนะครับในพื้นที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้แม้ว่าจะมีแดดอยู่บ้างนะครับแต่เขาระบุไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่7มิถุนายนนะคร
1: ับ
2: สำหรับกรุงเทพมหานครก็ต้องเฝ้าระวังอย่างวันนี้นะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนนะครับที่กรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งอยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะครับส่วนภาคเหนือก็ 40% ของพื้นที่ภาคอีสาน 40% นะครับภาคกลาง 60% ภาคตะวันออก 60% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 80% นะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 60% นั่นเองครับก็เป็นเรียกว่าสภาพอากาศในวันนี
1: ้
2: ต้องอัปเดตกันนะครับวันนี้คืออย่างที่บอกตอนนี้แม้ว่าฝนจะไม่ตกในกรุงเทพแต่ว่าในช่วงเย็นๆเนี่ยชอบมานะ
1: ชอบมาเขาเรียกว่าฝนราชการ
2: ครับ
1: แล้วราชการพรุ่งนี้วันหยุดด้วยนี
2: ่พรุ่งนี้วันหยุดด้วย
1: ชอบ
2: ยิ่งตกกันใหญ่เลยนะ
1: สี่โมงเดี๋ยวชอบตกนะ
2: ครับ
1: มักจะมาช่วงบ่ายช่วงค่ำนะฮะอันนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วแต่ฝนปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วนะ
2: ครับ
1: ความหนักผมคิดไปเองป่ะ
2: เอลนิโญ
1: หร
2: อน่าจะเป็นในเรื่องของเอลนิโญที่มีส่วนนะครับก็อย่างที่บอกเดี๋ยวรอติดตามแล้วก็เรียกว่าเฝ้าระวังกันไว้นะครับส่วนไปพูดถึงในเรื่องของการลงพื้นที่หาเสียงกันบ้างนะครับสำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ตอนนี้ก็มีการรับสมัครกันเรียบร้อย
1: ครับ
2: ในส่วนของช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้นสัปดาห์วันเมื่อวานนี้ก็เป็นเริ่มหาเสียงกันแล้วนะครับสำหรับในส่วนของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับเป็นผู้สมัครผู้ว่าราชการ

0: นะครับซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักครับมีทั้งประชาชนมาเฝ้ารอคุณชัชชาตินะครับแล้วก็เรียกว่าเข้ามาทักทายมีการขอถ่ายรูปกับคุณชัชชาติอย่างเป็นกันเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกในพื้นที่ลาดกระบังเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และก็มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับอีกทั้งเนี่ยก็ยังมีเป็นในส่วนของพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญนะในส่วนของลาดกระบังเนี่ยเป็นนิคมด้วยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ใกล้สุวรรณภูมิด้วยนะครับก็อย่างที่บอกตรงนี้เนี่ยก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทางยกระดับเพราะว่ามีการเดินทางตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอย่างสายเอเชียบ้างนะครับทางด่วนสายเอเชียนะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกมีปัญหาเรื่องทางยกระดับขณะนี้ทางยกระดับสำเร็จเสร็จไปแล้ว1ทางนะครับแล้วก็พร้อมทดลองวิ่งเป็นที่เรียบร้อยคุณชัชชาติก
1: ็
0: มีการกล่าวความคืบหน้าหลังจากที่เคยเป็นผู้ว่ามาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของทางยกระดับนี้เนี่ยจะทำให้จราจรในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับและก็ในวันที่3ที่จะถึงนี้ก็จะมีการทำการเปิดให้บริการขาเข้าอย่างเป็นทางการนะครับนอกจากนี้เองนะครับยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆทั้งการปรับปรุงถนนสายสำคัญไม่ว่าจะเป็นการตัดถนนเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆรวมถึงการก่อสร้างโรงพยาบาลและก็โครงการศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ในพื้นที่เคหะร่มเกล้าด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกมีคนอาศัยอยู่เยอะแต่ว่าอย่างที่บอกคือในเรื่องของสถานพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยยังไม่เห็น
1: พูดง่ายๆยังไม่เจริญนะ
0: ยังไม่เจริญตรงนั้นแต่ว่าคนอยู่เยอะ
1: ฮะ
0: นะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการมาปรับปรุงตรงนี้นะครับแล้วก็ยังจะพูดถึงในเรื่องของปัญหาที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือปัญหาน้ำท่วมนั่นเองก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของชาวกรุงเทพนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของเขตลาดกระบังก็จะต้องพึ่งพาระบบการระบายน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์นะครับซึ่งทางกรมชลประทานเนี่ยก็ยังกังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้อยู่เนื่องจากว่าในส่วนของการระบายน้ำเนี่ยมีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับอย่างเช่นคลองเนี่ยมีความคดเคี้ยวหรือว่าในเรื่องของการที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำเนี่ยที่ต้องเป็นจะต้องใช้เวลาที่ยาวนานขึ้นนะครับก็ตรงนี้ก็จะต้องมีการทำอุโมงค์นะเพื่อระบายน้ำแล้วก็เชื่อมโยงกับคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็บึงหนองบอนนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีการผ่านน้ำไปที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงนี้ท่านชัชชาติเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ไปพร้อมกับทีมงานนะครับนอกจากนี้เองคุณชัชชาติเนี่ยก็ได้มีการยืนยันนะว่าถ้าหากได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่2เนี่ยตนจะทำงานโดยการที่จะเรียกว่าสร้างอุโมงค์ระบายน้ำนะครับแล้วก็พัฒนาปรับปรุงข้อบัญญัติต่างๆของกรุงเทพมหานครซ่อมแซมดูแลถนนนะครับแล้วก็สาธารณูปโภคต่างๆเพื่อที่จะให้สามารถใช้งานพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับเมื่อวานนี้คุณชัชชาติก็ลงพื้นที่ไปที่ลาดกระบังแล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้ก็มีการพูดถึงในเรื่องของการที่มุมมองต่างๆที่จะมาพัฒนากรุงเทพต่อไปด้วยนะครับ
1: นะฮะขอให้น้ำไม่ท่วมลาดกระบังก็แล้วกันฮะเพราะว่าวิกฤตน้ำท่วมลาดกระบังเกิดขึ้นเมื่อปี2565ช่วงเดือนกันยายนจำกันได้ไหมฮะท่วมกันไปหลายวัน 3-4 วันนะฮะ 3-4 วันนะฮะพูดได้ง่ายหนักกว่าน้ำท่วมปี 54 อีกเพราะลาดกระบังเนี่ยเป็นพื้นที่แอ่งกระทะทำให้การระบายน้ำออกคลองหลักอย่างเช่นคลองประเวศบุรีรมย์เป็นไปได้ช้าคือระบายได้แต่เป็นไปได้ช้าฝนตกหนักสะสมในกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะฮะแล้วก็ยังจะมีน้ำเหนือไหลหลากหนุนมาด้วยในช่วงนั้นเนี่ยก็ทำให้พื้นที่ลาดกระบังเนี่ยต้องเรียกว่าจมบาดาล
0: ครับ
1: นะฮะในสมัยนั้นคำถามคือแล้วปีนี้จะเกิดอีกไหมนะฮะเว้นว่างมา 3-4 ปีแล้วนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นบทเรียนในการที่จะบริหารจัดการน้ำนะฮะคนลาดกระบังก็บอกว่าโอ้เจ็บปวดสาหัสกันดีต
0: ั้
1: งแต่ปี2565ตอนนั้นเนี่ยก็มีคนเสนอเหมือนกันแนวคิดอะไรต่างๆที่จะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้นั่นคือดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ
0: ์
1: หายไปไหนแล้วเน
0: า
1: ะคือตอนแรกผมนึกว่าเขาจะมาสมัครผู้ว่ากรุงเทพนะ
0: ตอนแรกก็เห็นว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมีการสร้างพรรคใหม่มาด้วย
1: ใช่พรรคอะไรนะ
0: พรรคไทยก้าวใหม่ไหมอ
1: ะไรเนี่ยแหละ
0: นั่นแหละครับหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่
1: พรรคไทยก้าวใหม
0: ่
1: ใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนเขาอยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ไปตั้งพรรคใหม่เป็นหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ใช่แล้ว
0: ครับนะก็หลังจาก
1: แล้วหายไปเลย
0: ก็ทางนี้ก็ไม่ได้มานะ
1: หายไปเลย
0: ครับ
1: ผมเสียดายเพราะเวลาเกิดน้ำท่วมเกิดอะไรต่างๆเนี่ย
0: ครับ
1: ดร.เอจะออกมาชี้แจงออกมาแสดงความเห็นว่ามันต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่แหมเสียดายไม่สมัครผู้ว่ากรุงเทพ
0: ช่วงที่แล้วเนี่ยตอนที่มีการเลือกตั้งครั้งใหญ่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการที่อะไรกรุงเทพไม่จมนะ
1: เออ
0: ไม่จมก็คือเรื่องน้ำท่วมนี่แหละนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกคือหายไปเลยนะ
1: เสียดาย
0: เ
1: ออผมก็เสียดายนะในแหม
0: นโยบายมองเห็นเล็งเห็นถึงคนกรุงเทพเป็นหลักเลยนะครับเนี่ย
1: ก็ว่ากันส่วนประชาธิปัตย์ฮะตัวแทนประชาธิปัตย์คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีฮะผู้สมัครรับ

0: เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพในฐานะพรรคประชาธิปัตย์นะฮะเบอร์5
1: ครับ
0: คุณชาชาติเบอร์9
1: ครับ
0: นี่ต้องพูดได้ครบ มาคนเดียวไม่ได้ต้องมากับนี่เลยคนนี้ฮะ1เดียวคนนี้ฮะ
1: ครับ
0: คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนบริเวณตลาดเอี่ยมสมบัติอยู่เขตประเวศ
1: ครับ
0: ไปทำไมฮะไปฟังข้อคิดเห็นแล้วก็ปัญหาของพี่น้องประชาชนฟังเสร็จปุ๊บปั๊บสรุปก็คือผู้ค้าส่วนใหญ่ต้องการให้กรุงเทพพัฒนาตลาดให้สะอาดนะครับไม่ใช่ว่ามีหนูชุกชุมอย่างเงี้ยนะฮะถูกสุขลักษณะแก้ปัญหาน้ำขังดูแลความปลอดภัยจัดการปัญหาคนจรจัดซึ่งจะส่งผลกระทบกับผู้ค้าผู้ให้บริการต้องดำเนินการควบคู่กับการดูแลสวัสดิการและคุณภาพชีวิตส่วนการแก้ไขปัญหาขยะก็จะลดการนำขยะไปฝังกลบปรับปรุงโรงงานกำจัดขยะให้เป็นระบบปิดนี่ดีลดผลกระทบด้านกลิ่นแล้วก็น้ำเสียอันนี้ดีฮะ
1: ครับ
0: บ้านไหนอยู่ใกล้ๆบ่อขยะนี่โหทุกข์ทรมานเหลือเกินฮะ
1: ผมเนี่ยเคยผ่านเส้นนึงอยู่ฝั่งพุทธมณฑลสาย3
0: ครับ
1: กลิ่นนี่โอ้โหคลุ้งเลยนะ
0: และ
1: ตามเส้นถนนเลยนะ
0: คนแถวนั้นไม่รู้อยู่กันได้ยังไง
1: ครับ
0: ก็จะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน
1: ครับ
0: ปัญหาน้ำท่วมเน้นโครงสร้างพื้นฐานระบายน้ำขนาดใหญ่เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเน้นย้ำการดำเนินงานโครงการต้องโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับเชื่อมั่นว่าแม้ผลสำรวจความคิดเห็นจะเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับแต่พรรคประชาธิปัตย์จะเดินหน้าลงพื้นที่อย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและนำเสนอนโยบายให้กับประชาชนก่อนวันเลือกตั้งฮะอันนี้คือคุณอนุชาบุรุษภาชัยศรีก็แนวทางนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนแก้ไขปัญหาขยะนะครับใช้ระบบปิดลดการฝังกลบแล้วก็ปัญหาน้ำท่วมจัดการคนจรจัดนะครับก็มั่นใจว่าคะแนนนิยมจะเปลี่ยนได้จนถึงวันเลือกตั้งนี่ฝากฝั่งประชาธิปัตย์อีกท่านหนึ่งดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขฮะผู้ว่าผู้รับผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับหมายเลข14อันนี้ในนามอิสระฮะ
1: ครับตรงนี้ก็มีการมาสักการะศาลหลักเมืองนะครับเมื่อวานนี้นะคุณมัลลิกาก็ไปสักการะนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการเอาเลิกเอาชัยนะครับถือหลักของความมั่นคงนั่นเองสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่คุณมัลลิกาพูดถึงเมื่อวานนี้นอกจากในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือในเรื่องของฟู้ดสตรีทพาราไดซ์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนกรุงเทพเนี่ยก็พึ่งพานะปากท้องของชาวกรุงเทพก็มีการใช้เรียกว่า delivery กันเยอะนะครับรวมถึงอาหารที่เป็นสตรีทฟู้ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่คนกรุงเทพเนี่ยต้องให้ความสำคัญ
0: เขาเรียกว่าร้านโต้รุ่ง
1: ครับ
0: มีที่รู้สึกจะมีที่เดียวในประเทศไทยนะไม่ใช่ไม่เชิงมีที่เดียวในประเทศไทยคือถ้าไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเวลาเปิดปิดไปสเปนไปที่ไหนนะทุ่มสองทุ่มเนี่ยคุณไม่เห็นแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดคุณไปกรุงเทพปริมณฑลอะไรคุณยังจะเห็นเย็นตาโฟมีราดหน้ามีอะไรเนี่ยขายตลอด5ทุ่มเที่ยงคืนขายอยู่ได้ฮะ
1: ครับ
0: ข้าวมันไก่ประตูน้ำขายจะโต้รุ่งกันนะฮะมีที่เดียวเนี่ยมีคือเป็นจุดเด่นของประเทศไทยว่าอย่างนั้นเถอะ
1: นักท่องเที่ยวมาก็เรียกว่าจะได้อิ่มหนำทั่วทั้งคืนเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามถึงเรื่องเกี่ยวกับผู้ค้าขายที่ถูกจัดระเบียบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับจะมีการแก้ปัญหายังไงนะ
0: ครับ
1: ซึ่งดร.มัลลิกาเนี่ยก็กล่าวว่านโยบายเรามีนะครับนั่นก็คือนโยบายสตรีทฟู้ดพาราไดซ์แล้วก็เป็นหนึ่งในจำนวน14นโยบายยุทธศาสตร์ของทางคุณมัลลิกาอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันเนื่องมาจากการที่ได้รับฟังเสียงประชาชนรวมถึงผู้ค้าขายนะครับก็มีการนำมาประกอบกับในส่วนที่มีการเกิดวิกฤตที่ผ่านมานะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ากรุงเทพก็จะต้องมีการวางแผนรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของตำแหน่งและก็เราก็จะผลักดันในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งนี้ด้วยโดยนโยบายนี้นะครับจะมีการเปิดการค้า7วัน24ชั่วโมง 24/7 เลยนะครับโดยให้แต่ละร้านเนี่ยสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนมาค้าขายกันได้หรือว่าจะเป็นเจ้าเดิมยืนหยัดก็ได้นะครับแม้ว่าตลาดนัดจตุจักรเองหรือว่าตลาดนัดแต่ละมุมเมืองเนี่ยก็จะสามารถเป็นพื้นที่ค้าขายได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้และก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถทำได้อย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการตอบสนองปัญหาของเศรษฐกิจต่างๆพ่อค้าแม่ขายรวมถึง SME เนี่ยก็จะได้รับผลดีจากเรื่องนี้เป็นจำนวนมากด้วยนะครับ
0: ครับมีเรื่องแปลกใหม่ท้าทายที่ดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลนำเสนอนะครับคือการจัดการที่พักน้ำ
1: ครับ
0: เอาเทคโนโลยีสมัยผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองเคยทำมาก่อนหน้านี้นะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันฮะเอาฟังดู
1: ครับ
0: คือการสร้างจุดพักน้ำใต้ดินสามารถจัดการพื้นที่กว้างของกรุงเทพได้เองรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนสามารถขุดเจาะลงไปประมาณ2เมตรกว่าในบ้านเรือนตัวเองนะฮะ
1: ครับ
0: ขุดบ้านตัวเองนะครับลงไป2เมตรครับ เพื่อเป็นจุดพักน้ำใต้ดินเก็บกักน้ำไว้เหมือนแก้มลิงได้นะครับเรื่องนี้จะนำมาเสริมและเพิ่มเติมหลังจากมีปรากฏการณ์น้ำขังอย่างชัดเจนเนื่องจากที่มีไม่มีการระบายน้ำหรือระบายน้ำช้าคือรณรงค์ให้คนกรุงเทพขุดดินที่บ้านตัวเองลึกไป2เมตรเพื่อไปจุดพักน้ำ
1: คร
0: ับ นะฮะอันนี้ก็ฟังดูแปลกๆเหมือนกัน
1: แปลกๆนะ
0: เออฟังดูแปลกๆ
1: ถ้าสมมติว่าจะต้องขุดผมก
0: ็
1: วันๆนะ
0: คือความจริงอ่ะเป็นไปได้ยากติดปัญหาในทางพื้นที่แล้วก็ฐานรากของประชาชนคนกรุงเทพจะมีสวนมีดินมีสักเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่ก็เป็นแนวคิดที่ออกมาอีกแบบนึง
1: ครับ
0: อีกอันนึงคือใช้ AI Radar X Band อันนี้คุณมาริกานะฮะเชื่อมต่อทุกระบบเปิดปิดประตูระบายน้ำอัตโนมัตินะบูรณาการร่วมกันกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบรองรับก่อนฤดูกาล
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้ก็เป็นใช้ AI ในการบริหารจัดการน้ำนั่นเองนะฮะคือถ้าดูแล้วเนี่ยผู้สมัครหลายท่านเนี่ยสัปดาห์นี้พยายามหาแนวทางและนโยบายที่แตกต่างจากเดิม
1: ครับ
0: เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนโยบายเดิมๆกันหมดคนที่จะได้ก็จะเป็นคุณชัดชาติ
1: ถ
0: ูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณเอาเรื่องน้ำท่วมเอาเรื่องขยะเอาเรื่องอะไรกัน
1: ฝุ่น PM ครับ
0: มันก็เดิมๆอ่ะเอา AI มาจัดการเนี่ย
1: ครับ
0: ทุกคนนำเสนอแบบนี้กันหมด
1: คือมันไม่ว้าว
0: มันไม่มีความแตกต่างที่จะทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่มีแรงจูงใจอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่มีเสน่ห์ในการที่จะเลือกคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษนึกออกไหมนอกจากคนเดิ
1: ม
0: นั่นแหละคือผู้สมัครคนอื่นๆเนี่ยต้องพยายามสร้างจุดต่างแสวงจุดร่วมและสร้างจุดต่างที่มีความแปลกใหม่แล้วก็ตอบโจทย์ตอบใจคนกรุงเทพติดตามดูฮะกว่าจะไปถึงวันที่28มิถุนายนนี้วันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฮะพักสักครู่ฮะ
1: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยุคพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกรณิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวัจระเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนบหัดแน่วมนัสนึกพระคุณ อุ่นเกษีศิรกรานก้มกราบราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับประเมินเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังกันครับพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับความท้าทายทางเศรษฐกิจถ้ามองแล้วปัจจัยภายนอกประเทศเนี่ยแน่นอนฮะสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับไม่แน่นอนสูงเหตุเกิดมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับนี่ก็ปาเข้าไป 3-4 เดือนแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ราคาน้ำมันเนี่ยตอนนี้คนไทยรู้สึกว่าชินกับมันแล้วนะ
1: ครับ
0: เริ่มชินกันแล้วนะครับตอนแรกขึ้นมาที่5บาท6บาทเนี่ยค่อนข้างที่จะตื่นตระหนกตกอกตกใจ
1: ถูก
0: ตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มชินแล้ว
1: รู้สึกอยู่กับมันได้เพราะยังไงต้องใช้อยู่ดี
0: นะฮะรู้สึกเริ่มชินกับมันแล้วแต่คำถามอยู่ที่ว่าความท้าทายทางเศรษฐกิจณวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องเดียวหรือเปล่าอย่าลืมนะฮะเรื่องของภาษีสหรัฐอีกนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนมีตัวช่วยก็คือไทยช่วยไทยพลัสที่เข้ามาเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับดูแลคนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจนะฮะมาตรการออกแบบเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายพยุงผู้ประกอบการรายย่อยแต่ในทางปฏิบัติและประโยชน์ของมาตรการนี้จะดีมากน้อยแค่ไหนธุรกิจควรมีการปรับตัวรับมืออย่างไรนะฮะพูดคุยในประเด็นนี้กับดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณทรงพลแล้วก็คุณณัฐภพครับ
1: ครับท่านครับอยากให้ท่านช่วยพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังหน่อยครับว่าในมุมมองของท่านเนี่ยเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงบ้างครับ
8: ก็ถ้าจะพยากรณ์เศรษฐกิจครึ่งปีหลังเนี่ยมันก็ต้องเห็นฉากทัศน์ของครึ่งปีแรกใช่ไหม
1: ครับ
8: นี่ก็เข้าเดือนมิถุนายนละนะก็จะหมดครึ่งปีแรกก็ไม่อีกสัก19วัน
1: ครับ
8: นะครับคือภาพของเศรษฐกิจครึ่งปีแรกหรือ5เดือนแรกเนี่ยนะครับปัญหาใหญ่ของเราก็คือเราเจอเรื่องภาวะสินค้าข้าวของแพงนะราคาแพงนะมาจากน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในรอบหลายปีนะปัญหาก็คือไอ้ขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่เราทราบกันอยู่นะ
1: คร
8: ับ สหรัฐอเมริกาอิสราเอลอะไรพวกนี้เนี่ยไปจนถึงการปิดช่องแคบโฮร์มุสเนี่ยมันก็ตั้งแต่เดือนมีนาคมกุมภาให้โทษทีมีนาเมษาพฤษภาเอาหนักๆ ก็มีนาเมษาเนี่ยพฤษภาก็เบาละใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยเป็นซิน E20 เนี่ยแค่โซฮอเนี่ยขึ้นไป 38% แล้วก็ไอ้ดีเซลเนี่ยตอนเขาพีคจุดๆเนี่ยขึ้นไปเกือบขึ้นไปไม่เกือบหรอก 72% เลยนะผมลองจับตัวไอ้ตัวเลขนำเข้าน้ำมันในช่วง4เดือนเนี่ยมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาเนี่ยตัวเลขนำเข้าน้ำมันเนี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ย 30% นะนี่ภาพใหญ่เลยนะอันเนี้ยไอ้ภาระพวกนี้เนี่ยมันก็ถูกดันไปอยู่ในราคาสินค้าตั้งแต่วัตถุดิบนะอุปโภคบริโภคอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับคราวนี้มันก็ต้องมาดูว่าไอ้เครื่องจักรที่มันพยุงเราอยู่เนี่ยในครึ่งปีแรก5เดือนแรกจนถึงเดือนมิถุนาเนี่ยมันคือเอ็กซ์พอร์ตเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยโตระเบิดเลยนะ
1: ครับ
8: 18.5%ส่งออกนะฮ
1: ะ
8: ในช่วง4เดือนเนี่ยมันก็เลยอุ้มคนไว้เพราะว่าส่งออกโตมันก็ไปทำให้อุตสาหกรรมนำเข้าเพื่อส่งออกเนี่ยขยายตัวตามไปด้วยนะแล้วก็ท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสแรกก็ช่วยไปเยอะนะครับ คราวนี้ถ้าเราคำถามของนะคำถามว่าไอ้ครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็บอกว่าเรากำลังเจอเรื่องเศรษฐกิจที่มันเสี่ยงอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันคาดเดาไม่ได้นะมันก็เลยกลายเป็นความท้าทายอันดับแรกก็คือไอ้เรื่องของ Middle East เนี่ยมันจบไหมตะวันออกกลางเนี่ยมันจบไหม
0: ครับ
8: ใช่ไหมเออถ้าดูแล้วมันก็ไม่ง่ายนะดูมันจะจบก็ไม่จบนะนี่ก็อิสราเอลไปบอมอะไรอ่ะฮิซบอลลา
0: ห
8: ์นะจนในเลบานอนอพยพจากเบรุตเห็นข่าวใช่ไหมแล้วก็อเมริกาก็มันไม่จบอ่ะตอนนี้น้ำมันเนี่ยนะฮะเมื่อ 3-4 วันก่อนเนี่ยน้ำมันโลกไอ้เวสเทสซัสอินเตอร์มีเดียเนี่ยนะฮะลงมา87เหรียญแล้วก็ดีใจนะเออน้ำมันมันลงมาแล้วเนี่ยเออวันนี้กระโดดขึ้นไป92เหรียญละ
0: ครับ
8: เห็นมั้ยมันไม่แน่นอนราคาน้ำมันนะตอนนี้มันก็ต้องมาดูอีกปัจจัยนึงก็คือเรื่องส่งออกเนี่ยว่ามันเค้ายังโตได้มั้ย
0: ครับ
8: นะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกไว้ว่าโตตลาดส่งออกที่โตสุดก็คือสหรัฐนะไม่น่าเชื่อนะฮะ
0: ครับ
8: โต 42% นะ
0: ครับ
8: ในช่วง4เดือนเนี่ยนะจีนก็โต 13% ญี่ปุ่นเคยเงียบๆก็โต 10% อาเซียนเนี่ยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยก็ขยายตัวใน2หลักทั้งนั้นเลย
0: ครับ
8: 2หลักทั้งนั้นเลยนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยนะครับมันคือเรื่องของเราจะเห็นในช่วงหลังจากนี้ไปนะฮะที่เขาภาษาวิชาการที่ cost push ก็คือเราเห็นต้นทุนมันถูกผลักออกไปเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆน้ำมันเนี่ยราคาวัตถุดิบเนี่ยมันถูกดันผ่านเข้ามาอย่างผมเนี่ยอยู่ในธุรกิจโลจิสติกเนี่ยแล้วกว่าจะดันราคาต้นทุนน้ำมันไปสู่ผู้โรงงานได้เนี่ยก็ใช้เวลาไปถึงเดือนที่แล้วนะฮะพฤษภาคมไอ้ตัวโรงงานเองเนี่ยก็อุ้มไว้นึกออกมั้ย
0: ครับ
8: อุ้มต้นทุนทั้งวัตถุดิบทั้งไอ้พลาสติกอะไรเหล็กอะไรที่มันสูงขึ้นเนี่ยก็อุ้มเอาไว้เพราะว่ามันปล่อยไปข้างล่างไม่ได้ตลาดอ่อนแอนะ1 2เนี่ยไอ้ค่าปีค่าส่งเนี่ยมันคุมโดยไม่กี่ตระกูลคุณออกมั้ยนึกออกมั้ยมันต้องไปขายตามห้างโมเดิร์นเทรด
0: มี
8: พาร์ทเมนต์สโตร์ไอ้ตรงนั้นก็ไม่ยอมให้ขึ้นราคาเห็นมั้ยแต่ว่าเดือนเนี้ยเราจะเห็นว่าราคามันจะถูกปล่อยไปแล้วมันอั้นไม่ไหวไงฮะ
0: ครับ
8: เนี่ยมันอั้นไม่ไหวทีนี้เราก็จะเจอของจริงละนะครับจะเจอของจริงว่าค่าของจะแพงขึ้นนะเนี่ยจะเป็นปัญหาทีนี้มันก็จะทำไงมันก็จะผลก็คือเรื่องของ net income นะ net income อันนึงที่ผมไม่ได้พูดนะก็คือเรื่องคือผมอยู่ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเนี่ยไอ้ค่าระวางเรือเดือนมิถุนายนเนี่ยขึ้นระเบิดเลยนะ
0: ครับ
8: เอออันนี้มันคือเข้าใจไหมเราเนี่ยเป็นประเทศส่งออกด้วยแต่เรานำเข้ามากกว่าส่งออก
0: คร
8: ับ เห็นไหมนั่นไอ้ค่าของที่เราใช้เนี่ยมันนำเข้าทั้งเป็นทั้งตัวสำเร็จรูปและเป็นในเชิงวัตถุดิบคราวนี้ไอ้ค่าระวางเรือเนี่ยไปเส้นทางอเมริกาเนี่ยเดือนมิถุนาเลยนะครับข
0: ึ้
8: นสูงสุดเลยนะ 24%
0: ครับ
8: เมื่อเทียบจากเดือนที่แล้วนะ
0: ครับ
8: ไปยุโรปเนี่ย 16% ไปเมืองท่าเซี่ยงไฮ้อะไรของจีนเนี่ยนะครับก็ขึ้นไปประมาณ 30-60 ญี่ปุ่นก็ขึ้น 32% เราจะเห็นว่าไอ้ราคาพวกเนี้ยมันจะถูกดันไปสู่ผู้บริโภคประมาณสักร้อยละประมาณ 9.6% ประมาณ 10% อันนี้เราจะรับให้เงินเฟ้อที่ปีเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนเมษาสิขึ้นไป 2.8% เนี่ยผมคิดว่ามิถุนาเราเห็นเงินเฟ้อที่สูงอันนี้ต้องรับมือกันให้ดีต้องรับมือให้ดีปัญหาตามมาก็คือว่าไอ้ของแพงขึ้นตอนนี้ก็เห็นนะผมไปกินข้าวกงข้าวแกงมันไม่ขึ้นทีละบาท2บาทขึ้นถึง10บาทอ่ะ
0: ใช่คร
8: ับ แล้วคือตัวบนก็เห็นนะแล้วทำไมเราไม่ขึ้น6บาท50นะ7บาทเราขึ้นทีเป็น10บาทอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วปริมาณก็น้อยลงคราวนี้ผลคือว่าทั้งภาคครัวเรือนมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ภาคธุรกิจจะเจอเหมือนกันคือต้นทุนสูงเนี่ยแต่ว่ารายได้มันถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมันผลักไม่ออกเลย
0: ครับ
8: นะเพราะว่าคุณดูสิไอ้วันเมษายน1พฤษภาวันแรงงานเนี่ยไม่มีข้อเรียกร้องไม่ค่อยดีไม่ได้ยินข้อเรียกร้องเรื่องปรับค่าแรงนะ
0: ครับ
8: เห็นไหมฝ่ายลูกจ้างเขาก็เห็นภาพนี้นะผมก็เลยจะบอกว่าต้นไอ้อะไรนะไอ้รายค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นเนี่ยทั้งภาคธุรกิจแล้วก็ภาคครัวเรือนเนี่ย แต่ว่ารายได้มันคงเดิมเขาเรียกว่า net export มันติดลบ
0: ครับ
8: รายได้ติดลบเห็นป่ะไอ้รายได้ติดลบมันก็ต้องไปหาแหล่งอื่นมาทดแทนใช่ป่ะไอ้ของรัฐบาลไอ้60 40ไอ้ไทยพลัสอะไรพวกนี้เนี่ยมันยาหอมผมใช้สับพี่ดีกว่ายาหอมอ่ะใช่ไหมทั้งคนที่ทั้งสองเซกเตอร์ทั้งเอกชนทั้งธุรกิจทั้งครัวเรือนมันก็ต้องไปขาหนี้ไงฮะเป็นหนี้มันจะเพิ่มเหมือนที่มีศัพท์ว่าไอ้หนี้ครัวเรือนมันสูงไอ้ที่เราพูดตัวเลขไอ้ร้อยละ 86.8 เนี่ยมันตัวเลขเมื่อปลายปีนะ
0: ครับ
8: ไอ้ตัวเลขไอ้ไตรมาสนี้เนี่ยเดือนนี้มันจะสูงเท่าไหร่ไม่ประเมินกันแล้วก็เป็น NPL นี่เสียซะก็เยอะอันนี้เราจะเห็นภาพเนี้ยคือคนรายได้ไม่พอใช้
0: ครับ
8: นะแล้วก็ตลาดแรงงานเนี่ยไอ้ตลาดแรงงานเนี่ยมันยังไงดีฮะตลาดแรงงานเราก็เห็นความเริ่มอ่อนแอแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดกันนะ
0: ครับ
8: นะในเชิงตัวเลขเนี่ยตลาดแรงงานของเราเนี่ยเมื่อเทียบไปกำลังไอ้คนมีงานทำกันแล้วกันเนี่ยเดือนเมษาเทียบกับปลายปีเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะ
0: ครับ
8: นะเมษาเทียบกับธันวาคมสิ้นปีที่แล้วแหละนะครับมันเพิ่มขึ้น 1.27 ล้านคน
0: ครับ
8: เพิ่มขึ้นนะผมก็อันนี้ตัวเลขของมหาเศรษฐีแห่งชาติอะแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อะเพราะมันเป็นการสำรวจรู้มั้ยมันเป็นการสำรวจและประเมินเอานะแต่เอาเนี่ยตัวเลขทางการที่สภาพัฒน์นักวิชาการหลายๆคนไปออกข่าวตกงานกันทั้งประเทศเนี่ยไอ้ตัวเลขของสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยเดือนเมษาเนี่ย41ล้านคนเทียบกับธันวาคมปีที่แล้วเนี่ย 39.7 มันเพิ่มขึ้น 1,270,000 คนเห็นนะตัวเลขมันสวนกันอ่ะ
0: ครับ
8: เห็นมั้ยฮะแล้วก็อัตราการว่างงานเราเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เพิ่มนะเดือนเมษาอัตราว่างงานเรา 0.9%
0: ครับ
8: ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็คนว่างงานอันนี้ไอ้คนว่างงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเดือนธันวาคมเนี่ยมัน2ล้านไอ้ 290,000 คนในเดือนเมษายนเนี่ยมันเกือบ4ล้านอ่ะเงี้ยดีกว่านะแต่นี่เป็นการสำรวจนะไม่ได้คนว่างงานจริงถ้าคุณอยากดูว่างงานจริงต้องไปดูประกันสังคมมาตรา33เนี่ยอันนี้มันเป็นตัวเลขจริงไอ้ว่างงานเนี่ยมาตราไอ้ประกันสังคมเนี่ยแรงงานที่อยู่ในไอ้ที่อยู่ในไอ้นะไอ้ประกันสังคมเนี่ยณเดือนเมษาเนี่ยประมาณ12,159,000 คนเนี่ยอันนี้มันลดลงนะ
0: ครับ
8: ลดลง 24,000 คนมันไม่ได้เยอะนะไม่ได้บอกว่าตกงานกันเป็นนะโอ้เยอะแยะนะครับแล้วก็คนไปขอไอ้อะไรนะฮะไอ้เงินช่วยเหลือเนี่ยก็ประมาณเนี้ยนะครับ 20,000 กว่าคนใกล้เคียงกันใกล้เคียงคือเมื่อบอกว่าคนว่างงานในระบบประกันสังคมเนี่ยประมาณ 24,000 คน
0: ครับ
8: นะส่วนไอ้ที่สำนักงานแห่งชาติเข้าไปสำรวจเนี่ยมันก็ประมาณ 3,900 ถึง 400,000 ก็เพิ่มขึ้นจากปลายปีที่แล้วประมาณแสนคนแต่ว่าคนทำงานเพิ่มขึ้นทั้งประเทศเนี่ยล้านกว่าคน
0: ครับ
8: อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจตัวเลขมาจากไหนคือผมก็บอกว่าไอ้ตลาดแรงงานเนี่ยเรายังไม่ได้กระทบยังไม่เห็นอะไรนะสัญญาณว่างงานมากมายแต่ว่าเราก็ต้องดูต่อไปนะ
0: ครับ
8: ตอนนี้ไอ้คำถามว่าเราจะรับมือยังไงเนี่ยนะไอ้การจะรับมือยังไงเนี่ยมันก็ต้องจำลองเหตุการณ์ที่ในความเห็นผมนะซึ่งผมชายนะ
0: ครับ
8: แล้วก็ฝากไปทั้งคนที่ทำงานแล้วก็มนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเนี่ยเราต้องจำลองเหตุการณ์รับมือที่เลวร้ายสุดๆอ่ะที่ผมใช้คำว่า worst case scenario อ่ะหนึ่งสงครามตะวันออกกลางไม่จบราคาน้ำมันกลับไปเหมือนเดิมเอาอยู่ไหม
0: ครับ
8: สองสงครามชายแดนกัมพูชาฮึ่มๆกันมาเนี่ยเกิดมันลบกันใหม่เนี่ยมันจะกระทบอะไรมากน้อยแค่ไหนในเรื่องความเชื่อมั่นลงทุนท่องเที่ยวนะครับราคาวัตถุดิบถ้ามันขึ้นปู๊ดปาดเลยนะสินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นไปเงินเฟ้อพุ่งไปรายได้ไม่เพิ่ม
0: ครับ
8: นะส่งออกนิ่งตลาดภายในสุดการเมืองแบบเลวร้ายสุดๆนะรัฐบาลอยู่ไม่ได้ก็ต้องมาประเมินนะครับถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ยมันต้องดูกระเป๋าตังค์เราสภาพคล่องทางการเงินเป็นยังไงเพราะคุณยามนี้คุณไปหาแบงค์เนี่ยเขาเซโนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วความเข้มแข็งของลูกค้านี่สำคัญนะความเข้มแข็งการอยู่รอดของเราอยู่ที่ความอยู่รอดของลูกค้าลูกค้าเก่งเราเก่งตามนะอันนี้ถ้าคนไม่ทำค้าขายไม่ค่อยใจนะส่วนถ้าเราเป็น ลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมันต้องมาดูนะเงินออมยามฉุกเฉินคุณตกงานเนี่ยคุณดูได้เท่าไหร่นั่นใหญ่ไปเที่ยวเพลินนะผมยังเห็นคนโอ้โหนะรัฐบาลออกให้60คุณก็จะออก 40% นะค่าใช้จ่ายดังนั้นอะไรที่ไม่ควรซื้ออย่าเพิ่งซื
0: ้อ
8: สองก็คืออันนี้ของลูกจ้างนะฮะ
0: ครับ
8: ความมั่นคงของงานที่ทำยังดีไหมประธานประกอบการข้อที่3ก็คือเรายังเป็นคนที่มีคุณค่านะไม่ถูกขี้ปอกแต่ผมพูดเสมอนะไอ้เรื่องความมีคุณค่าเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ทำเงินเดือนเนี่ยนะกินเงินเดือนเขาเนี่ยมันต้องทำตัวให้มีคุณค่านะต้องเป็น value ไม่ใช่เป็น cost ไม่ใช่เป็นจังหรือขยะผมคิดว่าสิ่งที่เราจะเจอแล้วก็ทางรอดเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยก็เป็นภาพอย่างที่บอกนี่แหละฮะ
0: ครับครับวันนี้นะครับทางรายการครับขอบคุณดร.ธนิศโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณครับ
8: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครับนี่คือการประเมินเศรษฐกิจไทยนะครับในช่วงครึ่งปีหลังจากสภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจไทยนะครับถ้าดูมุมมองนี้แล้วเนี่ยจะเป็นปัจจัยในเชิงลบนะฮะปัจจัยในเชิงลบเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เตรียมตัวนะครับคือถ้าเรามองสิ่งที่มันแย่ที่สุดเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถรับมือกับมันได้ทั้งหมดเราไม่ได้ว่ามองโลกในแง่ร้ายนะฮะที่เขาเรียกว่า worst case scenario
1: ค
0: ือเมื่อเราเตรียมตัวเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายที่สุดอะไรจะเกิดมาเราสามารถดีเฟนต์เราสามารถป้องกันอะไรมันได้หมดแต่ถ้าเกิดเรามองโลกสวยโมโลกอะไรจนเกินไปเวลามันมีอะไรปัจจัยที่มันแทรกแซงมาเราจะไม่สามารถที่จะต่อสู้แล้วก็ดูแลได้เต็มที
1: ่ตั้งตัวไม่ทัน
0: ใช่นะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของปัจจัยท้าทายทางเศรษฐกิจที่แบ่งแยกก็คือถ้าระดับโลกเนี่ยก็คือสงคราม
1: ครับ
0: สงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกนะครับในอนาคตนะฮะปัจจัยบวกมีไหมก็มีเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับไทยช่วยไทยพลัสก็จะช่วยเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะสั้นจูงใจให้คนเนี่ยออกมาใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยกันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ท่านก็บอกว่ามันเป็นเหมือนยาหอมนะฮะมันอาจจะไม่ได้อยู่อย่างยั่งยืนแต่ก็อย่าเพิ่งไปกังวลเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องประเมินกันยาวๆนะครับ
1: คร
0: ับมาดูเรื่องไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะครับร้านค้ารายย่อยนะครับก็มีกระแสกันออกมาบอกว่ากลัวที่จะถูกเก็บภาษีย้อนหลังนะครับฝากฝั่งรัฐบาลฮะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยฮะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เนี่ยก็ได้รับกระแสตอบรับกันเป็นอย่างดีคึกคักครับทั้งนี้ร้านค้าที่ยังคงลังเลและสับสนเรื่องของการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40บอกว่าอาจถูกเก็บเรียกภาษีย้อนหลังนั้นนะครับ
1: ร
0: ัฐบาลยืนยันเลยครับให้ความมั่นใจกับร้านค้าบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้การถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังฮะไม่มีฮะพอร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่ากังวลเรื่องของจะถูกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตแต่อย่างใดนะครับ
1: ครับ
0: แล้วยังบอกด้วยว่าการดูเกณฑ์เสียภาษีนะฮะจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการและมียอดขายพุ่งเป็นการชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่ากังวลอย่าลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลขอย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปพลิเคชันถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปยังกรมสรรพากรนะฮะอันนี้ย้ำอีกทีแล้วกันย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปพลิเคชันถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปยังกรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนทั้งนี้หากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำสรรพากรกำหนดก
1: ็
0: คือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีนะครับ
1: ครับอันนี้ยืนยันจากทางรองโฆษกรัฐบาลนะครับในเรื่องของการไม่คิดภาษีย้อนหลังนั่นเองนะครับส่วนไปพูดถึงในเรื่องของการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญกันบ้างนะครับมีความคืบหน้าจากทางพรรคเพื่อไทยนะครับโดยทางคุณชูศักดิ์สิรินันท์ขออภัยครับคุณชูศักดิ์สิรินินท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับในฐานะผู้นำเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่256ต่อรัฐสภาเพื่อนำไปสู่ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับก็มีการเปิดเผยว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะยื่นร่างในการแก้ไขครั้งนี้นะครับ4 มิถุนายนนี้ครับ แล้วก็สาระสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยมีผู้ร่วมลงชื่อนะครับยติจำนวนกว่า189คนประกอบไปด้วยสมาชิกของพรรคเพื่อไทยเนี่ย72คนนะครับพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านที่ได้ร่วมลงชื่อไปก็มีทั้งพรรคภูมิใจไทยนะครับร่วมลงชื่อ30คนพรรคประชาชน36คนกล้าทำ26คนพรรคประชาธิปัตย์18แล้วก็พรรคประชาชาติ5คนพรรคไทยรวมพลังอีก2คนนะครับทั้งหมดก็จะเกินจำนวนขั้นต่ำที่ทางรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนส.ส.ที่มีอยู่ในสภานั่นเองนะครับซึ่งคุณชูศักดิ์เนี่ยกล่าวว่าส่วนสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมคือการกำหนดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.นะครับซึ่ง100คนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเบื้องต้นในจำนวน300คนและก็รัฐสภาเลือกให้เหลือ100คนนะครับอีกส่วนนึงเนี่ยจะมาจากผู้ทรงคุณวุฒิครับที่ตัวแทนขององค์กรต่างๆเช่นในส่วนขององค์กรสภาองค์กรรัฐบาลองค์กรศาลองค์กรและก็ในส่วนของสถานสภาท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกหลากหลายส่วนเนี่ยจำนวนกว่าประมาณ52คนนะครับก็จะเป็น100บวกกับอีก52นะครับนอกจากนี้เองก็จะมีการเสนอให้กรรมาธิการ2คณะก็คือคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วยสสร.และก็ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นประชาชนนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัวแทนจากสสร.และก็องค์การด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสารมวลชนทั้งหลายตรงนี้นะครับซึ่งคุณชูศักดิ์เนี่ยกล่าวว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยสำเร็จนะครับยกร่างเสร็จขึ้นมาเนี่ยจะมีการนำเสนอรัฐสภานะครับซึ่งรัฐสภาเนี่ยก็จะสามารถเสนอแก้ไขเพิ่มเติมได้ถ้าสสร.ไม่แก้ไขเพิ่มเติมต้องใช้2ใน3ในที่สุดนะครับรัฐสภาเนี่ยก็จะต้องมีการร่างแก้ไขเพิ่มเติมโดยเสียงข้างมากของรัฐสภานะครับซึ่งนอกจากนี้เองสาระสำคัญนะครับตามร่างของพรรคเพื่อไทยก็คือการกำหนดกรอบสำคัญบางประการนะครับที่สสร.เนี่ยจะต้องมีการมาพิจารณาเช่นในเรื่องของการจะต้องคงรูปแบบประเทศไทยให้เป็นรัฐเดียวและก็จะแบ่งแยกไม่ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนสำหรับรายละเอียดที่ยังเห็นต่างกันเนี่ยในส่วนของการเสนอร่างครั้งก่อนนั้นนะครับก็เข้าใจว่ายังสามารถที่จะพูดคุยเรื่องนี้กันได้ยังสามารถทำความเข้าใจกันได้นะครับทางพรรคเพื่อไทยเองก็จะเห็นว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยก็เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายนะครับก็จะต้องมาร่วมมือกันเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนกว่า21ล้านเสียงในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่มีการลงมติกันไปนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นเองครับ
0: ครับก็จัดทำรัฐธรรมนูญนะฮะฉบับใหม่ก็คือที่เราไปลงมติในครั้งนั้นเนี่ยก็คือยินยอมให้ทางสภาเนี่ยมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หน้าที่ต่อไปก็คือทางสภาเนี่ยแหละครับทั้งสส.สว.เนี่ยจะต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยรูปแบบใดๆที่เขาจะต้องมีการกำหนดกันขึ้นมา คนก็บอกว่าโอ้จะต้องมีการยึดโยงกับประชาชนโดยสส.ร.เนี่ยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญต้องมาจากการเลือกตั้งหรือว่ามาจากกลุ่มอาชีพนั้นกลุ่มอาชีพนี
1: ้
0: เดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปว่าสูตรไหนเนี่ยจะมีความเด็ดขาดหรือว่ากลมกล่อมหรือจะได้การยกมือในสภาเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะฮะในสภาติดตามดูนะครับเรื่องของความคิดเห็นของประชาชนนะครับถ้าดูในโลกออนไลน์เนี่ยเวลาเราไม่มั่นใจที่เราจะคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือตัดสินใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเรามักจะดูความเห็นของเพื่อน
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะถ้าคิดเขาคิดอย่างนั้นเราก็
1: ไปกับเขาม
0: ีแนวโน้มที่จะคล้อยตาม
1: ครับ
0: เขาเลยมีปฏิบัติการ IO หรือมีปฏิบัติการแอคหลุมนี่มันเป็นยังไงคร
1: ับแอคหลุมเนี่ยคือเป็นโปรไฟล์ที่ไม่ได้บ่งบอกว่าคือใครแต่ว่าแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางที่โน้มน้าว
0: นะฮะก็คือชี้นำมาอย่างนั้นเถอะ
1: ถูกต้อง
0: นะฮะก็จะมีคล้ายๆกับบุคคลคนหนึ่งที่เป็นบุคคลที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างคะแนนนิย
1: ม
0: ในเชิงบวกหรือในทางลบไปโจมตีคู่ต่อสู้ก็ได
1: ้
0: นะฮะในโลกออนไลน
1: ์
0: มันก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ชี้นำเนี่ยให้ประชาชนเห็นไปในทิศทางนั้นก็เลยถามว่าพรรคประชาชนมีแบบนี้หรือเปล่า
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าอะไรนะ
1: IO
0: กับแอคหลุมนะฮะปฏิเสธฮะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะฮะ หัวหน้าพรรคประชาชนก็ปฏิเสธไม่เคยมีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสา รทำไอโอแบบนี้ข้อแตกต่างที่สำคัญคือไอโอถูกจ้างมาและคนถูกจ้างมามีเจตนาไม่บริสุทธิ์ในการผลิตข่าวปลอมบิดเบือนโจมตีฝ่ายตรงข้ามย้ำพรรคประชาชนไม่เคยมีแบบนี้แน่นอนอันนี้ออกมาปฏิเสธ
1: ครับคือไอ้กลุ่มเนี่ยเป็นเรื่องที่ตอนนี้หลายๆฝ่ายก็ทำกัน
0: ครับ
1: ไม่ใช่เพียงแค่ฝั่งพรรคการเมืองที่เป็นข่าวออกมานะครับ
0: กลุ่มเรามีไหม
1: กลุ่มเรา กลุ่มเราไม่ใช่ไอ้กลุ่ม
0: อะไรไอ้กลุ่มฮะ
1: กลุ่มเราเนี่ยคือมีตัวตนจริงแสดงตัวตนจริงว่าคือใคร
0: ไอโอมีไหม
1: ไอโอน่าจะมี น่าจะมีในทุกๆส่วนทุกตัวอย่างงานเรียกว่าเป็นหน้าม้า
0: ไอโอนี่มันคืออะไร
1: ไอโอเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนหน้าม้าที่ไปตอบไปในทิศทางที่สนับสนุน
0: เขาเรียกว่าโฆษณาประชาสัมพันธ
1: ์
0: ในทางบวกให้คนได้รู้จักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้ประชาชนรู้จักในเชิงบวกแต่ไม่ต้องมีแต่จะปราศจากการใช้อคติหรือว่าบิดเบือนข้อเท็จจริง
1: ถูกต้อง
0: ใช้คำนี้ดีกว่า
1: สมมติว่าเรามีประเด็นหนึ่งประเด็นเนี่ยที่น่าสนใจถ้าสมมติว่าเราอยากสนับสนุนเรื่องนี้ IO ก็จะมาช่วยสนับสนุนเราแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากจะสนับสนุนเรื่องนี้คือโจมตีเขาก็จะมาช่วยเราในเรื่องของการโจมตีด้วย
0: นะอันนี้เป็นมุมมองในทางดิจิทัลที่คุณณัฐพงศ์มีความเชี่ยวชาญมากเพราะเขามีช่องของเขานะฮะอยู่ใน TikTok นะฮะ คนดูเกือบล้านนะชื่อช่องอะไรนะครับ
1: โดนัทสารบุตรครับ
0: ภาษาไทย
1: ภาษาไทยเลย
0: ภาษาไทยโดนัทสารบุตรนะฮะ
1: ทำเสนอข่าวนำเสนอข่าวคล้ายๆกันครับแต่ว่าอาจจะเป็นเรียกว่าสั้นลงหน่
0: อ
1: ยครับเข้าใจง่ายสรุปให้ฟังครับ
0: ใน TikTok
1: ถูกต้อง
0: ไปดูกันได
1: ้ครับ
0: นะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับบันทึกสถานการณ์กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศครับ
1: ณัฐพงศ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
9: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรสัญญาครับกระทรวงการคลังเสนอเรื่องการพิจารณาทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังเสนอเรื่องการพิจารณาทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี
8: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอให้พิจารณาการทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มุ่งเน้นการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตัวจริงรวมถึงช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงข่ายกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆของรัฐบาลได้กระทรวงคมนาคมเสนอแนวทางการโอนสิทธิการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การบริหารของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.หรือแนวคิดการบริหารรถไฟฟ้ารายเดียวนำไปสู่การบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าร่วมกันรองรับนโยบายตัวร่วมพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาสัมปทานของเอกชนมาเป็นระบบรับจ้างเอกชนเดินรถในโครงการรถไฟฟ้า4สายได้แก่สายสีเขียวสายสีน้ำเงินสายสีชมพูและสายสีเหลืองเพื่อผลักดันระบบตัวร่วมและกำหนดอัตราค่าโดยสารใหม่40บาทตลอดวันผลิตนาฏวันแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวปล่อยแถวดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวไทย
9: พลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างตำรวจท่องเที่ยวตำรวจภูธรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจน้ำฝ่ายปกครองหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมการลักทรัพย์เหตุทะเลาะวิวาทรวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้านการเดินทางทั้งทางบกและทางทะเลในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลจุดเสี่ยงพื้นที่จัดงานท่าเรือและเส้นทางคมนาคมสำคัญพร้อมจัดกำลังสายตรวจและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพันนิตาเจียนพันสวทกสมุยรายงาน
1: ด้านอุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน
10: นายเสกสรรเที่ยงพราบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาค้อประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีในพื้นที่บริเวณลานกระซิบจันทร์ผาคอยเธอและน้ำตกทานทิพย์ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้ฟื้นตัวรวมทั้งเพื่อความเหมาะสมด้านความปลอดภัยและสภาพพื้นที่ที่อาจไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาประทับตราสัญลักษณ์ณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาค้อได้ตามปกติและอุทยานแห่งชาติเขาค้อยังคงปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติโดยอุทยานแห่งชาติเขาค้อมีกำหนดเปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอีกครั้งในวันที่1สิงหาคม2569เพิ่มจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

0: รมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
3: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถ

0: แม่คะฝนตกหนักแล้วหนูจะไปโรงเรียนยังไง
1: ไม่เป็นไรนะลูกใส่เสื้อกันฝนพกร่มเมื่อออกจากบ้านและจำไว้ว่าถ้าเกิดฟ้าร้องหรือฟ้าแลบอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือที่โล่งแจ้งและอย่าอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่อาจล้มได้ถ้าต้องอยู่กลางแจ้งรีบเข้าอาคารที่มั่นคงทันทีนะลูก
0: โอเคครับผมจะระวังตัวครับ
1: ดีมากแล้วอย่าลืมเช็ค

0: ที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่ได้แล้ว
1: รู้หรือเปล่าเที่ยวเมืองไทยมีดีกว่าที่คิด
2: wow.
0: ที่เที่ยวมากมายภูเขาทะเลวัดวาอารามสวนสัตว์สวนสนุกและอีกเพียบ
3: บริการด้วยรอยยิ้มประทับใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
4: เดินทางสะดวกไร้รอยต่อด้วยคมนาคมที่ทันสมัย
1: ปลอดภัยหายห่วงด้วยกล้อง CCTV ทั่วเมือง
3: อย่าลืมสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155โทรเลยแจ้งเหตุฉุกเฉินสำหรับนักท่องเที่ยว
0: หรือเลือกใช้ TBP App แอปพลิเคชันช่วยเหลือนักท่องเที่ยวก็ได้เหมือนกัน
4: ชวนกันเที่ยวไทยชวนใครๆให้มาบ้านเรา
0: เที่ยวเมืองไทยสบายใจสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: ระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
10: นายชัยพรสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กรมการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายธรรมพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางร่วมกับวัดหงส์รัตนารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเปราะบางในชุมชนเขตบางกอกใหญ่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาในวันที่4มิถุนายนณโรงละครแห่งชาติโรงพลังศาสนิกถวายพระพรชัยมงคลมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนนี
11: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าขอเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569โดยช่วงเช้าเวลา 7:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณบริเวณเขื่อนท่าพยาสายอำเภอเมืองนราธิวาสช่วงเย็นเวลา 17:30 นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและเวลา 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1 ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีครีมพร้อมร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่3มิถุนายนนี้ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบราชการให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลและ AI พร้อมลดขั้นตอนเอกสารเพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบราชการให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ปรับปรุงบริการภาครัฐเพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนลดภาระเอกสารและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้ง่ายรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ได้เห็นชอบการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับราชการและบุคลากรภาครัฐตามแนวพัฒนาบุคลากรภาครัฐพ.ศ. 2566 ถึง 2570โดยกำหนดกรอบทักษะสำคัญ7ด้านเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้สอดคล้องกับบทบาทของบุคลากรในแต่ละกลุ่มทั้งผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างานและผู้บริหารและผู้ที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทั่วไปเพื่อให้การพัฒนาตรงกับภารกิจและสามารถนำไปใช้ได้จริงโดยตั้งเป้าว่าภายในปี2570ข้าราชการจะสามารถนำทักษะดิจิทัลไปใช้ในการทำงานและการให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมกนิกาแก้วใสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
1: ่คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

0: เต็มที่วงจรนี้ประกอบด้วย2องค์ประกอบหลัก1หลับธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ2หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
3: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
4: ช่วงบ้านเราไม่เอาโกง

ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ร่วมสนับสนุนสังคมไทยสะอาด

ครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้รายการบ้านเราแม่โกงได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังในวันอังคารที่2มิถุนายน2569ซึ่งวันเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็เริ่มย่างเข้ามาเดือนที่6ของพุทธศักราช2569แล้วนะครับก็สำหรับประเทศไทยของเรานะครับก็มีข่าวสารนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังนะครับได้รับทราบกันโดยทั่วไปแล้วนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับสำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับมีข่าวสารเกิดขึ้นในเว้นแต่ละวันนะครับเป็นข่าวที่น่ายินดีนะครับก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้อะไรในทำนองนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ในส่วนของภาคประชาชนอย่างพวกเรานะครับก็คอยติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อไปสำหรับรายการบ้านเราไม่เอาโกงนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะได้นำข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับมาเผยแพร่ในทางรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีคลื่น FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้สำหรับรายการนี้ครับก็จะมีเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับตั้งแต่เวลา10:15 นโดยประมาณนะครับไปจนถึง11:00 นครับวันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยข่าวของ DSI แล้วกันนะครับท่านฟังครับเขาบอกว่า DSI ออกหมายเรียกน้องชายเสียตือนะครับ8มิถุนายนรับทราบข้อเก่าหาพร้อมปนน้ำมันขายเกินราคาคิวต่อไปก็6โรงกลั่นยักษ์11-12มิถุนายนโดนคดีปกปิดข้อมูลขนส่งน้ำมันด้วยนะครับสำหรับโรงกลั่นยักษ์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับจริงๆอ่ะเป็นโรงกลั่นน้ำมันครับไม่ใช่โรงกลั่นยักษ์แต่ทีนี้คำว่ายักษ์คงเป็นโรงกลั่นใหญ่ท่านผู้ฟังคงเข้าใจนะครับสืบเนื่องจากข้อสั่งการของพลตำรวจโทยุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.ก.แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับพ.ศ.2516นะครับตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่3/2569ลงวันที่20มีนาคม2569ให้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงหาสาเหตุและป้องกันการจักกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเด็ดขาดโดยได้มีการมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษสนธิกำลังแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและลงพื้นที่นะครับขยายผลเก็บพยานหลักฐานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมธุรกิจพลังงานกรมเจ้าท่าศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลกรมสรรพสามิตกรมการค้าภายในพลังงานจังหวัดพาณิชย์จังหวัดนะครับก่อนที่จะมีการรับเรื่องสืบสวนและมีบางส่วนที่รับเป็นคดีพิเศษนะครับเพื่อตรวจสอบบริษัทค้าบริษัทคลังน้ำมันและศูนย์กระจายน้ำมันต่างๆทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับกรณีหากพบการกระทำความผิดให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกผู้ต้องหารับทราบข้อเก่าหาตามที่ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่30 พฤษภาคม 2569ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวได้รับรายงานความคืบหน้าคดีอาญาทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยทีเดียวครับกรณีการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับที่สร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับเดินหน้าขวาดล้างกระบวนการอย่างเด็ดขาดครับโดยแหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าความคืบหน้าการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่66/2569กรณีการปลอมปนน้ำมันที่เกิดขึ้นณคลังน้ำมันอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับบริษัททรินเลียนปิโตรเลียมเทรดดิ้งจำกัดพร้อมด้วยกรรมการบริษัทไปแล้วนะครับในฐานะความผิดร่วมกันกระทำการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นนะครับล่าสุดครับเมื่อวันศุกร์ที่29 พฤษภาคม 2569นะครับท่านผู้ฟังครับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีมติออกหมายเรียกผู้ต้องหานายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีซึ่ง
เป็นน้องชายของนายสมบูรณ์สุขเจริญไกรศรีหรือเสียตือนะครับเข้าทำการให้เข้าทำการรับทราบข้อกล่าวหาในฐานความผิดร่วมกันเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา10ทำการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งกับอันทำให้ลักษณะหรือคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงแตกต่างไปจากที่อธิบดีประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา25วรรค1เพื่อจำหน่ายตามพ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2543โดยกำหนดให้พบพนักงานสอบสวนในวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569นะครับทีมสุดซอยร้อง DSI ยื่นหลักฐานเอาผิดบริษัทน้ำมันอ่างทองไม่แจ้งยอดนำเข้าส่งออกพบพิรุธซื้อขายโยงเครือญาติหลายบริษัทเลยนะครับได้สั่งรื้อฐานข้อมูลหมิงเฉินซันอาตีซีซีคดีสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติค้าอาวุธหรือไม่นะครับท่านฟังครับแหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเผยว่าระหว่างที่มีการขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานนะครับคณะเจ้าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะครับได้มีการสอบสวนปากคำพยานหลายรายเลยทีเดียวครับจนได้มีการดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาแก่บริษัททริวเลียนโตเรียมจำกัดในฐานะนิติบุคคลและแจ้งข้อกล่าวหากรรมการบริษัททินเรียมปิโตเทสเลี่ยงจำกัดจังหวัดอ่างทองไปแล้ว1รายนะครับตามข้อกล่าวหาการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงและการขายน้ำมันเกินราคาอันนี้สำคัญนะครับขายน้ำมันเกินราคาเนี่ยก็ทำให้ราคาหน้าปั๊มแพงขึ้นหรือไม่นะครับท่านรองครับส่วนกรณีที่ขยายผลและเตรียมดำเนินคดีกับนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีเนี่ยนะครับเนื่องด้วยพยานหลักฐานสำคัญบ่งชี้ว่าแม้ไม่ปรากฏชื่อในโครงสร้างของกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทเนี่ยนะครับแต่กลับมีเส้นทางการเงินเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเชื้อเพลิงของบริษัทนะครับและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการจัดการธุรกิจทั้งหมดเลยนะครับแหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุอีกว่าสำหรับการสอบสวนกรณีที่ใบกำกับการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7โรงกลั่น6แห่งในประเทศไทยเนี่ยนะครับที่ไม่มีการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน8ข้อสำคัญเลยนะครับตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2562เนี่ยนะครับซึ่งถือเป็นความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2543ที่กำหนดว่าจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง8ฉบับที่สำคัญทางคณะกรรมการสอบสวนได้มีการตรวจสอบขยายผลอย่างจากการร้องทุกข์กล่าวโทษของทีมงานสุดซอยนะครับและกรมการค้ากรมธุรกิจพลังงานเนี่ยที่ก่อนหน้านี้นะครับได้เข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับโรงกลั่นน้ำมันจำนวน6แห่งในข้อหาทำการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามวิธีและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษากรณีไม่ลงรายการสถานที่ส่งน้ำมันในใบกำกับการขนส่งจำนวน166เที่ยว166ใบนี่แหละทั้งนี้คณะพนักงานสอบสวน

ไทยเนี่ยนะครับถือเป็นมาตรการสำคัญในการจัดระเบียบการปราบปรามกระบวนการทุจริตนะครับในวงการน้ำมันเชื้อเพลิงตามนโยบายของรัฐบาลแสดงว่าทางรัฐบาลก็เอาจริงเอาจังในเรื่องของน้ำมันนะครับทางภาคประชาชนก็หวังว่าคงจะได้รับการเติมน้ำมันที่ถูกขึ้นนะครับท่านครับที่ถูกลงไม่ใช่ถูกขึ้นนะครับที่ถูกลงปัจจุบันนี้ก็40บาทนะครับน้ำมันเบนซินเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนก็ร้องโวยวายกันไปทั่วแล้วนะครับแล้วต่อไปนะครับสำหรับ6โครงการที่จะถูกเจ้าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกให้เข้ามารับทราบข้อหามีดังนี้นะครับ1บริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชน2บริษัท PTT Carbon เคมีคอนจำกัดมหาชน3บริษัท IRCP จำกัดมหาชน4บริษัทบางกอกคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน5บริษัทบางกอกศรีราชาจำกัดและ6บริษัทสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งจำกัดมหาชนนี่ก็6บริษัทนะครับที่จะต้องมารับทราบข้อกล่าวหาจากคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังได้รับรายงานเพิ่มเติมว่าผลการประชุมของคณะกรรมการติดตามผลและตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอันเนื่องมาจากความขัดแย้งตะวันออกกลางโดยมีนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการสอบต.เป็นประธานคณะกรรมการตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่2กันไปเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569นะครับโดยรายงานข่าวเปิดเผยว่าประธานคณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมขึ้นมาอีก2คณะนะโดยคณะอนุกรรมการชุดแรกนะครับจะดำเนินการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลว่าในเรื่องของการขาดแคลนน้ำมันเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตรการก่อนและหลังอย่างไรบ้างส่วนคณะอนุกรรมการอีก1ชุดครับจะดำเนินการตรวจสอบในเรื่องของบุคคลที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยนะครับโดยจากนี้ต่อไปเนี่ยนะครับไม่เกิน1เดือนจะมีผลรายงานไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบนะครับทั้งหมดเลยนะครับอย่างไรก็ตามครับคณะอนุกรรมการทั้ง2ชุดดังกล่าวนะครับจะมีหน่วยงานเกี่ยวข้องมาร่วมบูรณาการข้อมูลกว่า30เจ้าด้วยกันนะครับมีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปปง.กรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานปปท.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอันเนื่องมาจากการความขัดแย้งภาคตะวันออกกลางนู่นนะครับท่านผู้ชมครับมีหน้าที่ต้องเสนอมาตรการป้องกันและชี้ว่าบุคคลใดมีการกระทำสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับหรือมีใครเพิกเฉยหรือสนับสนุนเพื่อเอื้อต่อการแสวงหาผลประโยชน์จากการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วงที่คนไทยประสบวิกฤตจะขาดแคลนน้ำมันแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับต้องดูพยานหลักฐานที่ได้มานะครับจากการรวบรวมข้อมูลอย่างครบถ้วนรอบด้านเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับได้มีมาตรการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลนะครับแล้วก็สืบสวนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการกักตุนน้ำมันมีการปลอมปนน้ำมันกันอย่างไรแบบไหนครับก็มีรับทราบว่ามีบริษัทใหญ่เลยทีเดียวครับที่มีความผิดนะครับได้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาจากDSIแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เราในฐานะเป็นประชาชนผู้ใช้บริการของรัฐเกิดเป็นวันมาเนี่ยเราก็จะต้องเติมน้ำมันเพื่อเดินทางไปประกอบอาชีพเพื่อเดินทางไปติดต่อหน่วยงานต่างๆหรือไปธุรกิจต่างๆนะครับเราจำเป็นก็ต้องใช้น้ำมันทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องฝากกับต้องฝากทางรัฐบาลไว้นี่แหละนะครับที่ต้องดำเนินการนะครับโดยเด็ดขาดเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ใช้น้ำมันที่ถูกลงมานะครับไม่ใช่ว่าขึ้นไปกี่บาทกี่บาทก็นิ่งเฉยอยู่ไม่ยอมลดลงมาก็มีข่าวว่าน้ำมันโลกเนี่ยนะครับก็ได้ลดลงมาหลายๆประเทศราคาน้ำมันก็ถูกลงมาแล้วนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยไม่มีการลดน้ำมันลด

0: ลงมาบ้างก็นิดหน่อยเขาบอกว่าขึ้นทีนึง16 บาทนะครับลดลงทีละบาท2 บาทก็เป็นเหตุผลที่ประชาชนเนี่ยนะครับต้องทนในเรื่องของการใช้ของแพงหรือน้ำมันแพงในทุกวันนี้นะท่านผู้ฟังครับก็ต้องฝากความหวังนะครับไปยังหน่วยงานรัฐบาลนะครับที่เอาจริงเอาจังที่จะตรวจสอบดูนะครับว่าเป็นเพราะอะไรแบบไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเกิดความขัดแย้งกันที่นู้นครับที่ประเทศตะวันออกกลางที่สภาวะสงครามปนนู่นนะครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าก็ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยนะครับได้สูงขึ้นนะครับก็2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีข้อมูลข่าวสารว่าน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยก็ถูกลงมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังที่ติดตามข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดเนี่ยนะครับก็คงจะรับทราบในเรื่องของราคาน้ำมันกันอยู่บ้างแล้วล่ะนะครับท่านฟังครับมีข่าวเป็นข่าวที่รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านฟังครับเขาบอกว่าอธิบดีกรมการปกครองนะครับโต้ข่าวทนายอันยันบทสนทนาปลอมลั่นวางตัวเป็นกลางทางการเมืองพร้อมใช้กฎหมายปกป้องเกียรติภูมิข้าราชการอย่างถึงที่สุดนายนฤชาโฆษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองชี้แจงกรณีทนายอานบุรีรัมย์และคณะที่เปิดเผยนะครับการกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองพร้อมยืนยันว่าตัวเป็นวางตัวเป็นกลางทางด้านการเมืองพร้อมปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิของข้าราชการอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับท่านบังคับคำชี้แจงของนายนฤชาว่า1กรณีเมื่อวันที่28 พฤษภาคม 2569นายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอานบุรีรัมย์นะครับและคณะได้ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนครับสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยบทสนทนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์นะครับและมีการกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองทั้งนี้นายนฤชาโฆษาศิวิไลเนี่ยอธิบดีกรมการปกครองขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นบทสนทนาของตนเองแต่อย่างใด2กรมการปกครองยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทุกระดับในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับตามหน้าที่และอำนาจอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ได้มีการประชุมซักซ้อมข้อราชการสำคัญประจำเดือนนะครับและมีหนังสือสั่งการที่ชัดเจนปฏิบัติตัวนะครับและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจเนี่ย3กรณีข้อความบทสนทนาที่กล่าวอ้างนั้นยังปรากฏข้อความหลายอย่างที่ต้องพิสูจน์ทราบนะครับและมีการบิดเบือนจากข้อเท็จจริงเช่นรายชื่อบุคคลที่อยู่ในบทสนทนาที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งระยะเวลาที่ปรากฏในบทสนทนาเป็นต้นนะครับ4เจตนาแอบแฝงในการเปิดเผยเรื่องดังกล่าวนะครับในหัวข้อเวลาปัจจุบันทั้งที่ผ่านพ้นระยะเวลาเลือกตั้งมาเป็นเวลาช้านานแล้วเนี่ยนะครับประกอบกับกรมการปกครองอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการบางกลุ่มนะครับที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนนะครับและเป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบของกฎหมายและให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายนะครับ5นายนฤชาโฆษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองขอยืนยันถึงแนวทางการปฏิบัติราชการด้วยนะครับความซื่อสัตย์สุจริตการยึดผลประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญนะครับเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนและมุ่งมั่นในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลครับป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาดต่อไป6กรณีที่มีการนำประเด็นดังกล่าวไปบิดเบือนและคาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงครับก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงและความเสียหายต่อทางราชการในนฤชาโฆษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองแล้วขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการปกป้องชื่อเสียงและเกียรติภูมิเป็นประโยชน์ของทางราชการอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ กิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับครับก็ไปอีกข่าวนึงครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวของท่านนายวัดติงสมิธครับท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกานะครับท่านบอกว่าเมื่อศาลไม่ต้องการเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งอันนัยสำคัญคำแนะนำประธานศาลฎีกาเรื่องการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตเนี่ยนะครับเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาจกลายเป็นอีกวันสำคัญนะครับที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์กระบวนการยุติธรรมไทยนะครับเมื่อราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีโดยไม่สุจริตในคดีอาญาพ.ศ. 2569ออกมาอย่างเป็นทางการหรือจริงครับอาศัยอำนาจตามมาตรา5แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมประกาศฉบับนี้ถูกดีไซน์ขึ้นมาเพื่อกำหนดแนวทางในการใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา161ทับ1ซึ่งมอบอำนาจเด็ดขาดให้ศาลสามารถยกฟ้องคดีที่ถูกนำมาฟ้องได้ตั้งแต่ขั้นตรวจฟ้องนะครับแม้ว่าคำแนะนำดังกล่าวนะครับจะไม่ใช้กฎหมายใหม่จะไม่ใช่กฎหมายใหม่ที่เพิ่งคลอดสิ่งๆนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับคือสัญญาณเตือนระดับสึนามิว่าฝ่ายตุลาการไทยกำลังตระหนักถึงปัญหาการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือคุกคามอย่างจริงจังที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนกล่าวอีกในหนึ่งว่าศาลกำลังส่งสัญญาณเสียงดังฟังชัดนะครับไปยังสังคมว่าสิทธิในการฟ้องร้องคดีเนี่ยนะครับแม้จะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สำคัญแต่ก็ไม่อาจถูกใช้เป็นอาวุธเพื่อหรือทำลายผู้เห็นต่างได้โดยไม่มีขอบเขตนะครับจากการฟ้องเท็จฟ้องเพื่อคุกคามเนี่ยนะครับเมื่อกระบวนการกลายเป็นบทลงโทษที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหลายคนมักจะนึกถึงเพียงกรณีฟ้องเท็จหรือการกุเรื่องมากล่าวหากันโดยไม่มีมูลนะครับแต่คำแนะนำฉบับปี2569นี้นะครับได้ขยายพรมแดนความหมายไปไกลเพราะนั้นเอาละครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของรายการบ้านเราแม่คงในตอนต่อไปครับ
1: ครั้งที่เรามองข้ามการทุจริตคือการเปิดโอกาสให้ความไม่ยุติธรรมเติบโต
2: อย่าปล่อยให้คนโกงอยู่เหนือกฎหมายเพราะแผ่นดินนี้เป็นของเราทุกคน
1: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตไม่ยอมไม่เฉยไม่โกง
2: หากพบเห็นการทุจริตแจ้งสายด่วน1205สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.
3: ร่วมกันสร้างสังคมไทยใสสะอาดโปร่งใสปราศจากคอร์รัปชัน
4: ท่านกำลังรับฟังบ้านเราไม่เอาโกงทางสถานีวิทยุคลื่นอ่าวไทยบูรพาเพราะคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

ผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการบ้านเราไม่โกงอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีคลื่น FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการครับท่านฟังครับท่านฟังครับก็ขอนำเอาบทความของท่านดร.มานะมิตรมงคลนะครับที่ท่านได้เขียนบทความเอาไว้นะครับจะได้นำมาเผยแพร่นะครับให้ท่านผู้ฟังรับทราบก็บอกว่าคอร์รัปชันที่เป็นข่าวคือส่วนหนึ่งนะครับที่โผล่พ้นน้ำนะครับท่านดร.มานะท่านได้เปรียบเทียบไว้นะครับว่าเป็นเรื่องของซากตึกสสง.ถล่มนะครับเมกะโปรเจกต์ร็อกสเปคตั้งแต่ก่อนร่าง TOR ร้านขนมเจ้าดังถูกบังคับให้ออกบินเกินราคานะครับทุกคนเห็นข่าวพวกนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งของปัญหาคอร์รัปชันโครงการของรัฐเท่านั้นส่วนที่ใหญ่กว่าซ่อนอยู่ในใต้น้ำนะครับเกิดขึ้นได้เพราะไม่มีใครเปิดเผยข้อมูลให้โปร่งใสและเป็นมาตรฐานนั่นเองนะครับร็อกสเปคที่ฝังอยู่ใน TOR ตั้งแต่ต้นนะครับงบซ่อมถนนที่ถูกร็อกสเปคให้พังเร็วซ่อมซ้ำเปิดซ้ำออกใบเสร็จเกินราคาเรื่องปกติที่ไม่มีใครพูดนะครับปลูกต้นไม้ที่ซ้ำทุกปีเบิกเงินซ้ำทุกปีระบบตรวจสอบสภาพรถที่ผ่านเพราะมีสินบนนะครับเงินสวัสดิการที่รั่วก่อนถึงมือคนจนกล้องวงจรปิดแค่บางจุดเบิกเต็มงบอาหารกลางวันที่หักหัวคิวก่อนถึงมือเด็กงานคนพิการที่ถูกหักก่อนจ่ายสิทธิบัตรทองที่หายไประหว่างระบบนอมินีที่ซ่อนอยู่ในทุกสัญญาใหญ่ยังมีอีกหลายโครงการเป็นไปด้วยพิรุธแต่ไม่เคยเป็นข่าวนะครับไม่เคยถูกตั้งคำถามและไม่เคยถูกตรวจสอบเพราะระบบที่โปร่งใสยังไม่เกิดขึ้นได้จริงนะครับถึงเวลาที่รัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากล25ชุดข้อมูลนะครับตัดทอนกฎหมายที่ล้าหลังและเป็นอุปสรรคทำให้โครงการต่างๆของหน่วยงานของรัฐนะครับต้องเข้าโครงการคุณธรรมและคอร์สคุณคิดว่ายังมีอะไรซ่อนอยู่ใต้น้ำอีกบ้างหรือไม่ขอเป็นบอกได้เลยนะครับงบประมาณไม่ควรจมหายไปใต้ภูเขาน้ำแข็งคอร์รัปชันแอคพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้การตรวจสอบเรื่องใต้น้ำแบบนี้นะง่ายขึ้นยิ่งมีคนช่วยกันส่องภูเขาน้ำแข็งก็ยิ่งเล็กลงนะครับร่วมเป็นหูเป็นตากับแอคอันนี้ก็เป็นบทความแล้วก็เชิญชวนนะครับเป็นเรื่องของการเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังครับหรือพี่น้องประชาชนนะครับร่วมกันช่วยตรวจสอบนะครับร่วมกับทางท่านดร.มานะนิมิตมงคลหรือวงการแอคของท่านขึ้นมานี่แหละนะครับท่านผู้ฟังครับครับก็กลับมาที่ในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีบ้างนะครับท่านผู้ฟังครับตรวจโรงงานกล่องหลังชาวบ้านโวยปล่อยควันพิษแสบตาคันตัวนะครับพบต้นเหตุไม้สับชิ้นทำเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับชลบุรีในอำเภอพนัสนิคมนำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานบรรจุภัณฑ์ย่านตำบลนามตูมหลังสื่อโซเชียลแฉแอบปล่อยควันพิษทำชาวบ้านเดือดร้อนพบสาเหตุเพื่อเพิงไม้นะครับสับเปียกน้ำจนเกิดควันดำตั้งมาตรการแก้ไขเร่งด่วนทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569เวลา 15:30 นครับภายใต้การดำเนินการของนายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มอบหมายให้นายชยพลรัตนวิสุทธิกุลนะครับนายอำเภอพนัสนิคมพร้อมด้วยปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินรวมถึงกำนันตำบลนามตูมลงพื้นที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงณโรงงานกล่องหมู่ที่3ตำบลนามาตูมนะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับสืบเนื่องจากได้มีการร้องเรียนจากเพจ Facebook ข่าวชลบุรีวันนี้นะครับว่ามีโรงงานแอบปล่อยควันพิษจนลมพัดเข้าบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับส่งผลให้อาการแสบหูแสบตาและคันตามเนื้อตามตัวนะครับผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า1สาเหตุของควันดำเนี่ยนะครับปล่อยควันออกมาเป็นควันดำด้วยนะครับท่านผู้ครับนึกว่ามีควันดำแต่รถนะครับแต่จริงโรงงานก็มีควันดำด้วยเช่นเดียวกันนะครับทางโรงงานชี้แจงว่าเกิดจากเชื้อเพลิงไม้สับที่ใช้กับเครื่องอบบอยเลอร์ที่มีความเปียกชื้นนะครับทำให้การเผาไหม้ภายในห้องเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับจึงเกิดกลุ่มควันดำลอยออกจากปลายปล่องตามที่ปรากฏในข่าวอย่างไรก็ตามขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าควันจากปลายปล่องกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับ 2. แนวทางการแก้ไขระยะสั้นโรงงานรับปากจะควบคุมคุณภาพการสั่งซื้อและการจัดเก็บเชื้อเพลิงให้โดยจะทำหนังสือแจ้งมาตรการป้องกันและเป็นแนวทางต่ออุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีและอำเภอภายใน20มิถุนายน2569นี้นะครับ 3. แนวทางแก้ไขระยะยาวนะครับโรงงานเสนอแผนสร้างรานตากเชื้อเพลิงนะครับที่ได้มาตรฐานและเปลี่ยนไปใช้บอยเลอร์ที่สามารถรองรับเชื้อเพลิงที่มีความชื้นสูงได้นะครับเพื่อป้องกันปัญหาซ้ำซากโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2569นี้นะครับทั้งนี้ครับทางอำเภอพนัสนิคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับท่านฟังครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่พื้นที่ของอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีของเรานี่เองครับท่านฟังครับช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการแก้ไขการปรับปรุงให้ดีขึ้นนั่นเองครับท่านฟังครับก็ไปอีกข่าวนึงครับยังอยู่ที่ชลบุรีนี่แหละครับท่านฟังครับผู้ว่าชลบุรีผนึกกำลังปปช.ภาค2ตำรวจขนส่งและท่าเรือแหลมฉบังเชื่อมข้อมูลสกัดรถบรรทุกน้ำหนักเกินนะครับครับเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นะครับณห้องประชุมแตรทอง1นะครับอาคารสโมสรท่าเรือแหลมฉบังตำบลทุ่งสุขราอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ภาค2นะครับร่วมกับสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีครับในเขตพื้นที่ภาค2 8จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสังเกตการและแถลงข่าวการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินนะครับพร้อมขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522นะครับและพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ตามนโยบายและข้อสั่งการของคณะกรรมการปปช.นะครับโดยมีนายนฤทธิ์นิลมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดำเนินงานดังกล่าวพร้อมด้วยพลตำรวจตีอรุณอมรวิริยกุลนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ภาค2ครับโดยนายสุขสันต์ประสาระเอนะครับผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีนางศิริมากิรติยาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรือแหลมฉบังและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องสำนักงานปปช.เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมความปลอดภัยบนถนนตลอดจนเป็นช่องทางที่อาจนำไปสู่การทุจริตเชิงระบบโดยได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยนะครับเพื่อพัฒนากลไกการตรวจสอบและติดตามรถบรรทุกที่มีพฤติกรรมบรรทุกน้ำหนักเกิน
กว่าที่กฎหมายกำหนดแนวทางสำคัญของการดำเนินงานครั้งนี้นะครับคือการเชื่อมโยงข้อมูลจากจุดชั่งน้ำหนักภายในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งมีรถบรรทุกที่วิ่งผ่านจุดนี้นะครับประมาณ 15,000 คันต่อวันนะครับเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองระบบรถบรรทุกที่อาจเข้าข่ายกระทำความผิดโดยเมื่อมีการตรวจพบข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องจะมีการประสานข้อมูลไปยังสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักงานขนส่งที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายต่อไปนะครับการดำเนินงานดังกล่าวนะครับนับเป็นการนำร่องข้อมูลเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างกระเป็นระบบด้วยนะครับช่วยลดการใช้ดุลพินิจที่อาจนำไปสู่การทุจริตเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ภาครัฐตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมนะครับนอกจากนี้มาตรการดังกล่าวครับยังมีส่วนสำคัญในการสร้างผลงานเชิงป้องกันต่อการให้สินบนการเรียกรับผลประโยชน์และปัญหาเรื่องสวยรถบรรทุกนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจและคาดหวังให้ภาครัฐเร่งแก้ไขอย่างจริงจังนะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานการขนส่งทางบกและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเป็นระยะยาวนะครับทั้งนี้สำนักงานปปช.ภาค2และสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีนะครับในเขตพื้นที่ภาค2นะครับได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินครับโดยเน้นย้ำนะถึงความสำคัญของการบังคับใช้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนลดความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของรัฐและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลภาคประเทศชาติต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมในฐานะภาคประชาชนนะครับที่ทางสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีนะครับก็ได้แจ้งข่าวแล้วก็เชิญไปร่วมนะครับเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานี้เองครับท่านฟังครับครับก็ไปต่อกันที่สำนักข่าวอิสรารายงานว่าการประชุมคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่2เมื่อวันที่21พฤษภาคม2569ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานตามที่นายอาสพลสันไตพบสสศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมาธิการนะครับเสนอโดยได้วางหลักการทำงานของกรรมาธิการ5ประการดังนี้ครับ 1. การทำงานบนข้อเท็จจริงและกระบวนการในเชิงพิจารณานะครับขอให้กรรมาธิการทุกครั้งที่อาศัยข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ภายใต้กระบวนการที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภา2562โดยไม่อ้างอิงกระแสสังคมที่หรือแรงกดดันที่ขัดข้อเท็จจริงมารองรับ2การเคารพขอบเขตอำนาจตามกฎหมายกรรมาธิการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา129ข้อบังคับการประชุมสภาข้อ90วงเล็บ22และพระราชบัญญัติอำนาจเรียกของกรรมาธิการนะครับและวุฒิสภาพ.ศ. 2568อย่างเคร่งครัด3มุ่งผลลัพธ์ที่วัดผลได้ทุกแผนของงานกรรมาธิการจะมีตัวชี้วัด KPI ที่ชัดเจนและจะมีรายงานต่อสภาและสาธารณะตามกรอบเวลาที่กำหนด 4. การทำงานร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนกรรมาธิการจะประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเช่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.สำนักงานอัยการสูงสุดหรืออสส.นะครับกรมบัญชีกลางองค์การต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยภาควิชาการและภาคประชาชนภาคประชาสังคมนะครับ 5. การทำงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและมาตรฐานสากลข้อเสนอของกรรมาธิการจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนายึดมาตรฐานสากลเป็นเกณฑ์อ้างอิงขณะที่แนวทางการปฏิบัติงานได้วางแผนได้วางแนวทางการปฏิบัติงานของกรรมาธิการจำนวน4ด้านดังนี้นะครับด้านที่1ครับพิจารณาศึกษาและพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. สอบหาข้อเท็จจริงของเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบกฎหมายสอบไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. ตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4. สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยใช้กลไกของรัฐสภาเป็นเวทีหารือและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภาคีต่างๆนะครับขณะเดียวกันครับได้วางแผนได้วางหลักเกณฑ์ไว้นะครับและขั้นตอนการปฏิบัติงานของกรรมาธิการจำนวน5ข้อดังนี้นะครับข้อที่1ครับที่มาของเรื่องร้องเรียนได้แก่ประธานสภามอบหมายประชาชนยื่นเรื่องร้องเรียนกรรมาธิการหรือส.ส.เป็นผู้เสนอเรื่องร้องเรียนและกรรมาธิการหยิบเรื่องที่จะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรืออยู่ในความสนใจของประชาชนขั้นตอนที่2การพิจารณาการกรองกรรมาธิการมอบหมายให้คณะกรรมาธิการดำเนินการศึกษาเรื่องร้องเรียนและข้อกฎหมายตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมกรรมาธิการพิจารณาต่อไปนะครับขั้นตอนที่3หลักเกณฑ์การพิจารณารับเรื่องร้องเรียนกรรมาธิการจะพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ผ่านการกันกรองโดยคณะอนุกรรมการเพื่อมีมติรับหรือไม่รับเรื่องไว้พิจารณาขั้นตอนที่4การพิจารณาเรื่องโรงเรียนจะเชิญบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่และจัดทำรายงานสอบหาข้อเท็จจริงรายงานการศึกษาหรือรายงานสรุปผลการพิจารณาเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจพิจารณานะครับขั้นตอนที่5การรายงานผลภายหลังที่กรรมาธิการได้พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาข้อเท็จจริงแล้วจะจัดทำรายงานสอบหาข้อเท็จจริงรายงานการศึกษาหรือรายงานสรุปผลการพิจารณาของกรรมาธิการเพื่อส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจดำเนินงานต่อไปนะครับสำหรับแนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียนในลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะครับจะมีเรื่องการยุติเรื่องนี้นะครับ1เรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้ระบุชื่อที่อยู่และลายมือของผู้ร้องทุกข์ปฏิสนเท่2รับเรื่องร้องเรียนที่เป็นประโยชน์ข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทระหว่างเอกชนโดยมิได้กล่าวหาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. เรื่องโรงเรียนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลหรือที่ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเด็ดขาดแล้ว 4. เรื่องโรงเรียนผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อำนาจในกระบวนการพิจารณาพิพากษาอัตถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล 5. เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วนั้น 6. เรื่องร้องเรียนที่ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับกับการปฏิบัติหน้าที่และอำนาจโดยตรงในเรื่องในแต่ละองค์กรตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วแต่กรณี 7. เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอำนาจที่และอำนาจของกรรมาธิการคณะอื่นนะครับทั้งนี้เรื่องร้องเรียนที่เสนอต่อกรรมาธิการเรื่องร้องเรียนที่มีผู้ยื่นต่อกรรมาธิการในเรื่องได้มอบให้คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษากันกรองเรื่องร้องเรียนวิเคราะห์ข้อมูลข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนและจัดทำความเห็นเสนอต่อกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเมืองการตามหน้าที่ต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของแนวทางของกรรมาธิการนะครับที่ในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับได้กำหนดเป็นกรอบการทำงานขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยครับเขาก็ได้กำหนดแนวทางนะครับการดำเนินงานไว้นะครับแล้วเขาท่านฟังครับสำหรับวันนี้รายการบ้านเราไม่โกงก็ได้หมดเวลาลงแล้วกับผมนายประพลประชาสัมพันธ์ผู้ดำเนินรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนไว้พบกันในวันอังคารหน้าสำหรับวันอังคารนี้ขอให้ท่านผู้ฟังจงประสบแต่โชคดีครับสวัสดีครับ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อย่างใกล้ชิดย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อย่างใกล้ชิดย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก
8: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดหลังตรวจพบเชื้อสายพันธุ์ NB.1.8.1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เคยพบในประเทศไทยโดยอาการที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ไอเจ็บคอและมีไข้ซึ่งอาการติดคอเป็นลักษณะเด่นของสายพันธุ์ดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพหากมีไข้ไอหรือเจ็บคอควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ผู้อื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อย้ำว่าไม่ต้องตื่นตระหนกกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและยังไม่จำเป็นต้องหาวัคซีนเพิ่มเติมส่วนการแพร่กระจายของสายพันธุ์ดังกล่าวจะแพร่กระจายง่ายเหมือนสายพันธุ์โอมิครอนหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้แพทย์ลงรายละเอียดอริษนาถ ปัญจสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหารือนายกรัฐมนตรีเร่งเครื่องพัฒนา SME หลังสัดส่วน GDP ปรับลดลงยืนยันเตรียมแผนรับมือแล้ว
9: นายณภินทร ศรีสรรพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการพูดคุยถึงภาพรวมการทำงานทั้งในส่วนของงานการเมืองและงานราชการที่ต้องขับเคลื่อนและพัฒนาโดยโฟกัสหลักอยู่ที่การเร่งแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็กและระดับไมโครเนื่องจากพบว่าสัดส่วนของ SME ต่อ GDP ของประเทศในปัจจุบันมีตัวเลขที่ตกลงมาโดยทางนายกรัฐมนตรีได้กำชับอย่างเร่งด่วนให้หาแนวทางพัฒนาและช่วยเหลือกลุ่ม SME ซึ่งในขณะนี้ได้เตรียมการและวางแผนงานต่างๆไว้รองรับหมดแล้วปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: มาเลเซียเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเปิดบัญชีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย คณะกรรมการการสื่อสารและมัลติมีเดียของมาเลเซียหรือ MCMC รายงานว่ามาเลเซียเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเปิดบัญชีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Facebook TikTok และ YouTube ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยแพลตฟอร์มเหล่านี้จะต้องดำเนินการยืนยันอายุของผู้ใช้งานเทียบกับฐานข้อมูลของรัฐบาลซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเป็นเงินสูงถึง10ล้านริงกิตหรือประมาณ82ล้านบาทMCMC กล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีจุดประสงค์ที่จะสั่งห้ามเยาวชนเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเข้าถึงเทคโนโลยีแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความรับผิดชอบในกลุ่มแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียพ่อแม่และผู้ปกครองในการปกป้องเยาวชนทางออนไลน์ทั้งนี้มาเลเซียยกระดับการตรวจสอบบริษัทโซเชียลมีเดียอย่างเข้มงวดภายหลังพบเนื้อหาทางออนไลน์ที่เป็นอันตรายเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและกำลังดำเนินการปราบปรามเนื้อหาที่มีเจตนาปลุกปั่นความตึงเครียดทางเชื้อชาติหรือศาสนารวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
10: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
12: ่รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
13: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
14: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
15: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz

0: การกินยาก่อนและหลังอาหารให้ถูกวิธีหลายคนอาจคิดว่าแค่กินยาให้ตรงเวลาก็เพียงพอแล้วทำให้ไม่รู้ว่าต้องเว้นระยะเวลาเท่าไหร่ในการทานยาแต่ละประเภทโดยยาก่อนอาหารควรทานก่อนอาหารประมาณ30นาทีเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพยาพร้อมอาหารให้ทานอาหารครึ่งหนึ่งแล้วค่อยทานยาเพื่อป้องกันอาการระคายเคืองกระเพาะอาหารยาหลังอาหารทันทีควรทานทันทีหลังทานอาหารเสร็จห้ามทานขณะท้องว่างเพราะมีฤทธิ์กัดกระเพาะยาหลังอาหารควรทานหลังอาหาร 15-30 นาทีเพราะยาบางชนิดมีฤทธิ์กัดกระเพาะหากทานก่อนอาหารหรือตอนท้องว่างอาจทำให้เกิดแผลในกระเพาะได้ยาทานซ้ำ 4-6 ชั่วโมงห้ามทานซ้ำก่อนครบเวลา 4-6 ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้กระแสเลือดมีระดับของยามากเกินไปซึ่งอาจเกิดผลข้างเคียงซึ่งการกินยาให้ถูกเวลาและถูกวิธีจะช่วยให้ยาออกฤทธิ์เต็มที่ปลอดภัยต่อร่างกายและลดความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้5ขั้นตอนสตาร์ทรถยนต์ที่ถูกต้องหลายคนอาจคิดว่าการสตาร์ทรถแค่บิดกุญแจให้เครื่องติดก็พอแต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วการสตาร์ทรถที่ถูกต้องทำยังไง 1. นั่งในตำแหน่งที่พร้อมขับที่สุดก่อนสตาร์ทรถควรจัดท่านั่งให้เหมาะสมปรับเบาะและกระจกมองข้างให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัย 2. ตรวจสอบตำแหน่งเกียร์เกียร์อัตโนมัติควรอยู่ในตำแหน่ง P หรือ N พร้อมเหยียบเบรกไว้เกียร์ธรรมดาให้เข้าเกียร์ว่างและเหยียบคลัตช์ก่อนสตาร์ท 3. ปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อให้แบตเตอรี่จ่ายไฟเต็มกำลังไปยังมอเตอร์สตาร์ทลดภาระเครื่องยนต์และช่วยประหยัดแบตเตอรี่ 4. บิดกุญแจมาที่ตำแหน่งออนรอให้ไฟหน้าปัดและไฟเตือนต่างๆขึ้นระดับจนครบก่อนเป็นการตรวจสอบระบบรถให้พร้อมก่อนสตาร์ท 5. บิดกุญแจมาที่ตำแหน่งสตาร์ทเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วอย่าเพิ่งเร่งเครื่องทันทีควรปล่อยให้รอบเดินเบาอยู่สักครู่เพื่อให้น้ำมันหล่อลื่นไหลเวียนทั่วระบบเครื่องยนต์เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆนี้ก็ช่วยให้รถของคุณสตาร์ทง่ายเครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นด้วย
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

0: ไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
1: เลือกไข่ยังไงให้ดีวันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กระทรวงการคลังสรุปภาพรวมการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกมียอดรวมค่าใช้จ่ายร้านค้าทุกประเภทกว่า 2,000 ล้านบาทจากผู้ร่วมใช้สิทธิ์กว่า 8,700,000 คน
1: ทางการเลบานอนยืนยันอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลลาห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงเฉพาะพื้นที่เพื่อลดระดับความขัดแย้งให้อยู่ในวงจำกัดฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเตรียมลงสนามนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีพบกับทีมชาติบรูไนเย็นวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สืบสานพระราชปณิธานด้านศาสนาและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติน
2: างสาวคามิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระกมลณวัดหงรัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆตลอดเดือนมิถุนายนนี้พร้อมกันนี้ยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายนณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอาทิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงการคลังสรุปภาพรวมการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกมียอดรวมค่าใช้จ่ายร้านค้าทุกประเภทกว่า 2,000 ล้านบาทจากผู้ร่วมใช้สิทธิ์กว่า 8,700,000 คน
3: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยอดสะสมณวันที่1มิถุนายน2569เมื่อเวลา 23:00 นที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการจำนวน 26,46,23 รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่ออกมาใช้จ่ายผ่านสิทธิ์สำเร็จแล้ว 8,724,402 คนซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้ว 896,110 ร้านค้าซึ่งรวมถึงร้านค้าใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ 75,674 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบและกดยอมรับเงื่อนไขรวมกันอีกกว่า 160,000 ร้านค้าสำหรับยอดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจล่าสุดสะสม 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐช่วยสมทบร้อยละ60เป็นจำนวนกว่า 1,184 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอีกร้อยละ40เป็นจำนวนกว่า855ล้านบาทโดยกระจายรายได้ไปยังร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 659,686 ร้านค้าทั่วประเทศทั้งนี้ในส่วนที่รอใช้สิทธิ์ผ่านระบบ Food Delivery Platform หรือบริการที่ส่งอาหาร Delivery ทางโครงการจะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 กันอย่างคึกคักช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มยอดขายแก่ผู้ประกอบการ
2: บรรยากาศการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่ตลาดไปรษณีย์ไทยบริเวณสำนักงานใหญ่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันโดยนายสมชายโพบัณฑิตประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์กล่าวว่าส่วนใหญ่ใช้จ่ายไปกับอาหารและเครื่องดื่มในชีวิตประจำวันซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นและช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพจึงอยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปในอนาคต
4: ก็ลดค่าใช้จ่ายไปพอสมควรคนที่รายได้น้อยก็สามารถใช้แบบนี้ได้มันก็โอเครับเพื่อนนี่ว่าซื้อกับข้าวหรือค่ารถค่าอะไรต่างๆที่ส่วนมากจะใช้ซื้อบริโภคกับข้าวเป็นส่วนใหญ่ถือว่าเยอะนะถือว่าได้นะเพราะว่าอย่างเราเติมเงินไปอย่างเงี้ยรัฐมาช่วยมา 60% ก็ถือว่าโอเคนะให้มีได้อยากให้มีเหมือนกันเพราะคนอื่นเขาจะได้ลดค่าใช้จ่ายไป
2: ขณะที่นางสาวเกษรามีเดชเจ้าของร้านสเต็กเปิดเผยว่าลูกค้ากว่า80%เลิกชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40ส่งผลให้บรรยากาศภายในร้านกลับมาคึกคักและมีลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นเนื่องจากโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและทำให้ลูกค้าสามารถเลือกเมนูอาหารได้หลากหลายโดยเฉพาะเมนูที่มีราคาสูงกว่าปกติ
5: 100% แล้วก็ 80% น่ะมาใช้คนละครึ่งก็ได้เพราะว่าบางคนเหมือนว่าที่ไม่เคยกินเขาก็มาใช้เหมือนอย่างเงี้ยมันเป็นอาหารที่แบบแพงกว่าปกติมันก็แพงกว่าข้าวแพงกว่าก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยพอมีคนละครึ่งอย่างเงี้ยเขาก็มาใช้ได้เขาก็ถือว่าเขาซื้อน้อยเขาจ่ายน้อยลงก็ได้มากกว่าปกติแหละถ้าเราไม่ทำลูกค้าอ้าวพี่ไม่มีหรอก็ไปร้านที่มีไงเขาก็อยากใช้ใช่ป่ะคนขอสิทธิ์มาแล้วเขาก็อยากใช้สิทธิ์ของเขามันก็ช่วยลดภาระเขาอะบางคนก็ถือว่าคุ้มอะ
2: ทั้งนี้เมื่อเวลา 9:00 นที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ายอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เมื่อวานนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนจ่าย855ล้านบาทและรัฐร่วมจ่าย 1,184 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 8,724,402 คนและมีร้านที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 659,686 ร้านค้าปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: ผู้ค้าไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญชวนร้านค้าร่วมโครงการให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้จ่ายของประชาชนลดภาระค่าครองชีพ
6: นางสาวพันธิราศรีสินผู้ค้าร้านไข่กระทะตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการเปิดระบบใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกผลตอบรับดีมีลูกค้าจำนวนมากมาใช้สิทธิ์สแกนจ่ายเงินซื้ออาหารที่ร้านผ่านแอปเป๋าตังถุงเงินอย่างต่อเนื่องและซื้อมากกว่าปกติเพราะจ่ายเงินในส่วนของตัวเองน้อยลงโดยมีส่วนที่รัฐร่วมจ่ายถึง160ทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นทั้งนี้อยากให้ผู้ค้าร่วมโครงการนี้ให้มากๆเพราะประชาชนจะได้มีทางเลือกในการใช้จ่ายมากขึ้นช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลในเรื่องของภาษีเพราะรายได้จากการค้าขายไม่ได้มากจนถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี
7: วันนึงเราก็ไม่ได้ขายอะไรเยอะแยะมากมายไม่ได้ขายได้หลักหมื่นต่อวันอะไรก็อยากให้พ่อค้าแม่ค้านะคะมาร่วมโครงการเพราะว่าประชาชนลูกค้าหลายๆคนอาจจะได้มาใช้สิทธิ์กันค่ะ
6: สำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในแอปถุงเงินได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าใหม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหารือนายกรัฐมนตรีเร่งเครื่องพัฒนา SME หลังสัดส่วน GDP ปรับลดลงยืนยันเตรียมแผนรับมือแล้วนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการพูดคุยถึงภาพรวมการทำงานทั้งในส่วนของงานการเมืองและงานราชการที่ต้องขับเคลื่อนและพัฒนาโดยโฟกัสหลักอยู่ที่การเร่งแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็กและระดับไมโครเนื่องจากพบว่าสัดส่วนของ SME ต่อ GDP ของประเทศในปัจจุบัน มีตัวเลขที่ตกลงมาโดยทางนายกรัฐมนตรีได้กำชับอย่างเร่งด่วนให้หาแนวทางพัฒนาและช่วยเหลือกลุ่ม SME ซึ่งในขณะนี้ได้เตรียมการและวางแผนงานต่างๆไว้รองรับหมดแล้ว
8: โดยเฉพาะเรื่องของ SME ที่ต้องพัฒนาเพราะ SME นั้นถ้าดูของอย่าง GDP ประเทศเนี่ย SME นั้นตกลงมาหน่อยนะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับคุยเรื่องงานในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็เล็กๆไมโครควรแก้ไขปัญหาอย่างไรครับนายกกำชับว่าให้หาแนวทางพัฒนาในส่วนเรื่องนี้นะครับก็ได้เตรียมวางแผนไปหมดแล้วครับ
0: รองนายกรัฐมนตรีย้ำการพิจารณาที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ควรรอการพิจารณาของศาลและเห็นว่าการเคลื่อนไหวของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นเรื่องการเมืองนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวทส.ส.บัญชีรายชื่อเดินทางไปพบกับนายเนวินชิดชอบที่จังหวัดบุรีรัมย์เรื่องที่ดินเขากระโดงว่าเรื่องที่ดินอยู่ในชั้นของศาลและต้องรอให้ศาลพิจารณาและพิสูจน์สิทธิ์ต่างๆระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและภาคประชาชนและเห็นว่าการกระทำของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นเรื่องธรรมดาแต่ประเด็นคือต้องทำอย่างไรจะให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีกระบวนการพิจารณามาโดยตลอดย้ำว่าควรรอศาลพิจารณาคดีดีกว่าส่วนการที่ออกมาเคลื่อนไหวขณะนี้เพราะเป็นข่าวที่น่าสนใจและเป็นนักการเมืองก็ต้องเป็นเรื่องการเมืองสำหรับที่ดินจำนวน 5,083 ไร่มีส่วนหนึ่งเป็นของนายเนวินและยังมีส่วนราชการอื่นอีกจำนวนมากและภาคประชาชนที่อยู่ในที่อื่นนั้นไม่ใช่เป็นการครอบครองของนายเนวินทั้งหมดการครอบครองมีเอกสารสิทธิ์และมีโฉนดที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นการแย่งถือครองส่วนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะมาขอพบกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นโดยส่วนตัวไม่ทราบและจะมาพบด้วยเรื่องอะไร
9: สนใจคนที่การเขาเป็นนักการเมืองก็ต้องเป็นเรื่องการเมืองอะไรประกอบไปด้วยพอดีเนี่ยที่ดินดังกล่าวเนี่ยมีส่วนหนึ่งใน 5,083 ไร่เนี่ยมีส่วนหนึ่งเป็นของท่านเนวินอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยนะครับในข้อมูลท่านเนวินซึ่งตั้งอยู่ตรงนั้นความจริงมีส่วนราชการอื่นเยอะแยะเลยนะครับที่อยู่ตรงนั้นทั้งภาคประชาชนด้วยก็เยอะอยู่ท่านเนวินไม่ได้ไปครอบครองที่ดิน 5,083 ไร่ตามข้อมูลเนี่ยไม่ใช่เป็นภาพรวมของที่ดินแล้วมีประชาชนหลายส่วนเข้าไปถือครองอยู่แล้วการถือครองเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์เรียบร้อยมีโฉนดนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีโฉนดไม่ใช่ว่ามีการแย่งคันครอบครองกันไม่ใช่นะครับ
0: กระทรวงสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 อย่างใกล้ชิดย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดหลังตรวจพบเชื้อสายพันธุ์ NB.1.8.1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เคยพบในประเทศไทยโดยอาการที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ไอเจ็บคอและมีไข้ซึ่งอาการเจ็บคอเป็นลักษณะเด่นของสายพันธุ์ดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพหากมีอาการไข้ไอหรือเจ็บคอควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ผู้อื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อย้ำว่าไม่ต้องตื่นตระหนกกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและยังไม่จำเป็นต้องหาวัคซีนเพิ่มเติมส่วนการแพร่กระจายของสายพันธุ์ดังกล่าวจะแพร่กระจายง่ายกว่าสายพันธุ์โอไมครอนหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้แพทย์ลงรายละเอียดดีกว่า
10: สถานการณ์โควิดนะครับมีสายพันธุ์ที่เราเจอตั้งแต่เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นสายพันธุ์ NB.1.8.1 สายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เราพบเจออยู่ในประเทศไทยก็จะมีอาการลักษณะคล้ายๆเดิมก็คือไอเจ็บคอแล้วก็เป็นไข้แต่ว่าจะมีอาการที่เด่นก็คืออาการของการเจ็บคอทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในการดูแลตัวเองถ้ามีอาการมีไข้หรือว่าไอเจ็บคอต่างๆเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยังแนะนำให้สวมแมสก์เป็นปกติเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปยังผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงแต่ก็ไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกนะครับเราก็เฝ้าระวังอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
11: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม

0: เป็นความลับชั้นสูงสุดขอให้ทุกท่านนะครับกล้าที่จะปกป้องสังคมของเรามาร่วมกันทำให้สังคมไทยโปร่งใสและปลอดภัยหากพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับความกล้าของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
1: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: นายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือในหลายประเด็นก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
6: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกรัฐมนตรีและตัวแทนหลายหน่วยงานเข้าหารือภายในตึกไทยคู่ฟ้าอาทิพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงศ์มนคำปลัดกระทรวงกลาโหมนายปิยสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามารายงานสถานการณ์ชายแดนใต้และสถานการณ์น้ำมันรวมทั้งยังได้เรียกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการกองทัพเรือพร้อมคณะเข้าหารือการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต่อศ.2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นอกจากนี้ยังมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ผลิตงานฝันแสนสุขรายงาน
5: รัฐบาลสั่งติดตามสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้เร่งเจรจาพูดคุยสร้างสันติสุข
7: นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้โดยเฉพาะเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิตว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดทางนี้ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานความมั่นคงโดยเฉพาะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.เร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลและสรุปสาเหตุหลักของเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้น4ครั้งในระยะนี้เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการสถานการณ์อย่างไรก็ตามการเจรจายังคงเป็นแนวทางที่มีประโยชน์มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยผลสัมฤทธิ์ของการพูดคุยจะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือและความจริงใจของทุกฝ่ายในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนซึ่งคาดว่าจะมีการเริ่มต้นกระบวนการเจรจากันในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้โดยในขณะนี้ได้มีคณะทำงานชุดเล็กเตรียมการลงพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อประชุมหารือและวางกรอบทิศทางของการเจรจาไว้เป็นเบื้องต้นแล้ว
8: ก็ยังคิดว่ายังมีประโยชน์อยู่แต่จะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนถ้าไม่มีความปลอดภัยการพัฒนาก็เกิดขึ้นยากเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องการคือการเจรจาเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็มีการร่วมมือกันในการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันผมยังคิดว่าน่าจะดีขึ้นถ้าหากได้มีการเจรจาซึ่งเห็นว่าจะมีการเจรจากันในเดือนมิถุนายนนี้แต่ว่าคณะเล็กที่เตรียมการเนี่ยก็เริ่มจะทำการไปประชุมล่วงหน้าก่อนเพื่อจะวางกรอบของการเจรจาครับ
7: พร้อมกันนี้ทางรัฐบาลได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่

0: ดผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อที่วัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในการนี้ช่วงหลังเสร็จสิ้นพิธีรดน้ำศพนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนวางพวงหรีดของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 500,000 บาทและมอบเงินบำรุงขวัญพลตรีกรกฎวางพวงหรีดของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมมอบเหรียญบางระจันมอบเงินช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้นและมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติในการประกอบคุณงามความดีและความเสียสละแก่วงตระกูลตลอดจนมอบเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆเพื่อเป็นการปลอบขวัญให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเรียกผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งประชุมเพื่อกำหนดแนวทางยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหลังเกิดเหตุคนขับรถทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นว่ากระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดเหตุลักษณะใกล้เคียงกันในหลายแอปพลิเคชันโดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่เป็นข่าวซึ่งมีสถิติการร้องเรียนและการเกิดเหตุสูงกว่ารายอื่นกระทรวงคมนาคมได้ให้รายงานผลดำเนินการและการเยียวยาผู้เสียหายภายใน1เดือนพร้อมประเมินความพึงพอใจของผู้เสียหายกระทรวงคมนาคมได้แจ้งไปยังผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งทุกแห่งให้ระงับการรับสมัครผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะทันทีเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันช่องโหว่ในการคัดกรองผู้ขับขี่เนื่องจากปัจจุบันยังพบว่ามีการรับสมัครคนขับได้ง่ายเกินไปโดยไม่มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างเข้มงวดคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการร่วมกันขณะที่กรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มวันการทำใบขับขี่สาธารณะและช่องทางกรณีที่แอปพลิเคชันสามารถรวบรวมผู้ขับขี่และจะมาทำใบขับขี่สาธารณะพร้อมกันโดยให้เปิดเป็นกรณีพิเศษในทุกจังหวัดทั่วประเทศผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวศักดิ์ศิราลงพื้นที่เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวไทยในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2: พลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้มุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมการลักทรัพย์เหตุทะเลาะวิวาทรวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้านการเดินทางทั้งทางบกและทางทะเลในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลจุดเสี่ยงพื้นที่จัดงานท่าเรือและเส้นทางคมนาคมสำคัญพร้อมจัดกำลังสายตรวจและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3: ก็ขอนำเรียนในส่วนของนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวงานฟูลมูนในเดือนมิถุนายนนี้นะครับในส่วนของการปฏิบัติก็มีตำรวจท่องเที่ยวท้องที่เจ้าท่าตำรวจน้ำและวันนี้ก็ได้มีในส่วนของท่านกงสุลอังกฤษประจำประเทศไทยนะครับที่มาร่วมปล่อยแถวและก็ตรวจตาในส่วนของเทศกาลฟูลมูนที่หาดลิ้นนะครับก็เรียนว่าในส่วนของการปฏิบัตินะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านได้มีความห่วงใยและขอบคุณในส่วนของทุกส่วนราชการที่ดูแลท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีความร่วมมีในเรื่องของความพร้อมในการปฏิบัตินะครับในส่วนของเทศกาลนะครับวันนี้ได้จัดกำลังตรวจตราแล้วก็ยังมีในส่วนของน้องๆที่เป็นพยาบาลนะครับกรณีมีเหตุต่างๆก็พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
2: ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังกล่าวอีกว่า

0: การยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนจากทั่วโลกพนิตาเจียนผันสวท.เกาะสมุยรายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีสรุปสำนวนคดีร่วมกันฆ่าคนขับแท็กซี่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจับผู้ต้องหาได้12รายก่อนส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมปรับแผนลงพื้นที่เชิงรุกให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น
2: พลตำรวจตรีสุวัฒน์สุขศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยความคืบหน้าคดีร่วมกันฆ่าคนขับแท็กซี่ในพื้นที่ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ร่วมกระทำความผิดจำนวน12รายและเมื่อวานนี้นายธวัชชัยหนึ่งในผู้ต้องหาได้เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรสิชนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาได้แก่ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควรและร่วมกันยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยไม่มีเหตุอันสมควรในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปนอกจากนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้
3: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง5มิถุนายนโดยคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรสูงสุดในพื้นที่7อำเภอคือจังหวัดตากบริเวณอำเภออุ้มผางจังหวัดตราดบริเวณอำเภอเมืองตราดเขาสมิงบ่อไร่และคลองใหญ่จังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอขลุงและมะขามขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำพบมีปริมาณน้ำรวม 45,332 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การ21,221 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนปริมาณน้ำใน3เขื่อนหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำ48ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมีปริมาณน้ำ80ล้านลูกบาศก์เมตรและอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ161ล้านลูกบาศก์เมตรติยาพันยังเทียนรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหลังน้ำในลำน้ำธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝน
4: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนนี้ทั้งน้ำในลำน้ำธรรมชาติน้ำในอ่างเก็บน้ำและน้ำที่อยู่ในอาคารชลประทานต่างๆพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำตรังคลองปะเหลียนฝ่ายคลองนางน้อยคลองกะลาเสแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ทั้ง3แห่งระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งนี้ได้เตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือไว้คอยช่วยเหลือประชาชนพร้อมวางแผนติดตั้งเครื่องจักรกลต่างๆไว้ประจำจุดพื้นที่เสี่ยงส่วนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างมีการวางมาตรการเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาการขีดขวางทางระบายน้ำเพื่อให้บริเวณที่มีการก่อสร้างสามารถระบายน้ำได้ตามศักยภาพของลำคลองอย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบ ใจตามพระบาทชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะทางการเลบานอนประกาศเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มฮิสบอลเลาะห์กับอิสราเอลบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเฉพาะพื้นที่ซึ่งถือเป็นการลดระดับความขัดแย้งให้อยู่ในวงจำกัดหลังสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนและส่งผลให้สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลทวีความรุนแรงขึ้นสถานทูตเลบานอนประจำสหรัฐระบุว่าแม้ข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในเลบานอนยุติลงแต่อิสราเอลจะระงับการโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนและแถบชานเมืองที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ขณะเดียวกันกลุ่มฮิสบอลเลาะห์จะระงับการโจมตีอิสราเอลทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเป็นคนแรกที่ประกาศว่าอิสราเอลและกลุ่มฮิสบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงดังกล่าวภายหลังจากที่เขาพูดคุยกับทางผู้นำอิสราเอลและตัวแทนของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์เนื่องจากการให้อิสราเอลยุติการโจมตีเลบานอนเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ที่ระบุว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของกองกำลัง IDFสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจำนวน2ลูกที่ถูกยิงมาจากเลบานอนเข้ามาในดินแดนของอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์เห็นพ้องที่คลี่คลายความตึงเครียดระหว่างกันหลังจากที่เขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลและติดต่อกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ผ่านคนกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการแถลงการของนายมินารุคิฮาระโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนชางมีซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงจังหวัดคาโงชิมะและจังหวัดโอกินาวะในวันนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย9รายและส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้นอกจากนี้พายุลูกดังกล่าวยังทำให้สายการบินรายใหญ่2แห่งของญี่ปุ่นได้แก่ออนิปปอนแอร์เวย์และเจแปนแอร์ไลน์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินรวมกันราว600เที่ยวขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA คาดการว่าพายุโซนร้อนชางมีกำลังเคลื่อนตัวไปทางตอนเหนือของญี่ปุ่นพร้อมประกาศเตือนภัยความเสี่ยงที่อาจเกิดดินโคลนถล่มน้ำท่วมและคลื่นสูงในพื้นที่ดังกล่าวนางดียาโรโรเอสติวิทยาปุตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีดุลสินค้าฮาลาลเกินดุลกว่า 51,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2568ซึ่งมาจากแรงหนุนของการส่งออกสินค้าฮาลาลที่มูลค่ากว่า 63,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยการส่งออกน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์แปรรูปมีมูลค่าสูงสุดอยู่ที่กว่า 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองลงมาได้แก่สินค้าแฟชั่นมุสลิมราว 8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในเครื่องสำอางฮาลาลประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนที่จะยกระดับการสนับสนุนการส่งออกและขยายตลาดสินค้าฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาแอฟริกาและอเมริกาเหนือเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งสินค้าฮาลาลของอินโดนีเซียในตลาดโลกขณะที่ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้การส่งออกสินค้าฮาลาลของอินโดนีเซียแตะระดับ 15,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.52 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีที่สนามโรลองการอสประเทศฝรั่งเศสในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอารีนาซาบาเรนกามือ1ของโลกจากเบลารุสไล่หวดเอาชนะนาโอมิโอซากะมือ16จากญี่ปุ่นขาดลอย2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับไดอาน่าชไนเดอร์มือ25ของโลกจากรัสเซียที่เอาชนะแมดิสันคีสมือ19จากสหรัฐมาได้2ต่อ1เซต6ต่อ3 3ต่อ6และ6ต่อ0เทนนิสอาชีพ TATP ทัวร์สิงคลาสสิก2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาในประเภทหญิงเดี่ยวทัศพรนักลอมือวางอันดับหนึ่งของรายการคว้าแชมป์ไปครองหลังหวดเอาชนะธนชพรยังโหมดที่ถอนตัวก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนื่องจากอาการป่วยนอกจากนี้ทัศพรยังจับคู่กับบุญยวีธรรมชัยวัฒน์คว้าแชมป์หญิงคู่หลังเฉือนชนะธนชพรยังโหมดและพิมมาดาทองคำแบบสนุก2ต่อ1เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 6ต่อ4และซูเปอร์ไทเบรก10ต่อ8ด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลมือวางอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มเหนียวแน่นเอาชนะศิวนัทอุ้ยตยกุล2เซตรวด7ต่อ5 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ1คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาทส่วนแชมป์ชายคู่เป็นของภวิศสอนหลักทรัพย์และศิวนัทอุ้ยตยกุลที่เอาชนะกฤตตินโกยกุลและจิรัตน์นวสิริสมบูรณ์2ต่อ1เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกชายเดี่ยวลีโอโกวิทวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการคว้าชัยได้ตามคาดโดยเอาชนะซาชินจันทระเสการันจากอินเดีย6ต่อ3และ6ต่อ0ส่งผลให้ลีโอได้เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกนิดวรันพลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮารูฮิลจากมาเลเซียโดยไม่เสียเกม6ต่อ0และ6ต่อ0นิดวรันผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอลิเซียลีจากจีนความเคลื่อนไหวของทัพนักตบลูกยางสาวไทยก่อนลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่หนานจิงโอลิมปิกยูสปอร์ตพาร์คยิมเนเซียมเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้นำบรรดานักตบสาวไทย15คนลงซ้อมครั้งแรกที่ประเทศจีนนับตั้งแต่เดินทางมาถึงเมื่อช่วงดึกของวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สนามซ้อมภายในศูนย์กีฬาโอลิมปิกหนานจิงโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นให้นักกีฬายืดร่างกายซ้อมการคอนโทรลบอลเสิร์ฟรับเสิร์ฟโดยใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีก่อนจะเข้าฟิตเนสเพื่อเล่นเวทเทรนนิ่งอีก1ชั่วโมงเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา 14:00 น.วันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา 18:30 น.วันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา 14:00 น.และวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา 10:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BG Training Center 1เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ในเดือนมิถุนายนนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้มีนักเตะเข้ามาสมทบครบ23คนทั้งในรายของธีรพัฒน์ปรือทองจู๊ดซุนซับเบลนฤบดินทร์วีรวัฒโนดมที่เข้ามาสมทบรวมถึงสุรชาติสารีพิมพ์ที่ถูกเรียกตัวมาแทนที่อิกลาสสอนหลนที่ได้รับอาการบาดเจ็บโดยใช้เวลาไป30นาทีเนื่องจากมีฝนตกลงมาทำให้ทีมงานสตาฟโค้ชตัดสินใจยุติการฝึกซ้อมเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บก่อนการฝึกซ้อมสุรชาติสารีพิมพ์ตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งสำหรับนักฟุตบอลที่อายุมากแล้วมีโอกาสไม่บ่อยที่จะเข้ามาติดทีมชาติแต่ได้รับโอกาสแล้วก็จะทำอย่างเต็มที่ทั้งในสนามซ้อมและในสนามแข่ง
7: ดีใจและภูมิใจทุกครั้งครับก็ไม่นึกว่าจะมีโอกาสเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับคิดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดได้เข้ามาก็จะเต็มที่ทุกครั้งเหมือนที่เรามีโอกาสลงสนามอะไรมาเนี่ยครับก็มันมีโอกาสไม่บ่อยหรอกครับสำหรับนักฟุตบอลอายุเยอะๆที่จะได้มาเล่นอย่างนี้ก็พูดได้คำเดียวคือถ้ามีโอกาสก็จะเต็มที่ทั้งสนามซ้อมกับน้องๆด้วยกันผลักดันกันแล้วก็ถ้ามีโอกาสในสนามแข่งก็เต็มที่อย่างเดียวครับ
6: ด้านเอราวัณ กานิเย่ตัวรุกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายใน2นัด คือการช่วยทีมคว้าชัยชนะทั้ง2เกมและเริ่มปรับตัวเข้ากับทีมได้แล้วสำหรับในตอนนี้กำลังเรียนภาษาและโรงเรียนคอร์สพิเศษในเรื่องภาษาอังกฤษอนาคตก็จะเรียนภาษาไทยควบคู่ไปด้วยตอนนี้จะพยายามพัฒนาในการใช้ภาษาและจะพยายามใช้ภาษาไทยให้ได้ในอนาคตสำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE และได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อโดยได้เรียกจิตติพัฒน์วะสูงเนินกองกลางจากสโมสรพีทีประจวบ FC มาแทนที่นพรุตรักษาชุมของสงขลา FC ที่มีอาการบาดเจ็บนอกจากนี้บรรดานักเตะรายอื่นๆที่ติดภารกิจกับสโมสรก็ได้มาสมทบแล้วเช่นเดียวกันทั้งธนกิจโชติเมืองปักพลเอกมณีกรอูแซมมาเทียงคามและเจนาฮาฟี่มามะสำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์เป็นหลักและพยายามเตรียมแท็กติกที่จะใช้ในการเจอกับคีร์กีซสถานสำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึก U23ในวันพรุ่งนี้จะอุ่นเครื่องแบบปิดกับคีร์กีซสถานวันที่6มิถุนายนพบเกาหลีใต้เวลา 18:00 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและปิดท้ายด้วยการอุ่นเครื่องแบบปิดกับ UAE ในวันที่9มิถุนายนขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกที่จะพบกับบูไนโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้เน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจะพบกับบรูไนในวันนี้เวลา 16:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ทีมชาติอิรักประกาศรายชื่อ26ผู้เล่นชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ออกมาเรียบร้อยแล้วโดยมีชื่อของเรบินซูลาก้ากองหลังจากสโมสรการท่าเรือ FC ได้เป็นหนึ่งในขุนพลชุดนี้ด้วยและทำให้กลายเป็นนักเตะที่ปัจจุบันค้าแข่งในไทยลีกคนแรกที่ได้ลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสำหรับเรบินซูลาก้าติดทีมชาติอิรักในฐานะนักเตะคนสำคัญของทีมตั้งแต่ปี2015ปัจจุบันลงเล่นไปแล้ว52นัดผ่านเวทีสำคัญทางฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกฟีฟ่าอาหรับครับและเอเชียนครับรอบสุดท้ายทั้งนี้ทีมชาติอิรักผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีโดยอยู่ในกลุ่มเดียวกับเซเนกัลฝรั่งเศสและนอร์เวย์และจะประเดิมสนามพบกับนอร์เวย์ในวันที่17มิถุนายนต่อด้วยพบกับฝรั่งเศสในวันที่23มิถุนายนและพบกับเซเนกัลวันที่27มิถุนายนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าเยินยอคำว่าเยินยอประกอบด้วยคำว่าเยินกับยอคำว่าเยินแต่เดิมใช้รอเรือสะกดมีความหมายยอยกย่องเมื่อรวมคำว่าเยินกับยอเข้าด้วยกันเป็นเยินยอมีความหมายว่ายกย่องหรือยกยอดังปรากฏในเรื่องอนิรุธคำฉันว่าเปรียบรูปพระกามาเยินยอสดุดีเราสวนเสียงกันเอามโนเทพรังรักคำว่าเยินยอบางครั้งใช้ซ้อนกับคำว่าสรรเสริญเป็นสรรเสริญเยินยอหมายถึงสรรเสริญยกย่องปัจจุบันคำว่าเยินในเยินยอใช้นอหนูสะกด
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกเดี๋ยวก่อนยังมีให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
12: 12:46 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 263 9600ถึง99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือทาง LINE ID 080-404-2493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2354-7391-2กรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกอของสำนักงานกพรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือที่เว็บไซต์ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องน้ำเปล่ายาวิเศษใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามท่านผู้ฟังครับหลายคนมองข้ามการดื่มน้ำเปล่าในชีวิตประจำวันเพราะคิดว่าการดื่มน้ำเปล่าไม่จำเป็นหรือไม่อยากเข้าห้องน้ำบ่อยหรือหลายๆคนได้หันมาดื่มน้ำหวานชากาแฟแทนน้ำเปล่าแล้วน้ำหวานชากาแฟเหล่านี้ทดแทนน้ำเปล่าได้จริงหรือไม่จริงๆแล้วน้ำเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องดื่มเป็นประจำทุกวันหากขาดน้ำจะเสียชีวิตภายใน 2-3 วันใน1วันจึงควรดื่มน้ำเปล่าสะอาดอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วหรือประมาณ2ลิตรต่อวันโดยดื่มทีละน้อยไม่ดื่มเร็วหรือมากเกินไปการดื่มน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์และเลือดช่วยรักษาสมดุลอุณหภูมิควบคุมความดันและลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆและการดื่มน้ำมากขึ้นยังช่วยในเรื่องการลดน้ำหนักได้ด้วยช่วยให้สุขภาพผิวดูมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งสดใสช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยได้เพราะช่วยป้องกันไม่ให้ผิวแห้งกร้านทำให้ดวงตาสดใสมีชีวิตชีวาเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายทำให้การไหลเวียนของโลหิตปรับสมดุลให้ร่างกายให้ผ่อนคลายสบายใจนอกจากนี้การดื่มน้ำเปล่ายังช่วยให้สมองทำงานได้ไวและดียิ่งขึ้นช่วยลดการเกิดกลิ่นปากชะลอความแก่ทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายไม่ขาดน้ำและทำงานได้อย่างเป็นปกติช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่สามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับผิวหนังแถมยังป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายได้อีกด้วยการดื่มน้ำเปล่ายังเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลดอาการปวดศีรษะและไมเกรนได้เพราะผู้ป่วยไมเกรนหากร่างกายขาดน้ำหรือได้รับน้ำไม่เพียงพออาการปวดหัวอาจจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยการดื่มน้ำเปล่ายังช่วยในการย่อยอาหารเพราะทำให้ระบบย่อยอาหารทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพช่วยป้องกันโรคกรดไหลย้อนสำหรับผู้ที่ท้องผูกน้ำคือสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก น้ำมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักตัวโดยไปลดความอยากอาหารก่อนรับประทานอาหารนั่นเองครับการดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วจะช่วยให้ปริมาณไขมันในร่างกายลดลงได้ช่วยให้หัวใจทำงานได้อย่างเป็นปกติและมีประสิทธิภาพแถมยังช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายช่วยรักษาสุขภาพไตให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำจนเป็นนิสัยเพราะการดื่มน้ำเปล่านั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากทำให้ระบบเมตาบอลิซึมของร่างกายทำงานได้ดีดังนั้นน้ำก็คือยาวิเศษดีๆถึงแม้จะไม่เห็นผลทันตาแต่ก็สามารถบรรเทาโรคต่างๆได้หลายชนิดได้อย่างแน่นอนจบบทความประจำวันเรื่องน้ำเปล่ายาวิเศษใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์และอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
15: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
14: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
15: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
14: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
15: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
12: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้วินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชโลธรจัญญาอ่าน

0: วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายน2569พบกับดิฉันสุภชลินโพทองนาคชันช่างเหล็กและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ภัทร
1: สวัสดีค่ะ
2: เราก็เจอกัน2วันเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะคะเมื่อวานเป็นวันหยุดแต่วันนี้เป็นวันทำงานนะคะเราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยนะคะสำหรับวันอังคารนี้วันนี้เราเจอกันในวันอังคารที่2มิถุนายน2569มาพร้อมกับทีมงานเหมือนเดิมนะคะวันนี้ประสานงานข้อมูลคุณแนนมนวิภาเทียมแสนค่ะแล้วก็ Facebook Live วันนี้คุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรสิมพิทักษ์ค่ะส่วนควบคุมเสียงวันนี้นะคะเป็นคุณป๋องค่ะสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้ Facebook Live เปิดแล้วนะคะก็จะเห็นภาพบรรยากาศของเกาะสวย
2: ๆไปทะเลกัน
1: ที่จังหวัดกระบี่นะคะ เป็นเกาะลันตาใช่ไหมคะ
2: โอ้นี่กำลังได้รับความนิยมเลยนะเพราะว่าติดอันดับ
1: ใช่เป็นข่าวดีนะคะว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวกันยังไงนะคะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลท่องเที่ยวระดับนานาชาติค่ะโดยในปี2568ถึง2569เนี่ยเป็นการยกระดับการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนะ
2: คะ
1: สู่คุณภาพแห่งความยั่งยืนและเป็นประสบการณ์ระดับโลกค่ะได้รับรางวัลโดยเฉพาะที่เกาะกระดานจังหวัดตรังนะคะยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกส่วนที่หมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่นี่ก็คว้ารางวัลเรียกว่าเป็นรางวัล Green Destination Story Award 2026ในสาขา Nature and Skinly จากเวที ITB เบอร์ลินประเทศเยอรมนีนะคะอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านเมืองเก่าเมืองตะกั่วป่าจังหวัดพังงาก็ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์การทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเชียงคานจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ที่จังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นแล้วก็เรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมมีการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ด้วยนอกจากนั้นแล้วค่ะ
2: ค่ะ
1: กรุงเทพมหานครของเราก็ได้รับการจัดอันดับนะคะให้เป็น Travel Guide ในจุดหมายปลายทางลักชัวรี่ชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตกับเกาะสมุยและเชียงใหม่ก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มดิจิทัลโนมาดอย่างต่อเนื่องนะคะแต่รัฐบาลเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวค่ะรางวัลและการยอมรับเวทีระดับโลกนี้นะคะสะท้อนว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพและมีคุณภาพบทบาทของประเทศไทยในฐานะของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ภาครัฐเองนะคะสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทุกฤดูกาลช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพยุคใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะก็เป็นข่าวดีของคนไทยเนาะมีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆเยอะเลย
2: ค่ะแล้วก็จะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็จะมาเที่ยวในเมืองไทยเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพอมาเราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นคนในพื้นที่คนในชุมชนก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าก็ต้องช่วยกันต้อนรับนะคะเป็นยิ้มสยาม ที่มีความหมายเพราะว่าต่างชาติเวลามาเนี่ยเขาจะจดขานกันเลยนะพี่พัดว่า ชอบมาเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยคนไทยนิสัยดีน่ารักแล้วก็คนไทยจะเป็นคนที่ยิ้มง่ายถ้าเทียบกับแบบชาวต่างชาติบางประเทศเนี่ยเขาก็จะเป็นขรึมๆใช่ไหมของไทยเนี่ยอะไรก็แล้วแต
1: ่ต้อนรับนักท่องเที่ยว
2: ยิ้มไว้ก่อนค่ะพูดอังกฤษได้หรือไม่ได้เนี่ยเราพูดเอายิ้มไว้ก่อน
1: เราช่วยเหลือดูแลมีน้ำใจความเมตตาความมีน้ำใจของคนไทยเนี่ยประทับใจคนต่างชาติมากๆเขาหาที่ไหนไม่ได้ในทั่วทุกมุมโลก
2: ใช่และมาเมืองไทยเนี่ยนอกจากจะเจอผู้คนที่แบบมนุษยสัมพันธ์ดีอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเนี่ยที่สำคัญที่สุดอาหารการกินถูกมากๆโดยเฉพาะผลไม
1: ้ตอนนี้ผลไม้บ้านเราเนี่ยหารับประทานได้ทุกฤดูกาล
2: ใช่แล้วก็ราคาถูก
1: ใช่ถูกออกมาเยอะมาก
2: ๆแต่ว่า
1: ปีน
2: ี้
1: ก็หลายราคาตกนะสงสารเกษตรกรที่เขาลงทุนมาตลอดแล้วก็ดูแลประคบประหงมตลอดทั้งปีจะขายได้ในช่วงที่แบบมันถึงเวลาของฤดูกาลแต่ว่าพอออกมาพร้อมๆกันออกมาเยอะๆก็ทำให้ราคามันตกต่ำ
2: เพราะมันล้นตลาด
1: ใช่
2: ก็เหมือนปีที่แล้วที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มะม่วงออกแบบโอ้โหแบบเรียกได้ว่าเหมือนจะแจกกันเลยอะราคาก็จะถูกมากๆเลยนะคะก็จะมีการแปรรูปไปทำนู่นทำนี่บ้างนะคะพอมาช่วงนี้อะเงาะล่าสุดพี่พัฒน์บอกว่าเงาะเนี่ยราคาถูก
1: ออกมาเยอะเยอะจนกระทั่งชาวสวนเนี่ยจริงๆต้องเก็บขายแล้วมีคนไปจองไว้แต่ว่าตอนที่จองในราคาสูงแต่พอที่ถึงเวลาตอนนี้มันออกมาเยอะล้นตลาดราคาตกต่ำคนที่จองยอมเสียค่ามัดจำเพราะว่าเขาจะต้องมีค่าขนส่งต้องไปทำขายต้องไปขนส่งเพื่อจะนำไปขายต่อเนี่ยแล้วทำให้เขาไม่ไหวมันจะไม่คุ้มทุนถ้าเกษตรกรก็เลยต้องเดือดร้อนตอนนี้อาจจะออกมาล้นตลาดยังไงก็ช่วยอุดหนุนนะคะสินค้าเกษตรกรในช่วงนี้นะคะเงาะเนี่ยสนับสนุนได้เลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยผลไม้รสดีหวาน
2: อร่อยพูดแล้วก็อยากกินเลยเงาะนะคะเงาะจริงๆนะเอาไปแปรรูปได้เยอะเหมือนกันนะหลายคนก็อาจจะไปทำเป็นขนมหวานก็มีเนาะเงาะลอยแก้ว
1: เงาะกระป๋อง
2: โอ้โหเงาะลอยแก้วนะจะบอกว่าอร่อยคล้ายๆเงาะกระป๋องไหมคล้ายๆเนาะเงาะลอยแก้วหรือว่าจะแบบใช่หรืออาจจะเอาไปเป็นปั่นก็ได้น้ำเงาะเมื่อก่อนมีน้ำลำไยใช่ไหมช่วงลำไยถูกๆอาจจะเป็นน้ำเงาะก็ได้นะใส่ท็อปปิ้งเป็นเงาะสดเยอะๆคว้านเม็ดออกก็ได้นะมีใครที่เอาเงาะไปทำแบบว่าแกะเงาะแล้วก็คว้านเอาไปทำเป็นแบบพริกเกลือก็น่าจะอร่อยนะจะมีความหวานแบบเค็ม
1: อยากกิน
2: อยากกินเพราะว่าผลไม้ไทยปีนี้ถูกมากๆนะคะช่วยกันอุดหนุนด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าทุเรียนด้วยนะคะมังคุดก็เริ่มออกมาแล้วมังคุดก็ไม่แพงนะออกมาตั้งแต่ต้นเนี่ยดูราคาแล้วเริ่มไม่แพงเนี่ยแสดงว่าสักพักหนึ่งเนี่ยน่าจะถูกกว่านี้เพราะว่าไปกินมังคุดที่เขาคัดมาเป็นไซส์เล็กๆอ่ะไซส์มินิแต่อร่อยนะคะอร่อยแล้วแบบรสชาติดีพอคำจำลายมาเลย สอนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: มาถึงข่าวสารนะคะในช่วงนี้มีวันหยุดหลายวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะคะ
2: ค่ะ
1: เมื่อสักครู่เราได้ฟังสารคดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569นะคะมีกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญนี้โดยขอเชิญชวนประชาชนนะคะได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งแต่ช่วงเวลาแต่วันที่3มิถุนายน2569 8 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนตั้งแต่8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาค่ะที่ศาลาสหทัยสมาคมและเต็นท์สนามข้างสำนักแพทย์หลวงในพระบรมมหาราชวังนะคะทางเข้าประตูสวัสดิโสภางดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททั้ง2วันนะคะในวันที่3และวันที่4ค่ะแล้วก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร149รูปถวายพระราชกุศลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายนเวลา7นาฬิกาที่ท้องสนามหลวงค่ะส่วนภูมิภาคที่ศาลากลางจังหวัดและสถานที่ที่เหมาะสมในต่างประเทศนะคะจัดที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะตามความเหมาะสมเช่นกันในช่วงค่ำนะคะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันพุธที่3มิถุนายนเวลา 19:29 นณท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคก็ที่ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศนะคะต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะเชิญชมถ่ายทอดสดได้นะคะพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพันพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงเวลา 19:00 นเป็นต้นไปค่ะ
2: ค่ะแล้วก็สำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันสำคัญก็อยากจะเชิญชวนให้ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศนะคะไปร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569ค่ะในโครงการร้อยดวงใจให้โลหิตค่ะเป็นการเทิดไทย48พรรษาองค์ราชินีตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะคะใครจากที่นั่นได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติซึ่งอยู่ที่ถนนอังรีดูนันกรุงเทพนะคะหรือใครจะไปบริจาคที่หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ก็ได้นะคะซึ่งมีทั้งหมด7แห่งด้วยกันค่ะแล้วก็ยังมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมไปถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศค่ะแล้วก็เชิญชวนนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะผ่านระบบออนไลน์นะคะลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์ www.royaloffice.th ค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนนะคะที่จะอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้ๆกับศูนย์การค้าสยามพารากอนได้ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินในระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายนนี้ค่ะโดยที่จะเผยแพร่พระราชจริยวัตรอันงดงามพระปรีชาสามารถรอบด้านเป็นที่ประจักษ์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะตลอดจนได้น้อมรำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยค่ะนิทรรศการจะมุ่งเน้นการใช้มิติทางวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ในระดับสากลเพื่อถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพสู่นานาชาตินะคะออกแบบพื้นที่ตามแนวคิดในการที่จะรับแรงบันดาลใจจาก เป็นอักษรของพระบรมราชินีพร้อมทั้งประดับตกแต่งด้วยดอกเอเดลไวส์นะคะเป็นดอกไม้ประจำพระองค์ที่เปรียบเสมือนราชินีแห่งเทือกเขาแอลป์สื่อถึงพระจริยวัตรอันงดงามความกล้าหาญและความมั่นคงจัดกิจกรรมออกเป็น3ส่วนค่ะส่วนที่1เป็นจุดถวายพระพรชัยมงคลและจุดแลนด์มาร์คบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินสำหรับร่วมถวายพระพรและลงนามแสดงความจงรักภักดีค่ะส่วนที่2เป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจถ่ายทอดพระราชประวัติพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจในหลากหลายด้านในด้านต่างประเทศการทหารการกีฬาการสืบสานภูมิปัญญาไทยค่ะส่วนที่3นะคะจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมตลอดจนกิจกรรมสาธิตการศิลปะทำไทยงานปักดิ้นทองผ้าทอผ้าลายขีดงานจักสานไม้ไผ่แล้วก็งานประณีตศิลป์จากปีกแมลงทับเพื่อรูปสื่อสารมรดกภูมิปัญญาไทยสู่ระดับสากล นะคะขอเชิญชวนชมเทศกาลในวันที่2ถึง7มิถุนายนที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะ
2: ค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะสำหรับชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่านเลยนะคะไปร่วมเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็เจริญจิตตภาวนาค่ะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะซึ่งทางด้านของมหาเถรสมาคมนะคะได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดนะคะทั่วราชอาณาจักรแล้วก็วัดไทยในต่างประเทศร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนานะคะตามมติของมหาเถรสมาคมดังนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะ3มิถุนายนจะมีพิธีทําบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันค่ะแล้วก็ในทุกวันเสาร์นะคะตลอดปี2569นี้ก็จะมีการจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นด้วยค่ะและตลอดเดือนมิถุนายนปีนี้นะคะในเดือนนี้ให้สวดบทสุทิตาปรมราชินีวรทานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันค่ะแล้วก็ต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ด้วยนะคะซึ่งในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้นะคะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านค่ะไปร่วมใจกันเข้าวัดทำบุญแล้วก็น้อมจิตเจริญภาวนาสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญพระเจริญยิ่งยืนนานและมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นฉัตรแก้วคุ้มเกล้าเหล่าประสบกรณิกรชาวไทยตราบนานเท่านานค่ะ
1: ค่ะและนอกจากนั้นมีเรื่องของเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะจำหน่ายราคาเข็มละ300บาทค่ะสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่าน Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะจัดส่งตามลำดับการจองตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นไปหรือจะซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทุกประเทศนะคะตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองคลังสำนักประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในวันและเวลาราชการนะคะ
2: ค่ะถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังก็ได้นะคะ
1: ใช่แล้ว
2: ค
1: ่ะมีหลากหลายข่าวที่เป็นเรื่องของงานเฉลิมพระเกียรตินะคะในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ทำให้คนไทยได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเรื่องของวัดนะคะที่จัดกิจกรรมภายในวัดราชาธิวาสวิหารค่ะมีวันที่3มิถุนายนเนี่ยถือเป็นวันสำคัญ

0: เกียรติในหลวงรัชกาลที่4นะคะที่วัดราชาธิวาสวรวิหารซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่เคยประทับระหว่างทรงผนวดภายในวัดก็จะมีการจัดแสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจตลอดจนโบราณวัตถุศิลปะวัตถุอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณทุกเชิญชวนทุกท่านค่ะประทับตราพาสปอร์ต10จุดภายในวัดราชาธิวาสเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นะคะซึ่งเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์สถานที่สำคัญที่วัดราชาธิวาสราชาธิวาสวิหารผ่านการเยี่ยมชมจุดสำคัญก็คือพระอุโบสถพระสัมพุทธปันนีพระเจดีย์พระวิหารพระตำหนักสี่ฤดูเป็นต้นนะคะพร้อมทั้งสะสมตราประทับครบทั้ง10จุดเพื่อเก็บของเป็นที่ระลึกแล้วก็ร่วมสัมผัสคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท่ามกลางความภาคภูมิใจนอกจากนั้นแล้วมีการซื้อเลือกซื้อสินค้าร้านผลิตภัณฑ์ต่างๆอิ่มอร่อยกับอาหารในงานถือว่าเป็นงานวัดนะคะของกินคงจะเยอะทีเดียว นอกจากนั้นก็มีกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาไทยอีกหลายรูปแบบค่ะโดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ Facebook นะคะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะช่วงนี้ก็มีงานที่น่าสนใจเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เชิญชวนกันนะคะไปชมงานนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามนะคะถ้าเกิดว่าใครชมการถ่ายทอดนะคะก็จะมีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงเวลา 19:00 น.เป็นต้นไปค่ะ
0: ค่ะก็อย่าลืมเชิญชวนไปบริจาคโลหิตกันด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยก่อนไปบริจาคโลหิตนะคะก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่านอนดึกแน่สำคัญ
0: วิธีที่จะทำให้เลือดผ่านการคัดกรองนะคะก็คือนอนต้องประมาณ4ทุ่
1: ม
0: แล้วก็ตื่น6โมงเช้านอนให้เกิน8ชั่วโมงเพ
1: ื
0: ่อให้ร่างกายสมบูรณ์แล้วก็ต้องรับประทานอาหารไปให้เพียงพอทั้งน้ำทั้งอาหารนะคะเพื่อให้เลือดเราสะอาดและบริสุทธิ์ไปทำบุญกัน
1: นะใครที่สามารถบริจาคได้นะคะร่างกายแข็งแรงก็ไปร่วมบริจาคโลหิตค่ะ
0: ค่ะวันนี้ไม่มีการสัมภาษณ์ของเรื่องของประกันสังคมแจ้งให้ทราบก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นภารกิจที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยมีเรื่องที่จะต้องต้อนรับนะคะผู้ที่มาเยี่ยมชมในหน่วยงานนะคะแล้วก็มีเรื่องของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขามีความพร้อมในการที่จะเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งถือว่าเป็นบอร์ดประกันสังคมนะคะเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมในปี2569เปิดลงทะเบียนแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ผ่านการลงทะเบียน3ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทาง1ก็คือwww.sso.go.th สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนค่ะช่องทางที่2ค่ะแอปพลิเคชัน SSO Plus สำหรับผู้ประกันตนนะคะและช่องทางที่3สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศโดยสำนักงานประกันสังคมก็แนะนำว่ามีวิธีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านทำอย่างไรบ้างนะคะก็คือจัดเตรียมฐานข้อมูลผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ถูกต้องและแม่นยำพัฒนาระบบรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพค่ะจัดเตรียมทีมงานด้านไอทีคอยสนับสนุนแล้วก็แก้ไขปัญหาแบบเรียลไทม์นะคะแล้วก็อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการค่ะเรามาร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมแล้วก็เลือกผู้แทนที่เป็นกระบอกเสียงของผู้ประกันตนและนายจ้างในการพัฒนาระบบประกันสังคมให้ตอบโจทย์คนทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมว่าเริ่มลงทะเบียนแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้คือวันที่1มิถุนายนต่อไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะอย่าพลาดสิทธิ์ของคุณนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอนาคตประกันสังคมของไทยค่ะ
1: ค่ะเป็นการเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็จะมาบริหารจัดการเรื่องของระบบประกันสังคมนี่แหละค่ะเมื่อวานนี้นะคะมียอดการลงทะเบียนเลือกตั้งของประกันสังคมนะคะปี69ครั้งที่1ก็คือเมื่อวานวันแรกนะคะวันที่1มิถุนายนเนี่ยมาจนถึงเวลา 18:00 นปรากฏว่ามีคนไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์รวมแล้วเนี่ย 45,789 คนแต่ว่าอันนี้อัปเดตไว้ถึงตอน 18:00 ของเมื่อวานนี้นะคะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องไม่ลืมไปเช็คสิทธิ์ด้วยนะระบบจะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็สถานที่เลือกตั้งตั้งแต่วันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะ
0: ค่ะก็ไปลงคะแนน

0: แนนไว้แล้วไปเปิดสิทธิ์ไว้ก่อนนะคะ10สิงหาคมเช็คสิทธิ์ได้แต่ว่าลงคะแนนจริงๆเนี่ยวันที่27กันยายน2569ค่ะเชิญชวนนะคะผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนายจ้างหรือว่าผู้ประกันตนดำเนินการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างที่บอกก็คือวันที่1มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคมหากว่าพบปัญหา มีข้อมูลชื่อนามสกุลไม่ตรงกับฐานข้อมูลเนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อหรือว่านามสกุลแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงต่อสำนักงานประกันสังคมนะคะก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลได้ที่สายด่วน1506กด9หรือหมายเลขโทรศัพท์029562929ค่ะ
1: ค่ะเช็คสิทธิ์ให้ดีนะคะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะคุณสมบัติของคนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นผู้ประกันตนนะคะก็ต้องมีคุณสมบัติแบบนี้ค่ะคือเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยมีสถานะเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันเนี่ยไม่น้อยกว่า6เดือนแต่ถ้าเกิดใครใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่ได้นะต้อง6เดือนขึ้นไปนะคะก่อนเดือนที่จะมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งด้วยนะคะคือพฤศจิกายนปี68มาจนถึงเมษายนปี69ค่ะมีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไปแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน6เดือนนะคะก่อนที่จะถึงเดือนที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้วก็กำหนดให้มีการลงทะเบียนให้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมปีนี้ค่ะนี่คือในส่วนของผู้ประกันตนทีนี้มาดูในฝั่งของนายจ้างนะคะนายจ้างเนี่ยก็ต้องเป็นสัญชาติไทยเหมือนกันขึ้นทะเบียนนายจ้างติดต่อกันเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า6เดือนเหมือนกันนะคะก่อนที่จะมีการประกาศการเลือกตั้งก็คือพฤศจิกายน68มาจนถึงเมษายน69ค่ะการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมต้องไม่น้อยกว่า3เดือนเช่นกันนะคะภายใน6เดือนก่อนที่จะมีการประกาศเลือกตั้งค่ะแล้วก็กำหนดให้มีการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ให้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมด้วยค่ะกรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างนะคะซึ่งเป็นนิติบุคคลก็อาจจะต้องดูข้อมูลเรื่องของรายละเอียดต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากนะคะสำหรับใครที่จะไปใช้สิทธิ์เตรียมเสียงของคุณผู้ฟังให้พร้อมนะคะกับการกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมเช็คคุณสมบัติแล้วก็ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ระหว่างวันที่1มิถุนายนนะคะไปจนถึง15กรกฎาคมผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.sso.go.th ค่ะแล้วก็แอปพลิเคชัน SSO นะคะแล้วก็สำนักงานประกันสังคมในส่วนของกรุงเทพมหานครก็ได้ในพื้นที่ก็ได้นะคะในจังหวัดสาขาได้หมดเลยค่ะสอบถามรายละเอียดย้ำกันนะคะสายด่วน1506 1506กด9ค่ะแล้วก็02956 2929ค่ะ
0: อืมค่ะวันนี้วันอังคารค่ะน้องโกมีประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีเรื่องราวอะไรจะมีนโยบายอะไรที่เราต้องติดตามกันบ้างเดี๋ยวจะมารับชมรับฟังกันในช่วงหลังข่าวตอนบ่ายสองหลังข่าวนะคะก็จะมีการนำการแถลงผลการประชุมนะ
1: คะ
0: มาให้ได้รับฟังกันแต่ว่าในช่วงนี้เราคงต้องพักกันก่อนแต่ก่อนอื่นก่อนพักในทักทาย
1: ผู้ฟังใช่ไหมคะ
0: ผู้ฟังมาดูทาง Facebook Live นะคะคือมีผู้ที่มาเป็นเพื่อนกันในวันอังคารแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนะคะขอเปิดก่อน
0: ค
1: ุณสุเทพค่ะบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเมื่อเช้าผมไปสแกนสินค้าแล้วไม่ผ่านข้อความบอกว่าให้ไปติดต่อธนาคารกรุงไทยต้องรีบไปติดต่อนะคะอาจจะผิดพลาดนิดนึงแล้วก็ใครบ้างที่ลงทะเบียนไม่ผ่านนะคะรีบไปอัปเดตเลยน
0: ะ
1: บอกว่าคุณสุวัฒน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์คุณรจนานะคะส่งสติกเกอร์หัวใจมาบอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะคุณพัทรพรสวัสดีคุณพัชรินสุพัชรินนะคะแล้วก็น้องกบอ้าวทำไมชื่อเต็มอันนี้ชื่อเล่น คุณเดือนจรัสสวัสดีเจ้าอยู่ลำปางนะเจ้า คุณอัชราบอกวิวด้านหลังแล้วสวยงามเห็นแล้วคลายร้อนได้เลยเพราะว่าเป็นภาพทะเลเนาะ
0: ใช่อ
1: ยากไปเที่ยวนะคะ
0: แล้วก็มีคุณ
1: พิสมัย
0: คุณชาตรีคุณชาตรีชื่นสุขรักนะคะสวัสดีพี่พัฒน์แล้วก็สวัสดีพี่กบ
1: ค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะ
0: ถ่ายกันนะคะ
1: คุณพิสมัยบอกว่าเมื่อไปงานมาฝนตกหนักเลยแล้วก็ไปใช้ไทยช่วยไทยพลัส ไม่ได้แต่ว่าแค่พักเดียวเนี่ยได้เงาะมากิโลละ16บาทถูกมากเมื่อวานนี้นะคะคุณพิสมัยแสดงว่าเงาะนี่ถูกมากเลยนะคะ16บาท
0: ถูกมาก
1: หลัก10กว่าบาทเองอ่ะโอ้โห
0: กินให้ฉ่ำใจไปเลยค่ะ
1: เราเคยกินหลัก50 60
0: ค่ะ
1: อ่ะปีนี้ก็มากินช่วยกันอุดหนุนเงาะนะคะคุณศรีสะอาดแล้วก็คุณอัชราคุณพิมพ์สุขสำราญคุณข้าวหอมคุณอเนกพริกไทยส่งสติ๊กเกอร์ทักทายกันนะค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยเล่าข่าวสารให้ฟังกันต่อค่ะ
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิริยกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลื่อนไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจอจรัสเนรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ช่วงที่2ของรายการทั่วที่ถิ่นไทยนะคะ 13:35 นาทีค่ะ
1: ช่วงนี้ก็
0: ว่าแต่ตาม
1: เรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60
0: เป็นเรื่องนี้เลย
1: 60/40กันหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้วันที่2แล้วของโครงการใครออกไปใช้สิทธิ์แล้วมีคุณสุเทพบอกว่าออกไปใช้ไทยช่วยไทยแล้วก็มันไม่ผ่านใช่มั้ยสแกนแล้วไม่ผ่านก็ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยได้นะคะใครที่แบบ ยังมีปัญหาเรื่องระบบอยู่นะคะไปที่ธนาคารกรุงไทยเลยค่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์ของท่านนะคะวันนี้วันที่2ไทยช่วยไทยพลัสนะคะผ่านแอปเป๋าตังค์เมื่อเช้าดิฉันก็ไปใช้มาแล้วนะคะทานข้าว40กว่าบาท
0: สี่สิบ
1: 50กว่าบาทสิ
0: ถือว่าประหยัดมาก
1: เพราะว่า60หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าตัดออกมาแล้วอ่ะจ่ายแค่26บาทอิ่มมากเลยค
0: ือ
1: เมื่อเช้ากินกับข้าวเยอะ
0: ช่วยได้มาก
1: พี่พัดทานข้าวเยอะมากเมื่อเช้าปลาทู1ตัวแล้วก็อะไรนะผัดผักแล้วก็มีอะไรกันลาบ
0: ได้หลายอย่างเลย
1: ได้หลายอย่างเลย26
0: บาท
1: ไหนจะข้าวอีกเนาะ อร่อยด้วย
0: เรียกว่าช่วยลดค่าครองชีพนะคะประชาชนก็คึกคักกันมากนะคะแล้วก็ท่านนายรัฐมนตรีเองก็เชิญชวนนะคะให้คนไทยเนี่ยไปใช้สิทธิ์กันนะคะไทยช่วยไทยพลัสออกไปใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยกันโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านรองนายรัฐมนตรีนายเอกนิติธรรมประภาสก็ลงพื้นที่ติดตามการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่ตลาดสดธนบุรีนะคะสำรวจความคิดเห็นก็ประชาชนบอกว่าดีใจมากที่มีโครงการดีๆแบบนี้ช่วยลดค่าครองชีพได้จริงๆยืนยันว่าประชาชนมีการใช้จ่ายผ่าน G Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ใช้งานได้ง่ายทั้งผู้ซื้อผู้ขายใช้งานสะดวกเน้นย้ำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายในวันเดียวนะคะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ตัดสิทธิ์แต่ให้ใช้ให้หมดภายในเดือนไม่สมทบเดือนถัดไปก็คือให้ 1,000 บาทนะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์โครงการก็คือจะช่วยให้กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาค่าครองชีพประชาชนแก้วิกฤตปากท้องให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าที่ถูกลงการใช้สิทธิ์วันแรกก็เดินทางไปใช้สิทธิ์กันผ่านโครงการนี้อย่างคึกคักค่ะช่วงเมื่อวานนี้ตอน 5:00 น. มียอดการใช้สิทธิ์1ล้านกว่าบาทนะคะประชาชนใช้จ่ายไป454ล้านบาทนะคะรัฐร่วมจ่ายใน629ล้านบาทจำหน่ายให้ผู้ใช้จ่ายใน5ล้านคนแล้วก็ร้านค้าที่มีการใช้จ่าย560,000 ร้านค้าประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์จนถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็บอกว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลที่เพิ่มเงินให้ช่วยเหลือให้อีก700บาทต่อเดือนซึ่งถือว่าเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตั้งใจใช้สิทธิ์เต็มวงเงิน 1,000 บาทเพื่อซื้อสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอต่อการดำรงชีพส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็แนะนำให้ร้านค้าใช้งาน AI นกกระซิบที่อยู่ในแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะเพื่อช่วยวิเคราะห์ยอดขายเป็นรายวันสามารถนำข้อมูลการขายไปขอสินเชื่อในระบบได้ด้วยโดยไม่ต้องกู้นอกระบบค่ะกรณีกลุ่มผู้ที่มีสมาร์ทโฟนหรือว่ารายได้น้อยนะคะวันนี้ค่ะวันที่2มิถุนายนมีการเข้าเสนอเข้าไปที่คณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ใหม่แล้วก็จะนำสิทธิ์ของผู้รับสิทธิ์กว่า13ล้านกว่าคนเนี่ยมาคัดกรองตามเกณฑ์ใหม่สำหรับผู้ที่ตกหล่นหรือว่าผู้ที่มีรายได้น้อยก็สามารถไปติดต่อได้ที่กระทรวงมหาดไทยโดยไม่มีการเปิดลงทะเบียนใหม่นะคะ
1: ค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ออกไปใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังค์ได้นะคะเติมเงินเข้าไปก่อนนะเติมเงินเข้า G Wallet ไปก่อนนะคะบางคนก็กำลังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะแล้วฉันจะเติมเงินเท่าไหร่ดีนะคะแต่ไม่ต้องกังวลนะเติมเงินไปใน G Wallet เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะใช้แล้วก็เหลือเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราสามารถโอนกลับมาได้ในแบงค์ในเน็ตมือถือเราได้หรือโอนเข้ามาที่แบงค์เราได้นะคะไม่มีปัญหาแล้วก็ร้านค้าเนี่ยก็ใช้แอปถุงเงินนะคะเพื่อสร้าง QR code ให้ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยไปสแกน QR code นะคะสแกนชำระเงินผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะระบบก็จะมีการคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายแบบอัตโนมัติเลยสมมติว่าเขาจะบอกมาว่าค่ามื้อนี้นะ100บาทค่ะแล้วเขาก็จะกดเลย100บาทแล้วก็สแกนเลยพอสแกนปุ๊บจะตัดอัตโนมัติก็เหลือแค่40บาท
0: อ
1: ันนี้คืออัตโนมัติและแน่นอนถ้าเกิดว่าใช้เขาให้ใช้ไม่เกินวันละ200บาทนะถ้าเฉลี่ยแล้วที่คำนวณไว้เนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะประมาณ333บาทที่เป็นเงินเราที่ต้องออกนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือวงเงินที่ได้รับส่วนตัดทอนแล้วเนี่ย 40% ที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยก็คือประมาณ333บาทห้ามเกินนั้นถ้าเกินนั้นเราก็ต้องจ่ายเองนะคะก็คือวงเงินไม่เกิน200บาทแล้วก็1เดือนนะคะให้แค่ 1,000 บาทเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้หมดก่อนสิ้นเดือนนะ พราะไม่ฉะนั้นเนี่ย ถ้าไม่หมดนะจะเหลือเท่าไหร่ก็ช่างวันที่1เนี่ยเขาจะตัดอัตโนมัติเลยเพราะว่าเขาจะใช้สิทธิ์ใหม่ที่จะต้องเข้ามาในเดือนใหม่เนี่ยเดือนหน้าเป็นกรกฎาคมใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่า30มิถุนาเนี่ยท่านยังใช้ไม่หมดนะเหลือ200บาท300บาทเนี่ยหมดสิทธิ์เลยนะถือว่าเป็นโมฆะเพราะว่าพอวันที่1ปุ๊บระบบจะตัดอัตโนมัติแล้วก็จะเข้าเงิน 1,000 บาทใหม
0: ่
1: เพราะฉะนั้นก็คือต้องใช้ให้หมด
0: ใช้ให้หมด
1: แต่ดิฉันว่าประมาณครึ่งเดือนก็น่าจะหมด
0: ค่ะนี่คุณสุภาพรวาทีบอกว่าดีใจได้ข้าวสาร2กระสอบกินดีอยู่ดีมีความสุขนะคะ
1: ค่ะ4เดือนนะก็ได้แบบเบาค่าใช้จ่ายไปด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะฝั่งออนไลน์ delivery รอก่อนวันที่15
0: อ๋อยังไม่ร่วม
1: นะคะ15มิถุนายนเนี่ยก็จะเปิดให้ delivery ได้แล้วนะคะใครที่ชอบสั่งอาหารฟู้ด delivery เนี่ยแพลตฟอร์มเนี่ยก็เข้าไปสั่งได้เลยใช่เวลาการใช้สิทธิ์เนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะถ้าเป็น delivery เนี่ยใช้6โมงเช้าไปสิ้นสุดที่3ทุ่
0: ม
1: แต่ถ้าเป็นแบบแอปเป๋าตังที่จ่ายซื้อสินค้าบริการทั่วๆไปแบบนี้ใช้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่
0: ม
1: ของแต่ละวันนะคะ 1,000 บาทหมดแล้วหมดเลยนะ เหลือไม่คืนนะคะ เหลือเนี่ยตัดอัตโนมัติปรับอัตโนมัติเลย 4เดือนนี้นะคะ เราก็จะได้ใช้จ่ายกันจะได้เงินที่เราอาจจะก่อนหน้านี้อาจจะมีเงินที่ต้องจ่ายแบบนี้เราก็ออมไปซะเนาะไปซื้อทอง
0: คนไทยเก่งอยู่แล้วค่ะนะค
1: ะ
0: คนไทยที่จะมีการปรับตัวในช่วงเวลานี้เนี่ยถือว่าเก่งมากๆค่ะแล้วก็บอกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็เห็นชอบเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะในขั้นตอนต่อไปก็จะมีการกำหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะคะเบื้องต้นหลักเกณฑ์ก็คือยังยึดแนวทางใกล้เคียงกับการลงทะเบียนครั้งที่ผ่านมาก็คือมีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 100,000 บาทแต่รอบนี้นักเรียนนักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนได้นะคะโดยจะพิจารณาจากรายได้และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เป็นหลักค่ะคาดว่ากระบวนการตรวจสอบข้อมูลจะเข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความจำเป็นค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างรอบคอบนะคะเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้าเกณฑ์สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยมีกลไกจากหน่วยงานต่างๆก็คือกระทรวงมหาดไทยเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการลงทะเบียนค่ะสำหรับกรอบเวลาการดำเนินงานคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนภายใน1เดือนหลังจากนี้ก็คือก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ส่วนรายละเอียดก็ยังเป็นทางการก็รอชี้แจงจากกระทรวงการคลังวันนี้ลองฟังแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีทีหนึ่งนะคะเพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ
1: ก็ติดตามนะคะบ่าย2เป็นต้นไปนะคะ
0: ค่ะ
1: มีไหมคะไทยช่วยไทย ไทยช่วยไทยอัปเดตกันได้นะคะสำหรับใครที่ไปใช้แล้วคุณพัทรพรบอกว่ายังไม่ได้ไปใช้เลย
0: ทำไมล่ะคะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ ก็ยังมีเวลาไปใช้นะคะวันนี้อาจจะฝนตกก็ได
0: ้
1: เพราะว่าวันนี้เนี่ยทั่วฟ้าเมืองไทยฝนตกนะแล้วก็ภาคใต้ใครจะไปเที่ยวภาคใต้ในโซนฝั่งอันดามัน
0: พวกเขาเตือนมาใช่ไหมคะ
1: ใช่เพราะว่าฝนหนักเลย
0: ค่ะ
1: หนักกว่าเมื่อวานว่า70นี่เยอะแล้วนะวันนี้ 80% ค่ะก็ประกาศเตือนเหมือนกันนะคะเห็นสทนช.เนี่ยก็ออกมาเตือนบอกว่าให้ระวังพื้นที่เสี่ยงนะคะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เพราะว่าอาจจะมีน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะคะก็บอกว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะซึ่งมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนด้วยก็เลยทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจากผลการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์เนี่ยล่าสุดเลยนะคะบอกว่ามีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักแล้วก็ตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะคะในระยะเวลา12ชั่วโมงนี้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะมีจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้นะคะก็จะมีระนองพังงาและภูเก็ตค่ะซึ่งอาจจะ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำรอระบายแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงบางพื้นที่อาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้และต้องระวังค่ะดินโคลนถล่มด้วยนะคะช่วงนี้ก็ติดตามข่าวสารได้นะคะจากสทช.เองก็ตามนะคะหรือว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าหน่วยงานราชการในพื้นที่นะคะที่จะมีการประกาศแจ้งเตือนค่ะ
0: ค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็เตือนว่า5จังหวัดที่จะต้องรับมือฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงจนถึงวันที่7มิถุนายนเลยนะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนของภาคเนื่องจากมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะประชาชนที่อยู่ในอาศัยจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันส่วนชาวเรือก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะที่จังหวัดนราธิวาสค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมนะคะแล้วก็ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอันนี้ชาวเรือก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องสภาพอากาศแล้วนะคะก่อนหน้านี้เราก็มีปัญหาเรื่องของพลังงานซึ่งมีปัญหากับทุกประเทศแหละ ในช่วงนี้นะคะทีนี้มันก็ส่งผลให้ทุกคนเนี่ยเริ่มหันมาประหยัดพลังงานมากขึ้น ในแต่ละบ้านเนี่ยหลายคนก็หันมาซื้อแผงโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้พอกลับบ้านนะ
0: ติดกันเยอะเลยนะ
1: ติดเยอะค่ะ เพราะว่าอย่างไฟสนามอะไฟสนามไฟที่ติดเพื่อที่จะให้คุณเดินผ่านไปผ่านมาจะได้ปลอดภัยเราด้วยกลายเป็นว่าเกือบทุกหลังคาเรือนเดี๋ยวนี้ในหมู่บ้านนะขนาดออกไปนอกเมืองนะติดโซลาร์เซลล
0: ์
1: ที่อาจจะไม่ได้แพงมากหลักแค่หลักพันก็อย่างน้อยก็ประหยัดเยอะอย่างน้อยเนี่ยเวลาต่างจังหวัดนะสังเกตเลยถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดจะรู้เลยว่าเวลาฝนตกฟ้าร้องปุ๊บนะคะมาละไฟดับไฟดับทีนะบางทีก็ครึ่งวันบางทีก็ชั่วโมงนึงบางทีก็ครึ่งชั่วโมงในส่วนนี้จะมีข้อดีเพราะว่ามันจะมีแบบพัดลมพัดลมที่สามารถไปเชื่อมต่อแล้วก็ใช้เป็นแผงโซลาร์เซลล์ได้แต่นี้ลองไปหาดูนะมีเยอะเลยนะคะแล้วก็ประหยัดไฟด้วยอย่างน้อยเนี่ยเราก็ไม่ต้องแบบอากาศร้อนเนาะสงสารผู้สูงอายุ
0: พอบ้านเราแดดดีนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แดดดีก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะเป็นพลังงานที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: พลังงานจากธรรมชาติเขาให้มาบ้านเราเนี่ยถือว่าโชคดี
1: ใช่ค่ะพอพูดถึงแผงโซลาร์เซลล์แล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ออกมาคุมเข้มนะคะบอกว่ามาตรฐานความปลอดภัยของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยตอนนี้นะคะเริ่มประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมมาตรฐานแล้วตามกฎหมายม.อ.ก.ใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะเพื่อที่จะคุ้มครองชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนก็เหมือนที่เราจะทราบกันว่าเวลาเราซื้อในโซเชียลในออนไลน์เนี่ยมันก็มีมาจากหลายๆประเทศเนาะแต่ถ้าดูดีๆให้มันมีม.อ.ก.ดีกว่าปลอดภัยด้วยนะคะใช่ล่าสุดเนี่ยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสม.อ.นะคะก็เตรียมเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ากม.อ.กมอ.นะคะพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์แล้วค่ะซึ่งจะต้องเป็นสินค้าควบคุมเพิ่มอีก4มาตรฐานนั่นก็คือมาตรฐานแรกนะคะก็คือเครื่องตัดวงจรสำหรับไฟฟ้ากระแสตรง2เป็นฟิวสำหรับระบบพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ค่ะและมาตรฐานที่3นะคะก็คือสายไฟฟ้าสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์มาตรฐานที่4เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมค่ะสำหรับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เนี่ยภายในปีนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็น1ในมาตรการสนับสนุนที่จะมาใช้เป็นมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมม.อ.ก.นั่นเองค่ะพลังงานทดแทนนะคะก็จะได้ผลิตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีปัญหาด้วยทีนี้สำหรับการเตรียมเรื่องมาตรฐานแล้วนะคะก็จะมีการเตรียมจัดทำมาตรฐานใหม่เพิ่มอีก2มาตรฐานนั่นก็คือตู้รวมสายไฟเซลล์แสงอาทิตย์ก็จะมีแล้วนะมีขั้วต่อสายไฟ DC นะคะ สำหรับที่จะเป็นมาตรฐาน2มาตรฐานนี้นะคะก็จะมีการเสนอให้กมอ.เนี่ยพิจารณาความเห็นชอบร่างมาตรฐานนี้ภายในเดือนกันยายนนี้ด้วยค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องคนไทยเนี่ยมีความมั่นใจในการที่เวลาเราซื้อโซลาร์เซลล์ไปติดตั้งแล้วเนี่ยมันจะมีความมั่นใจว่าเอ๊ะมันจะปลอดภัยหรือเปล่าถ้ามันมีมาตรฐานแบบนี้รองรับแบบนี้เราก็สบายใจได้นะคะแล้วก็มาตรฐานเพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้เนี่ยกมอ.เองก็มีมติเห็นชอบนะคะบอกว่ากมอ .61730 เนี่ย เป็นแผงโซลาร์เซลล์ไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยสมอ.เขาจะเตรียมออกประกาศมาตรฐานนี้เป็นสินค้าควบคุมคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแน่นอนค่ะในเดือนกันยายนนี้ส่วนทางด้านของคุณวราวุฒิศิลปะอาชาท่านเองก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะท่านก็บอกว่าตัวท่านเองเนี่ยได้ไปเร่งรัดแล้วนะคะให้สมอ.เนี่ยดำเนินการให้เร็วที่สุดซึ่งก็เป็นไปตามที่เราตกลงไว้เมื่อกฎหมายถูกบังคับใช้แล้วเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตนำเข้าหรือว่าวางขายในประเทศไทยจะต้องผ่านการทดสอบแล้วก็ได้รับมาตรฐานมอ.ก.ชัดเจนค่ะเพื่อการันตีว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมีมาตรฐานมีความปลอดภัยสูงแล้วก็มีเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือว่าอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะ
0: มาอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่สร้างความเท่าเทียมทางเพศเท่าเทียมระหว่างเพศนะคะ
1: เดือนนี้ด้วย
0: ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้ร่วมโปรโมทการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pride 2030พร้อมทั้งรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศเนื่องในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ Pride Month นั่นเองนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้รับเข็มกลัดนะคะติดเข็มกลัด Road to Bangkok World Pride 2030จากคณะผู้แทน Pride City Network เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมเนื่องในเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจ Pride Month และการสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pride 2030นะคะสำหรับในปี2569นี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายค่ะเร่งกันผลักดันยกระดับการพัฒนาเชิงนโยบายระดับจังหวัดเมืองที่โอบรับสิทธิและความเท่าเทียมระหว่างเพศสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pride 2030โดยจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ความร่วมมือในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะจึงได้รับการตอบรับจาก57จังหวัด1เมืองถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะสะท้อนให้เห็นว่าระดับจังหวัดเมืองพร้อมที่จะร่วมกันส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างจริงจังค่ะกิจกรรมตลอดเดือนช่วงมิถุนายนนี้นะคะก็ได้มีทุกภาคส่วนค่ะเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนให้เห็นว่าทุกภาคส่วนนั้นส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในประเทศไทยอย่างจริงจังสร้างสังคมที่อบรับความแตกต่างหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนับสนุนทุกกิจกรรมให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pride ได้ในปี2573ค่ะเรื่องก็คือปีค.ศ.2030นั่นเองนะคะ
1: ค่ะ
0: ในอนาคต
1: ใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สร้างสีสันแล้วก็เกิดความเท่าเทียมกันนะคะหลายๆประเทศเขาก็จะมีกิจกรรมแบบนี้เหมือนกันค่ะมาดูเรื่องของ AI กันหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ล่าสุดเนี่ยโอ้โหจะบอกว่า AIเนี่ยตอนนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะ
0: เข้ามา
1: โอ้โหเข้ามาแบบทุกบทบาทเลยทุกแบบหน่วยงานก็เอามาใช้นะคะล่าสุดเนี่ยมีละครเป็นแบบคุณธรรมนะละครคุณธรรมเป็นซีรีส์เลย AI หนึ่งในนั้นที่ฉันก็ติดค่ะ
0: ตอนนั้นแยกไม่ออกแล้วนะคะว่าเป็น AI หรือว่าเรื่องจริงของจริง
1: แต่ให้สังเกตเพราะว่ามันจะมีความคือการพูดก็อาจจะสะกดคำไม่ถูกก็จะเพี้ยนๆหน่อยนะคะแต่ว่าคนนิยมเข้าไปดูมากเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยพอกลายเป็นว่าแต่ก่อนเราจะมีแบบคนที่อยากเป็นกระแสเป็นยูทูบเบอร์ก็จะหาวิธีการสร้างรายได้ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยหลายคนก็หันมาใช
0: ้ค่ะ
1: AI นี่แหละทำละครขึ้นมา
0: ค่ะ
1: เป็นช่องทำละครนะคะแต่กูไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถสร้างรายได้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่คนอ่ะเข้าไปติดตามเป็นแสนเป็นล้านเลยนะแล้วก็ละครเนี่ยก็จะเป็นแนวละครคุณธรรมนั่นแหละ สั้นๆแล้วก็ดูแป๊บๆแต่ว่าเขาจะเป็นตอนๆนะทำให้คนชวนติดตามแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันบางทีเนี่ยเขาจะแฝงไปด้วยการโฆษณาว่าอ่ะให้กดนี้นะกดลิงก์นี้นะเพื่อที่ติดตามติดตามอย่างไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องระวังเพราะว่าการกดลิงก์เข้าไปเนี่ยบางทีมันจะมีกลุ่มพวกมิจฉาชีพแฝงมาว่าให้เรากดไปก็จะเจอหลอกไป
0: ดูเท่าทัน
1: ใช่อย่าไปกด
0: ตอนนี้ก็เป็นอันตรายเป็นดาบสองคมนะคะ
1: ถ้าถามว่าดีมันก็ดี
0: ใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าเราต้องรู้ทันเขาด้วยบางทีเราจะโดนหลอกบางทีก็มีเว็บพนันซ่อนมา
1: โอ้โหเยอะเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ทุกอันเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ไปโหลดเกมเล่นเกมอะไรแบบนี้ก็มีเยอะนะคะแต่อันนี้เนี่ย AI เข้ามาใช้ในเรื่องของการสอบสวนคดีพิเศษเรื่องของคุณแตงโมนะ
0: คะ
1: เขามีการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะมาร่วมตรวจสอบภาพจำลองบาดแผลบริเวณหลังขาซ้ายของแตงโมซึ่งก็โหเรื่องนี้นานแล้วนะกี่ปีหลายปีแล้วนะนะคะจาก AIนี่จาก AI นะซึ่งคาดว่าสามารถสรุปผลสำนวนคดีสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะทางด้านของพันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมนะคะผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ได้เปิดเผยเรื่องนี้นะคะบอกว่าคณะพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยได้มีการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งหมด4รายค่ะเข้ามาร่วมตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์พยานหลักฐานทางนิติเวชนะคะก็จะมีคุณหมอเป็นอดีตสัญญาแพทย์นะคะจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วก็มีท่านผู้อำนวยการอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งอีก2รายซึ่งไม่สามารถที่จะเปิดเผยชื่อได้นะคะเพื่อที่จะมาให้ความเห็นทางวิชาการถึงสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแตงโมนี่แหละค่ะอดีตนักแสดงสาวที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะการตรวจสอบเนี่ยก็จะเน้นการใช้เทคโนโลยีนิติเวชสมัยใหม่ในการจำลองภาพจากข้อมูลที่ปรากฏในสำนวนคดีคำพิพากษาแล้วก็พยานหลักฐานต่างๆค่ะเพื่อที่จะสร้างภาพจำลองมาประกอบการวิเคราะห์ลักษณะบาดแผลย้อนหลังค่ะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยขณะนี้เนี่ย DSI นะคะได้รับข้อมูลในระดับที่เพียงพอต่อการสรุปผลคดีแล้วค่ะเหลือเพียงแค่การตรวจสอบบาดแผลบริเวณด้านหลังขาซ้าย2จุดซึ่งลักษณะคล้ายกับบาดแผลที่เกิดจากของมีคมซึ่งยังไม่เคยได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดในชั้นศาลค่ะคณะพนักงานสอบสวนก็เลยเห็นว่ามีประเด็นที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมโดยจะมีการจำลองเหตุการณ์แล้วก็วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการเกิดบาดแผลเพื่อที่จะนำมาเทียบกับข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เพราะฉะนั้นคาดการไว้นะคะว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะหลังจากตรวจสอบพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วหรือว่าข้อเท็จจริงในทุกประเด็นแล้วเนี่ยก็จะเป็นไปตามกระบวนการการสอบสวนค่ะ
0: ค่ะช่วงท้ายรายการนี้ก็ฝากไว้ว่าเดี๋ยวหลังข่าวช่วงต้นชั่วโมง14นาฬิกาก็มาฟังแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะคะมีเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันตั้งเป้าเริ่มใช้เป็นของขวัญปีใหม่ปี2570ค่ะมีเรื่องของการปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้เข้มงวดขึ้นเชื่อมโยงฐานข้อมูลจาก18หน่วยงานเพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์นะคะและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน12ล้าน2แสนคนจะได้รับการเยียวยาโดยเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องคอยติดตามรับฟังจากการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะวันนี้น่ารักมากเลย มาเป็นกำลังใจให้เรานะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพฤหัสค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี
1: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันนี้ครับวันอังคารที่2มิถุนายน2569ซึ่งขณะนี้ทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นได้พร้อมที่จะแถลงผลการประชุมแล้วไปรับฟังบรรยากาศพร้อมๆกันณบัดนี้ครับสำหรับทีมโฆษกในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกทั้ง3ท่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนที่ติดตามการแถลงมติคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่2มิถุนายนนะคะสัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์ของการประชุมวาระเศรษฐกิจซึ่งมีทั้งข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับมหาภาคอยู่หลายประเด็นด้วยกันค่ะดิฉันจะขอเริ่มด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องความห่วงใยของท่านนายกที่มีต่อพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงกุ้งค่ะที่วันนี้แล้วนะคะมาตรการของทางมาเลเซียเขาจะห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวซึ่งในเรื่องนี้ท่านนายกมีความห่วงใยเป็นอย่างมากแล้วก็ได้สั่งการไปยังกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะให้เร่งดำเนินการเจรจากับทางมาเลเซียในกรณีที่มีการประกาศการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทยนะคะโดยเรื่องนี้ท่านนายกได้เน้นย้ำว่าต้องเร่งดำเนินการในทันทีเพราะกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและชาวประมงค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งจำนวนมากถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันยืดเยื้อต่อไปจะกระทบต่อราคากุ้งและราคาหน้าฟาร์มนะคะรวมถึงจะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยเป็นอย่างมากค่ะท่านนายกก็ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะร่วมกับกระทรวงเกษตรเนี่ยไปหารือกับทางฝ่ายมาเลเซียเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวเพื่อหาทางออกไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์ทางการค้าและไม่ทำให้เกษตรกรไทยแบกรับภาระโดยลำพังค่ะมากไปกว่านั้นนะคะท่านก็ยังได้สั่งการให้เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งการป้องกันไม่ให้ราคากุ้งหน้าฟาร์มตกต่ำการดูแลผลผลิตที่อาจเข้าสู่ตลาดในประเทศมากขึ้นและการเร่งเปิดตลาดสำรองเพื่อระบายสินค้าไปยังตลาดอื่นทดแทนค่ะโดยสิ่งที่ท่านย้ำสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะต้องไม่ปล่อยให้ปัญหานี้กลายเป็นภาระของเกษตรกรฝ่ายเดียวเพราะอุตสาหกรรมกุ้งเชื่อมโยงทั้งฟาร์มผู้รวบรวมโรงงานแปรรูปผู้ส่งออกและแรงงานจำนวนมากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องทำงานเร็วชัดและมีมาตรการป้องกันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะข้อสั่งการข้อที่2นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีกับทางสหรัฐค่ะซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกก็ได้เน้นย้ำกับคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะคะแต่เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศทั้งภาคการส่งออกภาคผู้ประกอบการเกษตรกรและแรงงานของไทยทั้งระบบเพราะฉะนั้นท่านก็ได้กำชับให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำงานแบบเร่งรัดแต่ต้องรอบคอบยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะก็ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเนี่ยขับเคลื่อนการเจรจาก่อนที่อัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลงซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงวันที่24กรกฎาคมค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่ยกระดับจากพันธมิตรเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ ประเทศเวียดนามท่านนายกก็ได้เล่าถึงการมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามว่าการมาเยือนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยท่านก็ย้ำให้คณะรัฐมนตรีหน่วยงานไหนกระทรวงใดที่มีความเกี่ยวข้องที่จะยกระดับความสัมพันธ์นี้จากเพียงแค่การลงนามในเอกสารทุกคนต้องขับเคลื่อนให้มีผลเป็นรูปธรรมนะคะเราจะต้องขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนซึ่งวันนี้มูลค่าทางการค้าเนี่ยอยู่ที่ 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทั้ง2ประเทศก็ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องขยายไปให้ถึง 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นความร่วมมือของไทยกับเวียดนามที่วันนี้มันมีความสัมพันธ์ในระดับที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้มองเพียงแค่2ประเทศเท่านั้นนะคะเราก็จะยกระดับความร่วมมือขยายไปในระดับของภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานต้องตอกต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศไม่หยุดอยู่เพียงการหารือหรือการลงนามนะคะนี่เป็นคำพูดของท่านนายกนายกรัฐมนตรีแต่ต้องขับเคลื่อนสู่แผนงานและปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจความปลอดภัยของประชาชนและความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียนในระยะยาวและสุดท้ายนะคะท่านนายกก็ยังพูดถึงว่าท่านประธานาธิบดีโตเลิมเนี้ยได้เชิญท่านนายกให้ไปเยือนกรุงฮานอยและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือว่าAFF 2026ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้นะคะท่านนายกก็ตอบรับคำเชิญว่าจะไปเยือนกรุงฮานอยและร่วมงาน AFF ค่ะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อต่อความร่วมมือเพื่อสานต่อความร่วมมือในระดับภูมิภาครวมถึงหารือแนวทางรับมือความท้าทายนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเป็นประเด็นที่ประเทศไทยและเวียดนามให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะขอพูดถึงมาตรการใหญ่ของรัฐบาลนะคะโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะตัวเลขตอนนี้นี่แรงไม่หยุดนะคะทะลุ 2,581 ล้านบาทไปแล้วหลังเปิดใช้เมื่อวานนี้นับถึง 11 นาฬิกาวันนี้ค่ะโดยรวมการใช้จ่ายทั้งหมด 17.71 ล้านครั้งค่ะณเวลา 11 นาฬิกาของวันนี้นะคะโครงการไทยช่วยไทย plus มียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 2,581 ล้านบาทค่ะโดยแบ่งเป็นการใช้จ่ายในส่วนของประชาชนจำนวน 1,078 ล้านบาทและภาครัฐร่วมสนับสนุนการใช้จ่ายจำนวน 1,502 ล้านบาทค่ะสำหรับจำนวนผู้เข้าร่วมใช้จ่ายผ่านโครงการนี้นะคะมีแล้วกว่า10ล้านคนเกิดรายการใช้จ่ายรวม 17.71 ล้านครั้งขณะที่มีร้านค้าเข้าร่วมและมีการใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า 711,000 ร้านค้าทั่วประเทศค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นโครงการใหญ่นะคะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569โดยในรายละเอียดนั้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ขณะนี้ก็แถลงข่าวอยู่ที่กระทรวงการคลังค่ะดิฉันก็จะขอให้ข้อมูลคร่าวๆนะคะว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นครั้งนี้ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการรายเดิมหรือกลุ่มที่ยังไม่มีนะคะคือกลุ่มตกหล่นโดยที่ทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเนี่ยจะเข้าไปช่วยสำรวจในส่วนของกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรนะคะจะทั้ง2กลุ่มนี้จะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ช่วงวันที่4ถึง21มิถุนายนค่ะกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน5ช่องทางนะคะคนที่มีอยู่แล้วยังไงก็ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะ5ช่องทางคือแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตู้ ATM กรุงไทยหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารคือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามค่ะปฏิทินโครงการนี้นะคะก็จะเหมือนกันนะคะสำหรับกลุ่มที่มีอยู่แล้วหรือว่ากลุ่มที่ตกหล่นแล้วทางการจะไปสำรวจเพิ่มเติมนั่นก็คือย้ำว่าลงทะเบียนวันที่4ถึง21มิถุนายน2569นะคะผลจะประกาศ ในวันที่17กรกฎาคม69ค่ะการยืนยันตัวตนนะคะวันที่17กรกฎาคมถึง12มกราคม70ค่ะเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกในวันที่1สิงหาคม69ค่ะมาถึงมติคณะรัฐมนตรีนะคะวันนี้ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ค่ะเพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่หมดความจำเป็นหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญที่จะโอนมานะคะคือ 1. ถ้าอยู่ในหมวดรายจ่ายประจำค่ะเป็นรายการที่นำไปจัดทำทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันชะลอข้อผูกพันได้นะวันที่2มิถุนายน69โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรมประชาสัมพันธ์การเดินทางไปราชการต่างประเทศรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องหรือรายการที่สามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถดำเนินการได้ค่ะในส่วนของรายจ่ายลงทุนเกณฑ์ก็คือว่ารายการปีเดียวที่ไม่สามารถประกาศประกวดราคาประกาศเชิญชวนหรือจัดหาผู้รับจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายน69และอีกเกณฑ์หนึ่งคือรายการผูกพันข้ามปีที่ไม่สามารถประกาศประกวดราคาประกาศเชิญชวนหรือจัดหาผู้รับจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายนซึ่งหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็นและสามารถยกเลิกหรือชะลอการดำเนินการได้ค่ะเกณฑ์ที่3คือรายการงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาว่าสามารถชะลอดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณปี2569ในส่วนของปฏิทินการโอนงบประมาณนะคะวันที่5มิถุนายนหน่วยรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดในการโอนเสนอผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัดและส่งให้สำนักงบประมาณวันที่16มิถุนายนค่ะและในวันที่25มิถุนายนเนี่ยก็จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่1ค่ะอีกเรื่องนึงก็ยังคงเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570ค่ะของหน่วยรับงบประมาณนะคะตามที่สำนักงบประมาณเสนอวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี2570 3.78 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งประกอบด้วยรายจ่ายประจำนะคะ 2.78 ล้านล้านบาทเดี๋ยวนะย้ำก่อนนะคะวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 3.78 ล้านล้านบาทค่ะแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2.78 ล้านล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 7.1 หมื่นล้านบาทรายจ่ายลงทุน 7.89 แสนล้านบาทและรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 1.51 แสนล้านบาทค่ะขอบคุณค่ะ
3: ในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งนะคะหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะโดยมีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งวิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธาค่ะได้แก่นายโกสินเจติยานนท์รวมถึงมีการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะแต่งตั้งนายชัยวัชรงค์เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีค่ะสำหรับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนายรัฐคลังแสงเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะ2ท่านด้วยกันค่ะแต่งตั้งนายธนชัยสินทุไพรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนายคชศักดิ์สิริรัตน์มานวงศ์เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีค่ะกระทรวงศึกษาธิการค่ะแต่งตั้งนางสาวพลอยธนิกุลเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงค่ะและกระทรวงพลังงานค่ะแต่งตั้งนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เป็นเลขานุการรัฐมนตรีค่ะ ดยในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหลายเรื่องด้วยกันค่ะรวมถึงมีการพิจารณากรอบมาตรการเกี่ยวกับป่าไม้ด้วยค่ะโดยเราจะเริ่มกันที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศกันนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมและความร่วมมือข้ามพรมแดนในลุ่มน้ำโกลกระหว่างไทยมาเลเซียค่ะโดยโครงการนี้นะคะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกวงเงิน4 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะผ่านองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติระยะเวลาดำเนินการ48 เดือนค่ะโดยสนทช.จะเป็นหน่วยงานหลักของไทยนะคะเป้าหมายคือพัฒนาการบริหารจัดการน้ำท่วมการกัดเซาะภัยแล้งระบบนิเวศในลุ่มน้ำโกลกอย่างเป็นระบบค่ะรวมถึงจัดทำฐานข้อมูลแผนปฏิบัติการร่วมและโครงการนำร่องที่ใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐานค่ะโครงการนี้ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายผูกพันกับรัฐบาลนะคะแต่จะช่วยยกระดับความร่วมมือไทยมาเลเซียค่ะลดภัยเสี่ยงทางด้านภัยพิบัติให้ประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงด้านน้ำข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนค่ะประเด็นสำคัญต่อไปนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการ Integrate Forest Landscape Management for Strengthen the Northeastern and Eastern Forest Corridors ค่ะเพื่อบริหารจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้แบบบูรณาการเชื่อมผืนป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของไทยค่ะโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกผ่านองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติวงเงินกว่า 3.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยมุ่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพฟื้นฟูผืนป่าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเอกชนและหน่วยงานรัฐค่ะสาระสำคัญคือให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้รับมอบนะคะรวมถึงลงนามในเอกสารโครงการค่ะเพื่อให้ไทยเริ่มดำเนินการได้ทันตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นและการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนค่ะอีกประเด็นสำคัญนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบมาตรการเพื่อแก้ปัญหาประชาชนที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรให้มีแนวทางชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะโดยให้อยู่ได้อย่างถูกต้องเป็นระบบแต่ไม่ใช่การให้กรรมสิทธิ์ค่ะและต้องไม่เปิดให้มีการบุกรุกใหม่ด้วยค่ะกรอบมาตรการจะแบ่งตามประเภทพื้นที่และช่วงเวลาการใช้ประโยชน์นะคะถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น3-5ค่ะและทำกินมาก่อนปี2545จะเข้าสู่แนวทางจัดที่ดินทำกินในชุมให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะแต่ถ้าใช้ประโยชน์หลังปี2545ถึงปี2557ค่ะจะให้อยู่แบบแปลงรวมค่ะและปลูกไม้เศรษฐกิจไม่น้อยกว่า50%ของพื้นที่หรือไม่น้อยกว่า50 ต้นต่อไร่ค่ะส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1-2นะคะจะเข้มงวดกว่าค่ะถ้าอยู่มาก่อนปี2545จะรับรองแบบแปลงรวมพร้อมมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำลดการพังทลายและปลูกไม้3อย่างตามแนวพระราชดำริไม่น้อยกว่า120ของพื้นที่ค่ะแต่ถ้าใช้ประโยชน์หลังปี2545ถึง2557นะคะต้องใช้พื้นที่ลักษณะปลูกป่า3อย่างไม่น้อยกว่า170ค่ะโดยประชาชนร่วมดูแลและสามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตได้ค่ะเป้าหมายคือการลดข้อพิพาทเรื่องที่ดินให้ประชาชนอยู่ได้อย่างถูกต้องค่ะและให้การแก้ปัญหาเดินคู่กับการฟื้นฟูป่าและป้องกันการบุกรุกเพิ่มเติมค่ะสำหรับประเด็นที่น่าสนใจประเด็นอื่นนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติเห็นชอบนะคะอีกหลายเรื่องเช่นกันค่ะเรื่องแรกค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการค่ะรวมวงเงินทั้งสิ้น 2,179.24 ล้านบาทดังนี้ 1. โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงิน 990.72 ล้านบาท 2. โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาท 3. โครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงิน 388.52 ล้านบาทในขณะที่คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตออกสลากการกุศลเสียภาษีการพนันในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดราคาสลากที่มีผู้รับซื้อ ก่อนหักรายจ่ายตามกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดทำแผนการออกสลากการกุศลและแผนการใช้เงินของแต่ละโครงการและรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อประโยชน์ให้การกำกับติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ค่ะเรื่องที่สองค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพิธีสารการเจรจาทวิภาคีด้านสินค้าและบริการระหว่างประเทศไทยกับเอธิโอเปียเพื่อสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกของการค้าโลกหรือ WTO ของเอธิโอเปียเรื่องนี้สำคัญเพราะจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดเอธิโอเปียและต่อยอดสู่ตลาดแอฟริกาใต้ได้มากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่ไทยมีศักยภาพเช่นเคมีภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยางไฟเบอร์บอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์แป้งมันสำปะหลังน้ำมันปาล์มดิบน้ำตาลและข้าวโพดหวานนอกจากนี้ค่ะยังช่วยขยายโอกาสด้านบริการเช่นโรงแรมร้านอาหารธุรกิจนำเที่ยวก่อสร้างและการจัดจำหน่ายโดยร่างพิธีสารนี้ไม่ใช่หนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญและไม่ก่อพันธกรณีใหม่ทางกฎหมายแต่เป็นอีกก้าวสำคัญของไทยในการเปิดประตูการค้ากับ

0: ่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เข้าถึงข้อมูลกฎระเบียบและโอกาสทางการค้าในอาเซียนได้ง่ายขึ้นพิธีสารนี้ยังเพิ่มความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าภาวะวิกฤตและการค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะมีผลผูกพันและคาดว่าจะมีผลใช้บังคับวันที่1มิถุนายน2570หลังประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินการกระบวนการภายในให้ครบถ้วนค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะคณะรัฐมนตรียังมีมติที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการการจ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะหรือ MOC ระหว่างกระทรวงแรงงานไทยและหน่วยงานภาครัฐของประเทศญี่ปุ่นพร้อมอนุมัติให้ปลัดกระทรวงแรงงานอธิบดีการจัดหางานลูกจ้างเป็นผู้ลงนามซึ่งการจัดทำ MOC ครั้งนี้เป็นการรองรับนโยบายนำเข้าแรงงานใหม่ของญี่ปุ่นภายใต้ชื่อระบบการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ ESC ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศักราช2570ค่ะทั้งนี้ร่างบันทึกความร่วมมือนี้จะมีประโยชน์ต่อแรงงานไทยอย่างยิ่งโดยจะช่วยยกระดับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีทักษะอาชีพเทียบเท่าแรงงานทักษะเฉพาะหมายเลขหนึ่งผ่านการทำงานในประเทศญี่ปุ่น3ปีและยังช่วยคุ้มครองสิทธิความเท่าเทียมเพราะแรงงานไทยจะได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและความปลอดภัยเช่นเดียวกับลูกจ้างเช่นเดียวกับลูกจ้างชาวญี่ปุ่นนะคะโดยจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบค่ะนอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นขึ้นอนุญาตให้แรงงานขอย้ายงานหรือเปลี่ยนนายจ้างได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดและจะมีมาตรการร่วมกับสถานทูตไทยดูแลให้แรงงานและครอบครัวเดินทางกลับประเทศอย่างราบรื่นเมื่อสิ้นสุดโครงการค่ะสำหรับมติถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยาฐานะเข็มวิทยาฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอเพื่อยกระดับและรับรองการขยายตัวทางการศึกษาในสาขาวิชาที่ตอบโจทย์การพัฒนาสุขภาวะในระดับท้องถิ่นและประเทศโดยการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้มีการเปิดสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตบุคลากรด่านหน้าด้านสาธารณสุขหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และคณะกรรมการสภาสาธารณสุขชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งได้แจ้งหลักสูตรต่อสำนักงานปลัดกระทรวงอว.ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทุกประการสำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้นะคะเป็นการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อปริญญาอักษรย่อและสีประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ค่ะสำหรับเรื่องถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาศาสตราจารย์ณรินทร์ หิรัญสุทธิกุลเป็นประธานกรรมการนายณัฐพรจตุศรีพิทักษ์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลังนายสัมพันธ์สินปนาถเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์นายไพบูลย์ นลินทรางกูลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุนนายช่างทองโอภาสสิริวิทย์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสนซินโครตอนนายบัณฑิตเอื้ออาภรณ์เป็นประธานกรรมการการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนายสิริฤกษ์ทรงศรีวิไลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายกมลภพวีระพละเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินางคณาพรสนธยานนท์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนายสุทธิศักดิ์สอนลำเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: มีข้อคำถามสำหรับมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้ไหมคะ
3: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำ

ารที่2มิถุนายน2569นะครับเบื้องต้นทางด้านนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมหลากหลายข้อด้วยกันนะครับอาทิในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีได้มีความห่วงใยเรื่องของเกษตรกรในการเลี้ยงกุ้งนะครับซึ่งจากมาตรการของทางมาเลเซียที่มีมติให้ระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของไทยซึ่งเบื้องต้นได้สั่งการให้ทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับทางมาเลเซียนะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อข้อขัดแย้งจากเรื่องของราคาหน้าฟาร์มรวมไปถึงกระทบกับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้อีกข้อสั่งการนึงครับคือเรื่องของการเน้นย้ำเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งการส่งออกทั้งของผู้ประกอบการต่างๆโดยขอให้ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลักครับแล้วก็เบื้องต้นอัตราเดิมจะสิ้นสุดลงในช่วงประมาณวันที่24กรกฎาคม2569ครับอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยเวียดนามที่ได้มีการพบปะกันเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยท่านนายกรัฐมนตรีย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทางไทยเวียดนามให้เป็นรูปธรรมนั่นเองครับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งวันนี้เป็นวันที่2ของการเริ่มดำเนินโครงการนะครับเบื้องต้นมียอดใช้จ่ายสะสมแล้วกว่า 2,581 ล้านบาทรวมการใช้จ่ายไปแล้วถึง 17.71 ล้านครั้งมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 700,000 ร้านค้าครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนกำลังเฝ้ารอกันคือเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมีการแถลงข่าวอย่างทางการซึ่งโดยสรุปเบื้องต้นจะมีการเปิดลงทะเบียนทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ครับในวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ทั้งรายเดิมโดยรายเดิม

0: คณะรัฐมนตรียังมีการเห็นชอบเรื่องของการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ซึ่งจะเริ่มทำลายในช่วงวันที่5มิถุนายน2569นะครับรวมไปถึงในส่วนของคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งเบื้องต้นในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ก็ดำเนินการได้ต่อไปครับนอกจากนี้ทางคณะรัฐมนตรีครับยังมีการเห็นชอบในส่วนของโครงการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างแนวเชื่อมต่อป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกรวมไปถึงเห็นชอบโครงการความมั่นคงสิ่งแวดล้อมและความร่วมมือข้ามพรมแดนในลุ่มน้ำโกลกของระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่อจะเพียงการพัฒนาด้านคุณภาพของทางสิ่งแวดล้อมต่อไปด้วยนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับต่อกันที่การแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากท่านรองโฆษกทั้งสองท่านนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้นะครับโดยกระทรวงการคลังนั้นมีการออกสลากการกุศลครับวงเงิน 2,179ครับเพื่อจะนำไปพัฒนาส่งเสริมใน3โครงการครับประกอบไปด้วยโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลตามพื้นที่ของแนวชายแดนครับประมาณ990ล้านบาทครับส่งเสริมครับในเรื่องของทางวัฒนธรรม800ล้านบาทและนำทุนวัฒนธรรมนั้นเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจครับต่อมาครับทางครม.มีการเห็นชอบครับในเรื่องเกี่ยวกับทวิภาคีสินค้าของไทยและเอธิโอเปียครับทั้งนี้ครับเพื่อจะเป็นการเปิดตลาดของไทยไปสู่ในทวีปแอฟริกาครับโดยมีสินค้าที่น่าสนใจครับคือเรื่องของเคมีภัณฑ์ยางวงจรอิเล็กทรอนิกส์แป้งมันสำปะหลังเป็นต้นครับรวมไปถึงครับที่เกี่ยวกับบริการก็คือเรื่องของโรงแรมร้านอาหารนำเที่ยวและเรื่องการก่อสร้างครับฉะนั้นครับมีมติที่น่าสนใจครับเรื่องของร่างบันทึกความร่วมมือหรือว่า MOC ครับในการจ้างงานระหว่างไทยและรัฐของทางญี่ปุ่นครับซึ่งก็จะเป็นการนำเข้าแรงงานใหม่ของญี่ปุ่นครับโดยจะเริ่มใช้ในวันที่1เมษายนปี2570ครับซึ่งตรงนี้ครับจะเป็นการพัฒนาทักษะของแรงงานไทยและคุ้มครองแรงงานไทยเช่นเดียวกับลูกจ้างของทางญี่ปุ่นครับนอกจากนี้ครับทางครม.ครับมีการอนุมัติครับเกี่ยวกับเรื่องของพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับเรื่องของชื่อปริญญาอักษรย่อครุยวิทยาฐานะครับของทางราชภัฏสุรินทร์โดยมีการเพิ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ครับซึ่งก็จะเป็นการระบุเรื่องของชื่อปริญญาอักษรย่อและสีประจำคณะเป็นต้นครับ
0: ท่านผู้ฟังครับและนี่ก็คือผลการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่2มิถุนายน2569นะครับทางนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวภาคปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้ทางที่เว็บไซต์ไทยคูฟายครับ www.thaigov.go.th ครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบไปด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลืองคุณสมเกียรติแท่นมณีและผู้บรรยายครับคุณพฤทธิ์แก้วพิบูลและผมอานนท์นันตสุคนต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแน่วมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้

0: กฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

0: ะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์กำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒ

0: ให้คงอยู่คู่แผ่นดินคณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์พร้อมติดตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อนเสนอให้สภาพิจารณากำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยมีนายเอกนิติวิชิตธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าวพร้อมย้ำว่าต้องยึดตามหลักเกณฑ์และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเรียกรัฐมนตรีหลายคนเข้าพบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเนื่องจากตนเองไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเป็นเวลา2สัปดาห์จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและเตรียมเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาย้ำว่าไม่มีข้อกังวลเนื่องจากทุกอย่างเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้มากกว่าปีก่อนกว่า 7,000 ล้านบาทกำชับทุกหน่วยงานให้บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุดภริษณ์นาถขวัญสันสุขรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมผนึกกำลังผู้นำชุมชนตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะบูรณาการความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังทางนี้อยู่ระหว่างรอแบบฟอร์มและเช็คลิสต์คุณสมบัติอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังเพื่อนำไปใช้ตรวจสอบทั้งกลุ่มที่มีข้อมูลเดิมและผู้สมัครรายใหม่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส่วนกรณีประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและธนาคารกรุงไทยกำลังหารือแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมโดยแม้จะอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ของผู้อื่นลงทะเบียนได้แต่ขั้นตอนยืนยันตัวตนและผูกบัญชีธนาคารยังต้องดำเนินการด้วยข้อมูลของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นซึ่งไม่สามารถแชร์แชร์กันได้ซึ่งภาครัฐรับทราบข้อกังวลดังกล่าวและกำลังพัฒนาระบบให้มีความพร้อมมากขึ้นคาดว่าการดำเนินงานในช่วง2เดือนหลังของโครงการจะมีความราบรื่นยิ่งขึ้นปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะซึ่งญี่ปุ่นเลือกไทยเป็นประเทศแรกในความร่วมมือรองรับระบบจ้างงานใหม่เปิดโอกาสแรงงานไทยสู่ตลาดงานคุณภาพ
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ MOC ระหว่างไทยและญี่ปุ่นเพื่อรองรับระบบการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ ESD ที่ญี่ปุ่นจะนำมาใช้แทนระบบผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคตั้งแต่วันที่1เมษายนปีหน้าโดยระบบ ESD มีเป้าหมายยกระดับทักษะแรงงานต่างชาติให้สามารถพัฒนาไปสู่แรงงานทักษะเฉพาะรองรับความต้องการแรงงานในภาคการผลิตก่อสร้างเกษตรกรรมและการดูแลผู้สูงอายุซึ่งญี่ปุ่นยังมีความต้องการจำนวนมากจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยทั้งนี้การที่ญี่ปุ่นเสนอให้ไทยเป็นประเทศแรกที่ลงนามใน MOC ฉบับดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพแรงงานไทยและจะช่วยรักษาโอกาสการจ้างงานโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมามีแรงงานไทยได้รับอนุญาตไปทำงานในญี่ปุ่นแล้ว 37,323 คนและยังทำงานอยู่ 21,306 คนโดยปัจจุบันยังมีตำแหน่งงานว่างรองรับแรงงานไทยกว่า 4,750 อัตราในภาคอุตสาหกรรมอาหารอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมทะเลและภาคเกษตรกรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ากาศข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ NEO
7: วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายระวังอย่าให้มียุงเริ่มต้นที่บ้านของตนเองตามหลัก3เก็บ3โรคได้แก่การเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่เป็นแหล่งเกาะพักของยุงลายเก็บน้ำคือดูแลภาชนะน้ำใช้และภาชนะขังน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่แต่การเทน้ำทิ้งจากภาชนะเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องล้างและขัดภาชนะรองรับเพื่อกำจัดไข่ยุงลายด้วยและการเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งยุงลายทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์เพราะยุงลายเกิดขึ้นใหม่ในทุกๆ7วันเช่นกันการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคไข้ซิก้าได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
8: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
9: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
10: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
11: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
10: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
11: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
12: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
13: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
14: สาธารณภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเรียนรู้ฝึกฝนวิธีป้องกันเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ในรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยอยู่กับดิฉันยุ้ยกนัชชาสำราญใจค่ะแป๊บเดียวเราก็เข้าสู่ปี2569กันแล้วนะคะสิ่งที่มาพร้อมกับลมหนาวและแดดแรงๆแบบนี้ที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือปัญหาฝุ่น PM 2.5 และภัยจากไฟป่าค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจและท่องเที่ยวอย่างจังหวัดชลบุรีของเราค่ะซึ่งปีนี้บอกเลยว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีทำกันบ้านมาหนักมากเพื่อยกระดับมาตรการเข้มงวดเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพี่น้องชาวชลบุรีแบบจัดเต็มเลยค่ะวันนี้เราจะไปเจาะลึกมาตรการสำคัญนี้จากคุณเดชาเรืองอ่อนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีที่จะมาเล่าถึงการวางระบบจัดการปัญหาให้เป็ดเสร็จและรวดเร็วไปติดตามกันค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายเดชาเรืองอ่อนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งสำนักงานปภ.ในฐานะที่เป็นเลขากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับโดยในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงหลังฤดูฝนนะครับก็ปัญหาภัยพิบัติที่จะตามมาในช่วงนี้ก็คือในเรื่องของปัญหาในเรื่องของหมอกควันไฟป่าและก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับซึ่งสำนักงานปภ.จังหวัดในฐานะที่เป็นเลขาของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดปัจจุบันก็จังหวัดก็ได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรื่องไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5 นะครับซึ่งปภ.จังหวัดก็เป็นเลขาในการประสานในการบูรณาการกับทุกภาคส่วนนะครับที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหานะครับช่วงนี้ก็ก่อนเกิดเราก็ได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็มีการจัดประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานนะครับในการที่จะรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการต่างๆนะครับเพราะว่าติดตามปัญหาแล้วก็ในการเตรียมการเพราะว่าจังหวัดก็ได้ทั้งศูนย์บัญชาการแล้วก็จัดทำแผนในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5 แล้วแล้วก็ได้มีการสั่งการให้กับอำเภอทุกอำเภอและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอและท้องถิ่นเพื่อที่จะในการเตรียมการในการป้องกันเพราะว่าหลังจากฤดูฝนนะครับพื้นที่ต่างๆพวกหญ้าต่างๆมาเริ่มแห้งแล้วก็ปัญหาก็คืออัคคีภัยมันก็เริ่มเกิดนะครับก็เริ่มเกิดปัจจุบันก็เกิดอัคคีภัยในพื้นที่ค่อนข้างบ่อยมากนะครับในกรณีที่ไฟไหม้หญ้าข้างทางไฟไหม้ในพื้นที่ป่าต่างๆซึ่งตั้งแต่หลังหน้าฝนก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงปัจจุบันนะครับวันที่6มกราคม2569ปรากฏว่าจุดความร้อนที่ทางดาวเทียมที่ส่งมาจากคิดด้าก็คือในพื้นที่ชลบุรีเราเกิดถึง411จุดแล้วนะครับปัจจุบันนะจุดความร้อนแล้วก็เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ถึง4ครั้งพื้นที่เขตสปก47ครั้งนะครับแล้วก็พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ21ครั้งพื้นที่ริมทางข้างทางต่างๆนี้47แล้วก็พื้นที่เกษตร164ครั้งพื้นที่อื่นๆนะครับ128ครั้งอันนี้คือจุดความร้อนที่เกิดขึ้นซึ่งในส่วนต่างๆที่เราได้มีการประชุมเตรียมการก็จะได้ลงไปตรวจสอบจุดความร้อนต่างๆนะครับที่เกิดว่าที่เกิดแล้วมันมีการลุกไหม้แค่ไหนมันมีไหม้จริงไหมก็ได้มีการสั่งการให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับถ้าเป็นพื้นที่ป่าก็จะเป็นของพื้นที่ป่าอนุรักษ์กับป่าไม้ก็จะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่จุดความร้อนที่เกิดขึ้นหรือพื้นที่เกษตรก็ทางเกษตรก็จะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในการในจุดที่เกิดเหตุนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างบางครั้งก็อาจจะมีการเผาบ้างอะไรบ้างในส่วนนี้หรือพื้นที่ป่าหรือว่าพื้นที่ริมข้างทางที่เราเห็นไฟไหม้ข้างทางบ่อยครั้งตรงนี้ก็ให้พื้นที่ชุมชนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานเช่นทางหลวงชนบทเข้าไปในการตรวจสอบแล้วก็ในการเข้าไปดับไฟข้างทางและอีกส่วนนึงที่สำคัญนะครับช่วงนี้ก็คือก่อนที่จะเกิดอัคคีภัยหรือว่าเกิด PM 2.5 ปกติก็จะเริ่มที่ค่า PM จะสูงก็ในช่วงกลางเดือนมกราเดือนกุมภาพันธ์หรือ ถึงเดือนมีนาคมช่วงนี้ก็ค่า PM ก็จะค่อนข้างสูงกว่าช่วงอื่นเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่มีความกดอากาศสูงหรืออากาศมันปิดการฟุ้งกระจายของอากาศเข้าสู่พื้นที่ข้างบนไม่ได้ทำให้ค่า PM สูงที่เป็นที่ผ่านมานะครับก็ในส่วนนี้เราก็พยายามที่จะเตรียมการในการป้องกันก่อนนะอันดับแรกคือทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้กระจัดพวกไอ้เชื้อเพลิงต่างๆที่จะทำให้ไฟไหม้เช่นเกษตรเขาพยายามรณรงค์ในการไถกบหรือว่าในการเอาวัสดุต่างๆไปใช้เช่นเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกต่างๆนะครับหรือว่าตอนนี้ก็พื้นที่อนุรักษ์หรือพื้นที่เขาก็เรียกว่าเป็นการกำจัดเชื้อเพลิงในหรือที่เขาเรียกว่าการชิงเผานะครับเหมือนเมื่อวานก็ท่านผู้ว่าก็ได้โทรมาหาผมก็คือพื้นที่ที่ตำรวจภูธรภาค2ที่ริมภูเขาเห็นฟันขึ้นก็ได้ตรวจสอบไปปรากฏว่าอบต.หนองข้างคอกร่วมกับพื้นที่อนุรักษ์ในการชิงเผาโดยทำแนวกันไฟไว้เรียบร้อยเพื่อที่จะจัดการกับเชื้อเพลิงก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงที่ภัยแล้งจัดนะครับเพื่อเผาเชื้อเพลิงตรงนี้เนื่องจากว่าช่วงหลังฝนตกใหม่ๆยังมีความชื้นเวลาเผามันก็เผาเฉพาะใบไม้ใบหญ้าต่างๆพวกกิ่งไม้ต่างๆมันก็ไม่ได้ไหม้ไปด้วยตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงช่วงนี้ก็คือค่า PM มันยังน้อยเนื่องจากอากาศมันยังสามารถที่จะเข้าสู่บรรยากาศได้ทำให้ค่า PM ของเมื่อวานเนี่ยแค่20กว่าซึ่งค่า PM เกณฑ์มาตรฐานก็คือถ้าเกินกว่า 37.5 ก็คือเริ่มจะเป็นสีส้มส่งผลอันตรายต่อสุขภาพแต่ช่วงนี้ก็คือหลายพื้นที่พยายามที่จะจัดการกับเชื้อเพลิงนะครับเพื่อเตรียมการเพื่อที่จะไม่ให้เกิดในภาวะที่ PM สูงเหมือนที่ผ่านมานะครับอันนี้เราก็ดำเนินการมีข้อสั่งการไปให้อำเภอท้องถิ่นนะครับในการจัดการกับพื้นที่แล้วก็การเข้าไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในชุมชนในเรื่องของการห้ามเผาโดยเฉพาะสาเหตุหลักๆของปีที่แล้วนะครับที่ปีที่แล้วถือว่าในรอบ5ปีเลยที่จังหวัดชลบุรีเราก็เกิดปัญหาในเรื่องของไฟไหม้ป่าที่ค่อนข้างรุนแรงในรอบ5ปีปีที่แล้วนี่เกิดไฟไหม้ป่าถึง53ครั้งพื้นที่ป่าที่สูญเสียไปถึง 1,600 กว่าไร่นะครับปีที่แล้วสาเหตุหลักก็คือมีการเผาไร่เผาพื้นที่แล้วลุกลามเข้าพื้นที่ป่าแล้วก็การหาของป่าเราจะเห็นบ่อยปีนี้แล้วที่มีคนขึ้นไปหาของป่าแล้วก็ไปจุดไฟแล้วลุกลามเอาไม่อยู่นะครับและประเด็นที่3ที่สำคัญก็คือการเผาหญ้าที่สุสานซึ่งเป็นประเด็นของจังหวัดชลบุรีนะครับมาหลายปีแล้วเนื่องจากว่าเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าจังหวัดชลบุรีเรานี่คือมีพื้นที่สุสานเยอะแถวบ้านบึงศรีราชาหรือเขตอำเภอเมืองเองนะครับเวลาจะมีทางพิธีทางสำคัญของทางคนจีนใช่ไหมครับพิธีสุดจีนบ้างพิธีไหว้เจ้าต่างๆนะครับก็หนึ่งปีก็จะมีครั้งสองครั้งโดยเฉพาะเป็นช่วงต้นปีหรือว่าช่วงเมษาก็มีคนที่ดูแลสุสานนะครับซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆสุสานก็บางทีก็ไม่ได้ไปตัดหญ้าเขาใช้วิธีเผาเลยเผาเสร็จแล้วก็ปลูกหญ้าปลูกอะไรญาติพี่น้องมาก็สวยงามเรียบร้อยแต่ไม่รู้ว่าสุสานนี้ญาติพี่น้องที่อยู่ในหลุมนี้ร้อนไปแค่ไหนแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็เกิดขึ้นทุกครั้งแล้วก็พอเผาแล้วก็บางทีสุสานส่วนใหญ่ก็อยู่ริมภูเขาริมป่าก็ลุกลามขึ้นปีที่แล้วก็เผาแล้วลุกลามทำให้ไฟไหม้ป่าถึง6ครั้งไฟไหม้ป่าประมาณ150ไร่นะครับอันนี้คือจากสถิติของปีที่ผ่านมาปีนี้ทางจังหวัดก็ประชุมเตรียมการเมื่อวันที่26ธันวาคมท่านผู้ว่าก็เน้นย้ำสั่งการให้กับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการสุสานพี่น้องประชาชนที่ดูแลสุสานนะครับให้ดำเนินการตัดหญ้าอะไรเพื่อไม่ให้เผาไม่ให้ไฟลุกลามขึ้นพื้นที่ป่านะครับตรงนี้ก็พยายามที่จะดำเนินการเตรียมความพร้อมเตรียมการป้องกันแล้วก็หากสถานการณ์มันมีความรุนแรงนะครับเหมือนปีที่แล้วในช่วงปลายเดือนมกราคมจะ ังหวัดก็ประกาศเป็นเขตห้ามเผาเด็ดขาดพอเขตห้ามเผาเราประกาศห้ามเผาเด็ดขาดแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่นะครับโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีพรบ.สาธารณสุขใช่ไหมครับให้ประกาศทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ใช้กฎหมายพรบ.สาธารณสุขในการบังคับใช้กฎหมายปีที่แล้วก็ได้มีการบังคับแล้วก็มีการตรวจดำเนินคดีกับผู้ที่เผาที่บ้านบึงนะครับโดยใช้พรบ.ปรับสูงนะครับปรับสูงสุดถึง 25,000 บาทจำคุกไม่เกิน6เดือนนะครับในตรงนี้ก็พยายามที่จะชี้แจงพี่น้องชนให้เข้าใจหรือว่าถ้าไปเป่าป่านี้จำคุกยาวแล้วก็ปรับเยอะนะครับตรงนี้ก็พยายามที่จะประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วให้ชี้แจงประชาชนให้รับทราบว่าการที่ไปเผาโทษมันค่อนข้างรุนแรงนะครับเพื่อชี้แจงประชาพันธ์ก่อนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบก่อนว่าถ้าท่านไม่เชื่อฟังแล้วจังหวัดประกาศเขตห้ามเผาก็ท่านก็อาจจะต้องโดนถูกจับถูกดำเนินคดีซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือทางราชการไม่อยากทำนะครับต้องฝากพี่น้องประชาชนว่าแต่ว่าเพื่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวชลบุรีโดยเฉพาะในช่วงที่ค่า PM ค่อนข้างสูงซึ่งตรงนี้มันจะส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวชลบุรีทั้งหมดส่งผลกระทบต่อครอบครัวของท่านพี่น้องของท่านเด็กเล็กต่างๆหรือว่าบางคนพี่น้องประชาชนที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะทำให้อาการที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยว่าตรงนี้ก็พยายามที่จะหยุดการเผานะครับบางทีไฟลุกลามอาจจะไปไหม้บ้านเรือนของท่านนะครับตอนนี้พอเกือบทุกวันนะครับที่ไฟไหม้แล้วต้อง

0: มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้ท้องถิ่นทุกท้องถิ่นนะครับเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงพร้อมที่จะเข้าไปดับไฟในพื้นที่นะครับเพราะว่าที่อื่นถ้าท่านแจ้งมาก็อยู่ไกลถ้าแจ้งท้องถิ่นนะครับหรือว่าถ้าท่านดูแล้วแจ้งท้องถิ่นแล้วปรากฏว่ายังไม่ได้ดำเนินการต่างๆก็อาจจะแจ้งสายด่วน1784ที่ปป.จังหวัดนะครับซึ่งปป.จังหวัดก็จะมีเจ้าที่คอยประสานหาในอีกทางหนึ่งนะครับถ้าท่านเห็นไฟไหม้ต่างๆนะครับท่านก็สามารถที่จะแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านหรือว่าแจ้งดับเพลิง199นะครับหรือสายด่วน1784ซึ่งมันจะไปที่ปป.กลางเขาจะส่งต่อมาที่ปป.จังหวัดอีกครั้งนึงซึ่งทางปป.ก็จะได้ประสานไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับทางพพก็จะดูเคสว่าถ้าเป็นเคสเล็กๆท้องถิ่นก็รับไหวถ้าเคสใหญ่ก็ต้องประสานหน่วยงานข้างเคียงเข้าไปนะครับหากไฟไหม้ป่าบนภูเขาท้องถิ่นเอารถดับเพลิงขึ้นไปดับไม่ได้ก็พพก็จะได้แจ้งไปทางพื้นที่อนุรักษ์หรือว่าทีมดับของไฟป่าของป่าไม้ที่จะเข้าไปดับบนภูเขานะครับตรงนี้เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมมีการประชุมแล้วก็มีการประสานการปฏิบัติอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับปีนี้ก็หวังว่าภัยพิบัติหรือว่าไฟป่าคงจะเกิดไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วนะครับซึ่งณวันนี้ก็เกิดแล้วนะครับเกิด3ครั้งแล้วนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีก็ตอนนี้ก็ป่าไม้ที่พื้นที่อำเภอศรีราชาก็ไฟไหม้ไปป่าไปประมาณสัก21ไร่แล้วตอนนี้นะครับที่เกิดในพื้นที่แล้วก็หวังว่าพี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตานะครับที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วอีกอย่างนึงก็คือช่วยกันที่จะไม่จุดไฟนะครับบางท่านก็อาจจะจุดนิดเดียวปรากฏว่าปัจจุบันนี้คือลมแรงท่านก็เห็นว่าจุดนิดเดียวถ้าดับไม่สนิทนะครับแล้วมันเป็นหญ้าแห้งอะไรแห้งแป๊บเดียวมันก็ลุกลามใหญ่โตตรงนี้ก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนว่าถ้าเป็นไปได้ไม่พยายามที่จะจุดไฟก่อไฟต่างๆหากท่านจำเป็นต้องจุดนะครับขอให้ดับสนิทนะครับดับสนิทหรือว่าต้องเอาน้ำดับให้สนิทเลยเพราะว่าตรงนี้ก็จะได้ไม่ไปลุกไหม้ต่อไปนะครับตรงนี้พอได้มีการจัดทำแผนแล้วก็มีข้อสั่งการไปให้11อำเภอนะครับตั้งศูนย์บัญชาการของอำเภอแล้วแล้วก็เมื่อวันที่26ธันวาที่ผ่านมาท่านผู้ว่าได้สั่งการอำเภอทั้งหมดแล้วในการดำเนินการก็คือเป็นไปแนวทางเดียวกันนะครับเราก็จะมีให้อำเภอจะแยกพื้นที่ต่างๆนะครับก็พื้นที่ป่าก็พื้นที่อนุรักษ์กับป่าไม้รับผิดชอบพื้นที่เกษตรก็ทางเกษตรในพื้นที่กับท้องถิ่นจะรับผิดชอบพื้นที่ในชุมชนหมู่บ้านข้อให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอในการเข้าไปกำกับดูแลในการรับผิดชอบในการที่จะป้องปรามพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ในการเข้าไปรับเวลาเกิดภัยแล้วก็ที่สำคัญอีกก็คือพื้นที่สองข้างทางซึ่งเราจะเห็นว่าเกิดขึ้นบ่อยตรงนี้ก็ได้สั่งการให้กับทางแขวงทางหลวงทางหลวงชนบทแล้วก็ท้องถิ่นเพราะว่าทางส่วนใหญ่เป็นทางของอบต.เทศบาลนะครับหรือว่าเมืองพัทยาได้สอดส่องดูแลที่สำคัญก็คือเข้าไปตัดหญ้าข้างทางเราจะเห็นหญ้ารกใช่ไหมครับหรือว่าเก็บขยะต่างๆเพื่อที่จะป้องกันหรือลดปริมาณเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นหากมีเหตุไฟไหม้พร้อมที่จะเข้าไปดับอย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้เราก็ได้สั่งการเตรียมความพร้อมแล้วซักซ้อมนะครับตรงนี้ก็ได้เตรียมความพร้อมตลอดครับ
1: ค่ะในส่วนของการป้องกัน PM 2.5 นะคะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับก็ในตรงนี้ก็อยู่ในแผนผู้ว่าก็ได้สั่งการนะครับในส่วนของค่า PM คือมันจะเกิดอยู่ในส่วนของรถยนต์นะครับตอนนี้ก็ได้สั่งการให้ทางขนส่งได้มีการตรวจรถอย่างเข้มข้นแล้วก็ตำรวจก็จะมีเครื่องตรวจควันดำอีกส่วนหนึ่งแล้วก็กรมควบคุมมลพิษนะครับที่13ตอนนี้ในพื้นที่ก็จะมีชุดตรวจตอนนี้ก็เริ่มตั้งด่านตรวจอย่างเข้มข้นตรวจแล้วก็ตอนนี้ค่าควันดำลดลงนะครับจาก30เหลือ20แล้วตอนนี้ตามข้อมูลข่าวสารนะครับตรงนี้ก็รถต่างๆก็คือต้องไปดูแลน้ำมันเชื้อเพลิงท่อไอเสียต่างๆนะครับที่จะปล่อยควันดำออกมาให้น้อยลงในส่วนนี้ก็ได้มีการตั้งจุดตรวจและสั่งการในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้สั่งการในที่ประชุมนะครับให้หน่วยงานเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอุตสาหกรรมจังหวัดร่วมกับท้องถิ่นในพื้นที่เข้าไปตรวจโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงในการปล่อย ค่า PM 2.5

0: นะครับตรงนี้ได้สั่งการและอีกส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝุ่นละอองจากการก่อสร้างท่านผู้ว่าก็เน้นย้ำให้กับโยธาธิการผังเมืองจังหวัดในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลในการก่อสร้างแล้วก็ท้องถิ่นที่ของช่างท้องถิ่นต่างๆเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้ไปดูมาตรฐานเพราะว่าในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ต่างๆก็จะมีกฎหมายเคร่งครัดว่าต้องมีอุปกรณ์ปกคลุมไม่ให้เกิดฝุ่นละอองต้องมีการฉีดน้ำต่างๆนะครับหรือว่ากรณีที่เหมืองต่างๆเนี่ยบ่อดินหรือว่าโรงโม่ต่างๆนะครับจะมีข้อกำหนดว่าต้องมีการฉีดน้ำต้องมีการล้างล้อรถก่อนจะออกในพื้นที่แล้วพื้นที่เส้นทางต้องมีใช้รถเอาฉีดพ่นน้ำไม่มีเกิดฝุ่นละอองตรงนี้ก็ได้สั่งการไปอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะให้ทุกคนทำไปพร้อมกันไม่ใช่ว่าเราไปควบคุมการเผาอย่างเดียวในภาคอุตสาหกรรมก็ไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ก็ทำไปหมดพร้อมกันหมดเลยนะครับเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านรวมไปถึงทางสาธารณสุขนะครับเนื่องจากว่าเราก็ไม่รู้ว่าค่า PM มันจะเกิดตอนไหนหรือยังไงสาธารณสุขก็ต้องติดตามคว้าระวังอย่างใกล้ชิดตอนนี้ก็ทางปภ.ก็กรมควบคุมมลพิษแล้วก็สาธารณสุขนะครับเราก็มีชุดติดตามอยู่ทุกวันก็คือดูค่า PM ที่เกิดขึ้นแล้วก็สาธารณสุขก็ตอนนี้ก็พยายามดูเตรียมห้องปลอดฝุ่นเพื่อที่จะหากมีค่า PM ที่มันสูงเกินกว่ามาตรฐานแล้วมีพี่น้องประชาชนที่อาจจะบางคนอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจต่างๆนะครับเตรียมห้องปลอดฝุ่นเตรียมหลายพื้นที่เพื่อที่จะรองรับกับพี่น้องประชาชนในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในการเตรียมประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนใส่หน้ากากอนามัยนะครับถ้าคนไหนที่แพ้เยอะก็อาจจะต้องใส่ระดับไอ้หน้ากากไอ้ตัว95นะครับตรงนี้เพราะว่าตอนนี้ก็คือได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าตอนนี้ค่า PM ในพื้นที่เราเท่าไหร่แต่ละท่านก็จะได้รับทราบว่าตอนนี้ค่า PM ในพื้นที่เราเกินมาตรฐานแล้วเวลาท่านจะออกไปข้างนอกท่านอาจจะต้องมีหน้ากากอนามัยต่างๆเตรียมความพร้อมกับตัวเองด้วยนะครับตรงนี้ก็พยายามที่จะสื่อสารข้อมูลผ่านประชาสัมพันธ์จังหวัดส่วนต่างๆเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับ
1: ค่ะอยากให้หัวหน้านะคะช่วยอธิบายถึงห้องปลอดฝุ่นนะคะที่จะช่วยในการดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ค่ะ
0: ครับก็สาธารณสุขก็ตามโรงพยาบาลพื้นที่ต่างๆก็อาจจะเตรียมห้องปลอดฝุ่นก็คือก็เป็นห้องที่คิดว่าไอ้ไม่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 นี่มันไม่สามารถลดลอดเข้าไปในห้องได้มากกว่ามาตรฐานแต่มันคงเข้าได้ตราบใดที่เรามีลมหายใจแต่ว่าเป็นห้องที่ถือว่าเป็นห้องที่เขาเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการกรองฝุ่นละอองเพื่อที่จะให้ค่าฝุ่นละอองค่ามาตรฐานที่คนที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจต่างๆช่วงที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงกว่ามาตรฐานก็เข้าไปอยู่ในห้องปลอดฝุ่นนะครับบางทีเราอยู่ในบ้านถ้าเราไม่มีอุปกรณ์เครื่องกรองอากาศต่างๆฝุ่นละอองมันก็เล็ดลอดเข้ามาในบ้านเราได้นะครับบางทีเหมือนเราอยู่ในห้องเนี้ยเราคิดว่า อยู่ในห้องแล้วมันน่าจะไม่มีฝุ่นนะครับพอเครื่องวัดฝุ่นมามันเข้ามาได้แต่ส่วนห้องปลอดฝุ่นเขาก็จะมีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่จะกรองฝุ่นต่างๆทำให้ค่าฝุ่นละอองในห้องมันน้อยกว่าข้างนอกเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจต่างๆเข้ามาอยู่ในห้องสถานที่ที่ทางสาธารณสุขเตรียมไว้นะครับเขาจะได้ปลอดภัยคือฝุ่นละอองเราก็ต้องแก้ที่ต้นกำเนิดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือพอเราแก้ต้นกำเนิดแล้วก็คือเหมือนเรากำกับในเรื่องของการเผาต่างๆแล้วในส่วนอื่นก็อาจจะต้องมีกฎหมายในเรื่องปัจจุบันก็เช่นค่าฟันลำตอนนี้ขนส่งเขาออกมาแล้วจากไม่เกิน30ตอนนี้ก็เหลือแค่20หรือว่าในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับการปล่อยฝุ่นละอองออกมาสู่ระบบอากาศที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานอันนี้อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะถ้าฝุ่นละอองขนาดเยอะก็อาจจะใช้รถฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ที่เขตชุมชนเพราะถือว่าพอละอองแล้วสามารถที่จะไปลดฝุ่นละอองในพื้นที่หรือว่าพื้นที่ถนนต่างๆใช่ไหมครับบางทีอาจจะต้องล้างถนนถ้าเกิดเยอะๆจริงๆเพราะหลายพื้นที่เหมือนผมเคยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีมันเกิดเกินร้อย ก็ต้องสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอารถน้ำรถดับเพลิงมาฉีดพ่นน้ำล้างถนนต่างๆหรือว่าฉีดพ่นอาคารต่างๆเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้เราก็พยายามทำให้มันลดได้มากที่สุดแต่ว่าจริงๆก็คือต้นตอการเกิดฝุ่นการแก้ให้ประสบความสำเร็จเราต้องไปดูว่าต้นตอที่จะทำให้เกิด PM มันมาจากไหนบ้างซึ่งมันมาจากหลายแหล่งนะครับเพราะว่าในปัจจุบันก็คือ1การเผาเป็นส่วนหนึ่งไอ้เครื่องจักรรถจักรรถยนต์เหมือนในกรุงเทพเนี่ยการเผาน้อยแต่ว่าปริมาณการจราจรที่มันหนาแน่นก็ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งกับบรรยากาศข้างบนอากาศมันเหมือนฝาชีครอบไว้ความกดอากาศสูงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผ่านมาเป็นปัจจัยที่เราเข้าไปแก้ได้ยากมากก็คือการเผาประเทศเพื่อนบ้านบ้านเราเราเห็นบ้านเราจุดฮอตสปอตน้อยแต่เพื่อนบ้านเราแดงเถือกเลยซึ่งอากาศข้างบนนะครับมันไม่มีกำแพงกั้นถ้าสูงขึ้นไปสัก500เมตรจากระยะอากาศหรือ 1,000 เมตรนะครับมันโล่งๆมันมาจากเพื่อนบ้านเราลมมันพัดมาได้ตลอดนะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ค่า PM 2.5 ที่เราทำเต็มที่แล้วบางครั้งมันทำไมมันยังสูงอยู่นะครับปัจจัยต่างๆตรงนี้แต่ที่สำคัญนะครับก็อาจจะฝากพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่เราช่วยได้มากสุดคือเราการป้องกันตัวเองนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเรามีมาตรวัดว่าค่า PM 2.5 ตอนนี้มันเกินมาตรฐานแล้วตอนนี้มันเป็นสีเหลืองหรือเป็นสีส้มตอนนี้มันเป็นสีแดงในฐานะที่เราเห็นค่าต่างๆที่มันเกินกว่ามาตรฐานมันเริ่มส่งผลอันตรายต่อสุขภาพก็ฝากพี่น้องประชาชนในการที่จะป้องกันใส่หน้ากาก N95 หรือว่าถ้าทั่วไปท่านก็อาจจะใส่หน้ากากอนามัยธรรมดาก็ได้โดยเวลาออกไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับต้องฝากพี่น้องประชาชนแล้วท่านที่เป็นโรคคอผืดหรือระบบหายใจตรงนี้ท่านก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหากเกิดอาการก็ต้องรีบปรึกษาแพทย์นะครับก็ส่วนหนึ่งก็เริ่มจากพวกเราที่ผมได้นำเรียนนะครับว่าทั้งพี่น้องประชาชนหรือภาคเอกชนนะครับในการลดปริมาณขยะนะครับในการคัดแยกขยะในส่วนนี้ถ้าเราลดคัดแยกขยะได้แทนที่เราจะไปเผาเราส่งเข้าระบบในส่วนหนึ่งแล้วก็พี่น้องประชาชนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องรถยนต์ในการตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้มีความสมบูรณ์ปล่อยควันพิษน้อยที่สุดในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ชลบุรีก็ถือว่าโรงงานเยอะอยู่อันดับต้นๆของประเทศไทยก็ต้องฝากท่านผู้ประกอบการนะครับในการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรในโรงงานนะครับหรือวิธีการที่จะลดค่า PM 2.5ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโรงงานหลายโรงมันเป็นโรงงานรุ่นเก่าการปล่อยควันต่างๆอาจจะเพิ่มขึ้นท่านบำรุงรักษาหรือว่าการสอบสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์บางส่วนนะครับเพราะว่าที่ได้คุยกับทางผู้เชี่ยวชาญอาจจะมีอุปกรณ์ที่จะลดค่า PM ในส่วนนี้ท่านอาจจะลงทุนเพิ่มอีกนิดนึงแต่ก็จะช่วยให้สังคมเมืองชลบุรีน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับต้องฝากแล้วก็สุดท้ายก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับในการดูแลสุขภาพนะครับให้ติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่อง PM 2.5 เพราะตอนนี้ไม่ว่าทางสิ่งแวดล้อม13ประชาสัมพันธ์หรือปปจังหวัดนะครับทำงานร่วมกันมีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์หรือว่าเพจของประชาสัมพันธ์อยู่ทุกวันนะครับท่านสามารถประสานติดตามข้อมูลจะได้รู้สถานการณ์ว่าตอนนี้จังหวัดชลบุรีค่า PM เป็นไงบ้างท่านก็จะได้เตรียมตัวนะครับออกไปไหนค่า PM สูงจะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อดูแลสุขภาพให้ทุกคนปลอดภัยทุกคนนะครับ
2: ได้ฟังข้อมูลจากหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีแล้วอุ่นใจขึ้นเยอะเลยนะคะมีทั้งการจัดตั้งวอร์รูมสแตนด์บายรอช่วยพวกเราตลอด24ชั่วโมงและที่สำคัญที่สุดพวกเราทุกคนก็ต้องช่วยกันด้วยนะคะไม่เผาในที่โล่งและช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่ออากาศที่สะอาดของลูกหลานเราค่ะใครพบเห็นเหตุไฟป่าหรือการลักลอบเผาแจ้งด่วนที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ทันทีสำหรับช่วงนี้ ี้หมดเวลาของรู้ทันสารพันภัยแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
3: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
5: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดร.ศิรวัฒน์คลองบุญจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ผมและทีมงานธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมมายังจังหวัดชลบุรีอำเภอพระนครนิคมและก็ที่แห่งนี้นะครับคือวัดหัวถนนตำบลหัวถนนอำเภอพระนครนิคมจังหวัดชลบุรีโดยมีท่านพระครูปุญญาวรคุณนะครับเป็นเจ้าอาวาสวัดหัวถนนและท่านยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลสะสี่เหลี่ยมนะครับท่านผู้ชมครับชุมชนของวัดหัวถนนนั้นประกอบด้วยชาวไทยและก็ลาวโดยเฉพาะในอดีตนั้นมีชาวลาวอพยพเข้ามามีพระธุดงค์จากประเทศลาวนะครับได้นำหลวงพ่อติ้วนะครับซึ่งเป็นแกะสลักจากไม้นะครับแล้วก็มีประเพณีที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์มันปีใหม่ของไทยก็จะนำหลวงพ่อติ้วนี้นะครับมาแห่รอบหมู่บ้านเป็นที่เคารพสักการะบูชาวัดแห่งนี้มีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆมากมายเลยครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมสิ่งที่น่าสนใจเหล่านั้นพร้อมกันเลยครับ

0: ครับท่านผู้ชมครับผมอยู่ภายในอุโบสถของวัดหัวถนนนะครับอยู่กับท่านพระครูปุญญาวรคุณเจ้าวาดวัดหัวถนนเจ้าคณะตำบลสัตว์สี่เหลี่ยมนะครับจะได้น้อมการวัฒนการถามท่านพระครูนะครับเกี่ยวกับการก่อสร้างอุโบสถการขอพระราชทานวิสุขามัสสีมารวมทั้งการบูรณะพระประธานภายในอุโบสถครับนมัสการครับท่านพระครูครับ
1: เจริญพรสาธุชนญาติโยมทั้งหลายอาตมาอยู่ในโรงอุโบสถวัดหัวถนนซึ่งอุโบสถหลังนี้วางศิลาฤกษ์เมื่อปีพุทธศักราช2498แล้วก็ก่อสร้างมาเรื่อยจนได้รับวิสุงคาเมื่อปีพุทธศักราช2502โบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์หลังที่2แล้วก็เพิ่งบูรณะอุโบสถเสร็จไปเมื่อปลายปีที่แล้ว2567และปีนี้ก็มีการบูรณะพระประธานปิดทองพระประธานโมคคัลลาสารีบุตรใหม่ตลอดจนบูรณะแท่นพระประธานซึ่งมีการชำรุดทองถูกน้ำในภาคเลี้ยวเช็ดถูมันก็เลยกระด่างกระดำก็บูรณะใหม่ก็กำลังเริ่มอยู่ในนี้อันที่จริงแล้ววัดหัวถนนเนี่ยนะเดิมชื่อวัดในมีอุโบสถหลังเก่าอยู่เมื่อด้านทางด้านขวาของอาตมาอุโบสถเนี่ยตรงที่จอดรถตรงนี้อุโบสถหลังเก่าเนี่ยได้วิสุงคาเมื่อปีพ.ศ.2445ตรงกับ121ปีรัตนโกสินทร์แต่ว่าด้วยความชำรุดแล้วก็เลยสร้างอุโบสถทางนี้ซึ่งก็วางศิลาฤกษ์ดังที่กล่าวไปคือปี2598แล้วก็ขอสร้างเรื่อยมาแล้วก็ได้ผูกพัดพระศรีมาเมื่อปี2529แล้วปีนี้ปีที่แล้ว2567ก็ได้บูรณะใหญ่ทั้งหมดทั้งหลังมูลค่าในการบูรณะก็ประมาณ5ล้านกว่าบาทคือเสามันแตกช่างวิศวกรก็มาบอกว่าไหนๆก็ทำแล้วก็เปลี่ยนเสาทั้งหมด28ต้นเปลี่ยนใหม่หมดนะเสาที่เห็นอยู่นี่แล้วก็ทาสีใหม่ที่โยมเห็นนี่ตัวเสียใหม่หมดแล้วก็ทีนี้มาเข้าว่าปีนี้ก็ได้บูรณะพระปฏิมาองค์เดิมที่จำรุดของวัดหัวถนนพระพุทธรูปองค์นี้สร้างดำริโดยพระธรรมโกษาจารย์อดีตเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีสมณศักดิ์สุดท้ายของท่านก็คือพระพิมลธรรมเป็นคนตั้งชื่อให้เป็นคนหาญาติโยมมาเป็นเจ้าภาพเป็นพระก่อปูนก่อเป็นพระปูนประกอบเป็นชิ้นส่วนแล้วก็ลงรักปิดทองซึ่งคนที่เป็นเจ้าภาพในการสร้างทั้งหมดก็คือนางสาวอังหวยอินทศูนย์ท่านเจ้าคณะจังหวัดองค์ที่ชื่อว่าพระธรรมโกษาจารย์จึงตั้งชื่อว่าพระพุทธโลกเชษฐ์มงกุฎเพชรพุทธคุณอินทศูนย์อภิปูชนีนี่คือชื่อของพระประธานองค์ปัจจุบันองค์ที่อยู่ด้านหลังของอาตมานี่คือคุณยมอังหวยอินทศูนย์เนี่ยสร้างทั้งหมดเลยทั้งพระพุทธรูปเป็นพระประธานโมคคัลลาสารีบุตรตลอดจนแท่นทีนี้ก็บูรณะใหม่ทั้งหมดดังนั้นใครที่มีจิตศรัทธาอาจจะร่วมบริจาคกับทางวัดก็ได้ในบัญชีของวัดเลขที่209044 2816ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดหัวถนนอันนี้รับบริจาคในการที่จะก่อสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วหลังจากเสร็จการบูรณะพระประธานแล้วก็มีรายการที่จะก่อสร้างต่อไปก็คือศาลาปฏิบัติธรรมและกุฏิท่านเจ้าอาวาสและพระภิกษุทั้งหลายที่ขึ้นเป็นรูปแบบไว้เป็นโมเดลให้ญาติโยมได้เห็นแล้วเจริญพร

ครับท่านผู้ชมครับตามที่ท่านพระครูบุญญาวรคุณนะครับท่านเจ้าวาดวัดวัฒนนท์เจ้าคณะตำบลสะสี่เหลี่ยมนะครับท่านได้กล่าวแล้วนะครับว่าอุโบสถหลังนี้นะครับขอพระราชทานวิสุงคามสีมา2502ในการมีการปลูกพัทธสีมานะครับและตอนนี้ท่านกำลังบูรณะพักประธานภายในอุโบสถรวมทั้งมีการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและกุฏินะครับสาธุชนที่มาที่วัดหัวถนนแล้วจะได้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมพระในสงฆ์ก็จะย้อนไปหาท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านนะครับท่านใดมีกุศลเจตนามีจิตศรัทธาจะร่วมบุญหน้าพระประธานได้บุญมากนะครับผิวพรรณผ่องใสประดุจทองคำและก็ศาลาปฏิบัติธรรมให้ที่พักที่อาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ร่วมบริจาคร่วมกับทางวัดหัวถนนตามบัญชีที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมบุญกัน

0: การนมัสการครับ
1: เจริญพรโยม
0: ครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่กับท่านพระครูบุญญาวรคุณเจ้าวาดวัดหัวถนนเจ้าคณะตำบลศาสิเหลี่ยมนะครับอยากจะให้พระอาจารย์นะครับเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อติ้วนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับนมัสการคร
1: ับ เจริญพร
2: หลวงพ่อติ้วที่ประจำอยู่ที่วัดหัวถนนคือองค์ใหญ่องค์นี้ที่ไม่มีสบายผมนะคะนี่องค์นี้แล้วก็เบื้องขวาแล้วก็เบื้องซ้ายนี่3องค์ประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อเตี้ยววัดหัวถนนนี่มาจากประเทศลาวเวียงจันทน์ในต้องย้อนรอยกลับไปถึงสมัยพระเจ้าอนุวงศ์ของประเทศลาวซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวของเราก็คือรัชกาลที่3แห่งราชวงศ์จักรีได้เกิดมีปัญหากรณีพิพาทแล้วเกิดการสงครามยกไปตีนครเวียงจันทน์ประเทศลาวก็กวาดต้อนชุมชนชาวลาวเอามาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาอยู่ที่บ้านหัวถนนแต่เดิมนี่ก็ไม่ได้เรียกวัดหัวถนนตรงนี้จะเรียกว่าวัดในก่อนซึ่งตรงกับวัดนอกที่อยู่ชายทุ่งซึ่งไม่มีคนมันการเกิดการสัญจรลำบากก็ย้ายมาอยู่ที่วัดในแห่งนี้ก็เอาหลวงพ่อเตี้ยวเรามาด้วยนะหลวงพ่อเตี้ยวเนี่ยก็มากับชุมชนชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่แล้วรัชกาลที่3ก็ตั้งหัวหน้าคนลาวให้ดูแลคนลาวด้วยกันแล้วก็ประเพณีของคนลาวเวียงจันทน์นี้ก็คือมีการนมัสการปิดทองแล้วก็นำออกแห่รอบหมู่บ้านเมื่อก่อนนี้จะออกรอบหมู่บ้านจริงๆแต่ด้วยสภาพปัจจุบันนี้ก็ไปในหมู่บ้านไปตามถนนคอนกรีตแล้วเมื่อก่อนนั้นรอบท้องนาถ้าคุณโยมพิธีกรมาเนี่ยจะเห็นว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนั่นแหละตรงนั้นน่ะยังไม่ได้ขุดคลองก็แต่ล่อหมู่บ้านเลยเพราะว่าชุมชนหัวถนนแต่เดิมเนี่ยมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆแต่ก็เป็นที่น่าแปลกว่ากลุ่มที่ตั้งวัดหัวถนนเนี่ยเรียกว่าเกาะกลางแล้วก็เกาะบ้านเหนือแต่เกาะบ้านเหนือเนี่ยไปอยู่ทางทิศใต้นะเกาะบ้านใต้คือหน้าวัดเนี่ยไปอยู่ทางทิศเหนือซึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเป็นเพราะอะไรอาตมาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของการน้ำจะไหลมาทางทิศใต้ขึ้นอยู่ทางทิศเหนือและตรงนี้เป็นเรียกว่าบ้านก่อกลางเป็นที่ตั้งวัดหัวถนนเรานี่นะเป็นชุมชนชาวลาวแล้วก็ประเพณีอันหนึ่งก็ดังที่กล่าวมาก็คือเปิดให้สาธุชนญาติโยมทั้งหลายเนี่ยมานมัสการปิดทองแล้วในวันที่15เมษายนเนี่ยก็จะมีการเริ่มเปิดงานประจำปีขององค์หลวงพ่อเตี้ยวแล้วก็จะไปสิ้นสุดในวันที่19ก็คือวันแห่รอบหมู่บ้านดังกล่าวอันนี้คือประวัติความเป็นมาโดยย่อๆหากใครสงสัยแล้วก็สามารถสอบถามมาทางหมายเลขที่ทางรายการเขาจะขึ้นให้ทางอาตมาส่วนการมากราบไหว้แล้วบุคคลมักจะมีการที่จะพกพาเหรียญหลวงพ่อเตี้ยวหรือวัตถุมงคลหลวงพ่อเตี้ยวที่ทางวัดได้จัดสร้างเนี่ยส่วนมากที่มาพูดกันก็คือด้านทางเมตตาแล้วก็แคล้วคลาดนะแคล้วคลาดแล้วก็มีโชคลาภก็หมายความว่ามีบางคนน่ะมาขอก็ได้โชคลาภแต่เรื่องโชคลาภนี่อาตมาไม่อยากจะให้ไปยึดติดนะเพราะมันเรื่องของบุญกรรมแต่ละคนเหมือนกันนะโยมน่าจะไปบอกว่ามาไหว้หลวงพ่อเตี้ยวแล้วจะต้องโชคดีทุกคนมีเอกลาภทุกคนนั้นไม่ใช่นะนี่ก็เรื่องที่เป็นอย่างนี้ก็คือด้านแคล้วคลาดน่ะแน่นอนว่าหลวงพ่อเตี้ยวเราเมื่อพกจิตตัวแฝงติดสร้อยห้อยคอแล้วจะมีความปลอดภัยในเรื่องของการเดินทางเจริญพร
0: ครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมจะพลาดนะครับวันที่15ถึง19เมษายนนะครับของทุกปีนะครับโดยเฉพาะปีนี้จะมีพิธีอัญเชิญนะครับหลวงพ่อติ้วนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แกะสลักจากไม้นะครับแห่รอบหมู่บ้านนะครับซึ่งจะมีวิถีชีวิตชุมชนชาวลาวชาวไทยนะครับเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ตื่นตาตื่นใจนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับมาที่ตำบลหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับที่นี่ครับวัดหัวถนนครับ

0: ับท่านผู้ชมครับใครที่มาที่วัดหัวถนนนะครับอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีแล้วนะครับที่วัดแห่งนี้นะครับมีหลวงพ่อติ้วนะครับซึ่งเป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และได้มีการทำเหรียญมีประสบการณ์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่พี่พระเด็จนะครับอยากจะให้คุณพี่พระเด็จได้เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับพุทธคุณเหรียญต่างๆครับเชิญครับพี่ครับ
1: อันนี้เป็นหลวงพ่อติ้วรุ่นร้อยองค์นะครับปี29ปีฝังลูกนิมิตผมได้มาตอนแต่งงานเจ้าวาดให้แล้วก็มีประสบการณ์ก็คือรถหกล้อทุบเหล็กทับแหลกทั้งคันเลยแต่ของคนผมเนี่ยรอดชีวิตได้เพราะหลวงพ่อติวองค์นี
0: ้ครับท่านผู้ชมครับแล้วเหรียญนี่อะไรพี่ครับเป็นเหรียญเนื้อทองคำใช่ไหมครับ
1: อันนี้เป็นเนื้อทองคำเหรียญแบบสร้างเมื่อปี2559ครับก็อันนี้เป็นเนื้อทองนะครับ
0: เจ้าผู้ชมครับคุณพี่ประเด็จนั้นเป็นสายมูโดยตรงนะครับของวัดหัวถนนนะครับแฟนพันธุ์แท้ปีสะสมเหรียญของวัดหัวถนนมากกว่าท่านพ่อเจ้าวาดอีกนะครับแล้วรุ่นนี้ก็เป็นเนื้อทองคำนะครับ2499มีทองคำทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งมีพุทธคุณเมื่อกี้นี่คุณพี่บอกแล้วนะครับมีประสบการณ์ตรงรถเล็บทับนะครับคุณพี่กับภรรยาก็รอดด้วยปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อติ้วนะครับท่านใดที่มาที่วัดหัวถนนแล้วนะครับก็ลองมาหาพี่พระเด็จดูนะครับการมาตรการท่านเจ้าวาดหรือมาเช่าบูชาที่ตู้ของวัดได้เลยนะครับหลวงพ่อติ้วนะครับเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านเลยครับสการถามพระอาจารย์ครับเหรียญของวัดของเรามีรุ่นอะไรบ้างครับอาจารย
2: ์อันนี้เหรียญรุ่นพ.ศ. 2499สร้างสมัยอดีตพระอุปัชฌาย์พระคุณนิวาสวรคุณอ่วมประภัสโรมี3กะไลกะไลทองกะไลเงินกะไลนาคสมัยนั้นจะเรียกกันอย่างนี้ไม่ได้เรียกกะไลทองแดงไม่ได้เรียกกะไลทองอย่างเดียวแต่เนื้อในเป็นสีเป็นเนื้อทองแดงเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าไปชุบกะไลให้ไปเป็นทองเงินแล้วก็หน้าอันนี้คือเหรียญรุ่นหนึ่งของวัดหัวถนนออกปีพ.ศ. 2499
0: ครับ
2: มารุ่นนี้เป็นรุ่นถือว่าเป็นรุ่นที่2ของวัดหัวถนนก็คือรุ่นพ.ศ. 2519
0: ครับ
2: รุ่นนี้ก็เรียกว่ารุ่นพระราชทานเพลิงพระครูนิวาสวรคุณนะออกในเนี่ยออกพุทธาภิเษกประมาณปีปลายปี2518มีหลวงปู่ทิมมาเป็นร่วมคณาจารย์ปกนั่งปกด้วย
0: นี่อ๋อพ่อซ้อน18หลวงปู่ทิมยังอยู่นะ
2: แล้วออก19ออกต้นปีพ.ศ. 19
0: ครับ
2: ส่วนเหรียญรุ่นนี้เป็นเนื้อทองคำครบรอบ25ปีโรงเรียนเอ้ยไม่ใช่ครบรอบที่อาตมาได้รับตำแหน่งเจ้าวาดเรียกว่าเหรียญย้อนยุคเจ้าวาดรูปที่17จะมีสัญลักษณ์อยู่ข้างหลัง
0: คร
2: ับ แต่ปีจะมีสัญลักษณ์ของอาตมาจะใต้แท่นนิดหนึ่งถอรอถอฐานรอเรืออยู่ในตัวเดียวกัน
0: อ
2: ันนี้จะมีจำนวนจำกัดนะประมาณ10เหรียญ
0: ครับผม
2: นี่คือเหรียญอุปติ้วส่วนนี้ก็คือรุ่นที่ท่านอดีตข้าราชการครูเพื่ออาตมาเนี่ยสะสมไว
0: ้
2: ทุกรุ่น
0: ค
2: ือท่านมีมากอาตมามีแค่รุ่นเดียวนะรุ่นของโรงเรียนวัดถนนวิทยา
0: ครับผม
2: เป็นเนื้อเงินกับเนื้อทองแดง
0: คร
2: ับ เป็นทองแดงไม่มีเนื้อทอง
0: ครับ
2: เขามีทอง
0: ครับสาธุครับ

ครับท่านผู้ชมครับในช่วงของการแสวงธรรมวันนี้นะครับทางรายการธรรมสัญจรจะได้กราบนมัสการถามท่านพระครูปุญญาวรคุณเจ้าอาวาสวัดหัวถนนเจ้าคณะตำบลสะสิเหลี่ยมนะครับได้ให้คติธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับพืชปฏิบัติในการดำเนินชีวิตนะครับขอกราบนมัสการครับ

ในวาระที่ทางรายการของช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ได้มาถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับพื้นที่ท้องถิ่นของตำบลหัวถนนตอนนี้อยู่ที่วัดหัวถนนอาตมาภาพในฐานะเจ้าอาวาสพระครูบุญญาวรคุณเจ้าอาวาสวัดหัวถนนเจ้าคณะตำบลสัตว์สี่เหลี่ยมก็อยากจะฝากข้อคิดให้บรรดาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายที่ชมรายการในภาวะปัจจุบันนี้ก็อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยมีสติรู้ทั่วรู้ทันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไปให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองในทางพุทธศาสนานี้ได้พระผู้มีพระเจ้าได้วางกฎในเรื่องของการมีสติไว้ว่าคนที่มีสตินี้จะไม่ตกไปในที่ชั่วจะไม่ทำอะไรที่มันเป็นเรื่องชั่วร้ายโดยกล่าวไว้เป็นพุทธศาสนสุภาษิตว่าสติเตสังนิวาเรนังผู้มีสติป้องกันเหตุชั่วร้ายอันจะบังเกิดมีกับตนกับสังคมได้ญาติโยมลองคิดและดูพินิจดูสังเกตดูว่าสังคมเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันจะขาดสติกันมากเด็กจะไม่มีสติจะคิดว่าตัวเองนี่มีความรู้จะไม่ให้ความเคารพนับถือไม่ให้เคเด็กผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอายุมากกว่าเกิดก่อนจะถือว่าตนเองเนี่ยมีความรู้แต่บางครั้งคนที่มีความรู้มากเนี่ยก็ขาดคุณธรรมขาดจริยธรรมขาดนิวาตธรรมคือความอ่อนน้อมถ่อมตนบางคนไม่อ่อนน้อมถ่อมตนแม้กระทั่งกับพ่อแม่ตัวเองครูบาอาจารย์จึงเป็นปัญหาของสังคมที่รัฐบาลเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้เห็นได้ว่าจะคิดว่าวิทยาการสมัยใหม่เนี่ยมันจะทำให้เปลี่ยนสังคมได้แต่ทุกคนที่ออกไปสู่ความคิดแบบนี้จะไม่ได้คิดเปลี่ยนตัวเองเลยนะไม่เคยคิดจะเปลี่ยนตัวเองไม่เปลี่ยนพฤติกรรมไม่เปลี่ยนกิริยาอาการของตัวเองตั้งแต่ในบ้านนอกบ้านจนถึงสู่สังคมภายนอกคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องสามารถเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนประเทศชาติได้อันนี้ก็เป็นส่วนที่อันตรายก็คือเรียกว่าขาดสติขาดความเป็นเดิมๆของสังคมไทยเนี่ยมีความเคารพกตัญญูกตเวทีนะลูกก็เคารพกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ลูกศิษย์ก็เคารพต่อครูบาอาจารย์ให้ความเคารพนับถือเพราะบุคคลดังกล่าวนี้จัดว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อสังคมไทยเรานะโดยพื้นฐานแล้วพ่อแม่เป็นสังคมที่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อลูกอย่างยิ่งยวดเลยเรามาถึงจุดนี้เราต้องอย่าลืมว่ามีพ่อแม่เป็นผู้สนับสนุนมีครูเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนเราจึงมีวันนี้ได้สุดท้ายนี้ก็ขออ้างคุณพระรัตนตรัยคุณงามความดีบารมีกุศลกรรมที่สาธุชนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้สร้างสมอบรมมาแต่อดีตจนปัจจุบันขอให้กุศลคุณงามความดีอันนั้นเป็นตบะเป็นเดชะทำชีวิตของญาติโยมทั้งหลายผู้ชมรายการนี้มีความสุขความเจริญตามคติกรรมดีที่ตนได้สร้างสมอบรมมาเป็นนิจเจริญพรเจริญธรรม

0: ครับท่านผู้ชมครับท่านพระครูปุญญาวรคุณท่านก็ได้ให้หลักคติธรรมก็คือเรื่องสติมาปัญญาเกิดนะและท่านก็อ้างพระพุทธพจน์นะครับพระพุทธวจนะว่าสติเตส
1: ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐให้ลุล่วงก่อนสิ้นสุดอัตราเดิมในวันที่24กรกฎาคมนี้โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้นางสุปฏีสุคำพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับเคลื่อนการเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาให้ได้ข้อสรุปก่อนอัตราภาษีปัจจุบันจะเส้นสุดตรงซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงวันที่24กรกฎาคมนี้เนื่องจากสหรัฐได้สรุปข้อตกลงกับหลายประเทศทั้งในอาเซียนและประเทศเศรษฐกิจหลักเช่นสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทำให้ไทยมีเวลาในการต่อรองไม่มากนักโดยนายกรัฐมนตรีกำชับว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศภาคการส่งออกผู้ประกอบการเกษตรกรและแรงงานไทยทั้งระบบจึงต้องเร่งรัดและทำให้รอบครอบยึดผลประโยชน์ประเทศเป็นหลักแต่ต้องไม่ปล่อยให้ไทยเสียโอกาสในการค้าโลกทุกหน่วยงานต้องเร่งทำงานเพื่อให้การเจรจาภาษีกับสหรัฐได้ข้อสรุปที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดกนิกาเจ้าสายรายงาน
6: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความโปร่งใสนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนเป็นการยกระดับกติกาการค้าขายสินค้าภายในอาเซียนให้ทันสมัยขึ้นมีสาระสำคัญช่วยลดอุปสรรคทางการค้าเพิ่มความโปร่งใสใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้นเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เข้าถึงข้อมูลกฎระเบียบและโอกาสทางการค้าในอาเซียนง่ายขึ้นพิธีสารนี้ยังเพิ่มความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าภาวะวิกฤตและการค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนมีผลผูกพันและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่1มิถุนายน2570หลังประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินกระบวนการภายในให้ครบถ้วนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งปรับกลุ่มบุคคลนำรถเข้าพื้นที่ห่วงห้ามบริเวณสถานีนิเทศในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเป็นพินัย 10,000 บาทพร้อมย้ำห้ามกระทำการดังกล่าวอีกอย่างเด็ดขาด
8: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกลุ่มบุคคลนำยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่สถานีนิเทศเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบางและห่วงห้ามว่าได้สั่งการให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและไม่มีข้อยกเว้นโดยกำชับให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยการปรับเป็นพินัยสูงถึง 10,000 บาทพร้อมดำเนินการตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้สั่งการเด็ดขาดห้ามกระทำพฤติกรรมในลักษณะนี้อีกหากพบต้องระวังโทษทั้งจำและปรับสูงสุดรวมทั้งกำชับอุทยานแห่งชาติทุกแห่งให้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกเนื่องจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์การนำยานพาหนะเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบของกรมอุทยานอย่างชัดเจนปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: วันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
2: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
4: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่สมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานเนื่องในวันวิสาขบูชาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เนื่องในวันวิสาขบูชานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถานณวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ครับโดยมีพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับแล้วการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้นั้นก็มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาพุทธศาสนสถานสำคัญภายในวัดถ้ำเสือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งยกระดับวัดถ้ำเสือให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาและแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่สำคัญของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ด้วยครับซึ่งโครงการก่อสร้างดังกล่าวนั้นยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาก็สามารถร่วมสนับสนุนเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์อันจะนำมาสู่การเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสาธารณชนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรให้ทางกระทรวงมหาดไทยมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อเชิญไปปลูกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568เมื่อวันที่11พฤษภาคม2568ครับก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของราชอาณาจักรไทยและประชาชนชาวไทยซึ่งที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า1ปีแล้วและเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วไทยเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสัพพสิริมงคลของประเทศชาติกันต่อไปและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก็เช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานมหาดไทยจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศก็ได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วครับจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของจังหวัดต่างๆโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธานเลยครับเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569ในเวลา 20:39 นและก็ได้มีประชาชนภาษกนิกรไทยได้เข้าร่วมพิธีกันด้วยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวต่อไปครับพี่น้องไปกันที่เรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40คือรัฐออก60ประชาชนออก40เขาเริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40กันแล้วขั้นตอนใช้งานก็ง่ายผ่านจีวอลเล็ตรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่า รัฐบาลได้เปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รัฐบาลออก60ประชาชนออก40อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปครับเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนทั้งหลายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศไทยแล้วครับสำหรับประชาชนก็เริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและก็ตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายประชาชนจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้างQR code และประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินโดยระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติครับก่อนที่จะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักและทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการใช้หลักการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐช่วย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% ครับอย่างเช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐก็จะช่วยจ่าย60บาทและประชาชนจ่ายเอง40บาทครับในขณะที่กรณีซื้อสินค้า333บาทรัฐก็จะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทครับโดยภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนครับโดยวงเงินนั้นจะมีการตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ครับใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการผลักดันอุตสาหกรรมการบินไทยโดยนายกรัฐมนตรีชู EEC อู่ตะเภาเมืองการบินพร้อมรองรับไทยเป็น Aviation Hub และก็โลจิสติกของอาเซียนกันด้วยครับเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการบินไทยนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะและก็ได้พบและก็ให้ข้อมูลศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนในหลายเวทีเลยทีเดียวก็พบและครับว่าเอกชนฝรั่งเศสที่ได้ให้ความสนใจอุตสาหกรรมการบินของไทยก็ด้วยที่ตั้งที่ทำให้ไทยนั้นมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการบินหรือ Aviation Hubนี่แหละครับและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียนได้โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้นำเสนอศักยภาพด้านการบินของประเทศไทยทั้งในการประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยประจำภูมิภาคยุโรปการหารือกับสหพันธ์นายจ้างของฝรั่งเศสซึ่งก็มีผู้แทนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า38บริษัทเลยทีเดียวครับและการพบหารือกับบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสนั้นก็พบกันเป็นรายบริษัทครับโดยอุตสาหกรรมการบินศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและอุปกรณ์รวมถึงโลจิสติกส์ชั้นสูงก็เป็นหนึ่งในสาขาที่ได้รับความสนใจอย่างชัดเจนโดยจุดแข็งของประเทศไทยด้านการบินไม่ใช่เพียงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เท่านั้นแต่ก็อยู่ที่ความพร้อมของระบบรองรับทั้งห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่สนามบินอู่ตะเภาเมืองการบินภาคตะวันออกระบบรางท่าเรือโครงข่ายโลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรมตลอดจนแรงงานที่สามารถยกระดับทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงแล้วในขณะที่ภาคเอกชนฝรั่งเศสก็มีความแข็งแกร่งด้านการบินด้านอวกาศและด้านระบบป้องกันประเทศและนอกจากนี้ฝรั่งเศสเองยังมีความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีขั้นสูงกันด้วยจึงสอดรับกับทิศทางที่ประเทศไทยต้องการยกระดับ EEC ให้เป็นฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐบาลก็ได้มีการผนึกกับการบินไทยเปิดเกมเชื่อมเมืองหลักสู่เมืองรองดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวของผู้มีภาคด้วยครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญของภูมิภาคย้ำอีกทีนะครับผลักดันให้ไทยเป็น จุดหมายการเดินทางสำคัญของผู้มีภาคครับผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการโดยล่าสุดนั้นนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกรมท่าอากาศยานสถาบันการบินพลเรือนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อวางแนวทางเพิ่มเส้นทางบินและยกระดับการเชื่อมต่อการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้หารือกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแล้วครับในการเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดกระบี่นครศรีธรรมราชและอุดรธานีรวมไปถึงผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวศักยภาพอย่างเช่นจังหวัดกระบี่สุราษฎร์ธานีและหัวหินกันด้วยจากประเทศต้นทางที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงครับก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเรียกว่าบินตรงมากระบี่มาสุราษฎร์มาหัวหินได้เลยจากประเทศต้นทางมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงไม่ต้องมาต่อเที่ยวบินกันอีกให้มันเสียเวล่ำเวลาครับนี่แหละครับคือการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งสร้างการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงแล้วนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังมุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อททที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับเพื่อที่จะสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองรองเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกันด้วยพร้อมยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไปอุดช่องโหว่สัญญาการขนส่งที่มันไม่เป็นธรรมหลังก็มีการพบว่าบริษัทขนส่งหลายที่ทำพัสดุพังบ้างทำพัสดุของลูกค้าสูญหายกันบ้างโอ้ยมีกันหลายกรณีหลายรายการเลยทีเดียวที่เป็นอย่างนี้ครับเอ้าก็ต้องไปถามที่ไหนล่ะเรื่องนี้สคบดูแลโดยใครก็ดูแลโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับพี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละได้ออกมาเปิดเผยว่าในขณะนี้นั้นปัญหาจากการใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนก็ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างเลยทีเดียวโดยทางสคบได้รับข้อร้องเรียนจำนวนมากมายก่ายกองครับทั้งสินค้าแตกหักบ้างสินค้าชำรุดบ้างสูญหายระหว่างทางบ้างรวมไปถึงการถูกปฏิเสธความรับผิดหรือได้รับเงินชดเชยต่ำกว่ามูลค่าจริงครับตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในยุคการค้าออนไลน์แบบนี้จึงได้มีการสั่งการด่วนและด่วนแล้วครับบอกว่าให้ทางสคบนี่แหละไปเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างเต็มที่แล้วก็ได้สั่งการให้สคบเร่งสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายแก่พี่น้อง

ทำไม่ได้ครับตามมาตรา625และทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอแนะนำพี่น้องประชาชนแล้วครับว่าให้รักษาสิทธิ์ของตัวเองของตนเองด้วยการถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัดต่อขณะแพ็คและก็เปิดกล่องพัสดุทุกครั้งครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานและหากพบปัญหาและก็ตกลงกับบริษัทขนส่งเหล่านี้ไม่ได้ประชาชนก็สามารถร้องเรียนได้ที่ไหนกันบ้างล่ะครับพี่น้องเอ้ามาฟังกันจดกันไว้ดีๆเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวพี่น้องประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนของสคบเขาแหละหมายเลขคือ11661166ครับหรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยครับพี่น้องและไปกันที่โครงการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กและเยาวชนกันหน่อยโดยแจ้งกันมาล่าสุดแล้วครับว่าทางรัฐบาลเขาเดินหน้าเรียนได้งบจบได้งานโอ้โหยคำมันคล้องจองครับบอกว่าเรียนได้งบอ้าวจบได้งานเรียนได้งบอ้าวจบได้งานเขาดันโครงการ3มมาต่างประเทศ3มต่างประเทศส่งนักศึกษารุ่นแรกฝึกงานญี่ปุ่นมิถุนายนนี้สร้างรายได้ระหว่างเรียนและก็เพิ่มทักษะสู่ตลาดแรงงานโลกกันด้วยครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องประชาชนเพื่อลูกหลานของพี่น้องประชาชนท่านใดจะเข้าร่วมโครงการสมัครยังไงหรือว่ามีรายละเอียดยังไงเอ้ามาฟังกันครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานเอ้าเรียนได้งบจบได้งานผ่านโครงการ3มต่างประเทศ3มมาต่างประเทศคือ3มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีงานมีเงินมีวุฒิครับเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานต่างประเทศโดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้เรียนศึกษาควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริงมีรายได้ระหว่างเรียนกันด้วยพร้อมได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศด้วยครับโดยทางกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนี่แหละเขาร่วมกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกและบริษัทชิมิสุฟาร์มเตรียมจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนด้วยกันเข้าฝึกงานทางด้านซัพพลายเชนภาคการเกษตรในประเทศญี่ปุ่นแล้วครับภายในเดือนมิถุนายน2569นี้พร้อมเตรียมความพร้อมในด้านภาษาญี่ปุ่นทักษะการทำงานวัฒนธรรมมาตรฐานแรงงานความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ต่างๆกันด้วยเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและก็สามารถปรับตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพและครับและก็ยังได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานไว้3ระยะด้วยกันครับนั่นก็คือโดยระยะแรกระยะสั้นครับระยะสั้นนี้จะเร่งขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกพร้อมจัดทำคู่มือมาตรฐานครับส่วนระยะที่2คือระยะกลางระยะนี้เขามุ่งขยายตลาดสู่ประเทศเป้าหมายใหม่อย่างเช่นเกาหลีใต้และไต้หวันควบคู่กับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาครับและระยะที่3ระยะสุดท้ายคือระยะยาวอันนี้ระยะยาวจะมีการผลักดันโครงการ3มต่างประเทศ3มหาวิทยาลัยต่างประเทศให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่ตลาดสากลโดยประเทศเป้าหมายนำร่องและสาขาที่มีศักยภาพรองรับในโครงการอันได้แก่ประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันครับซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังนั่นก็คือนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะภาษาและวิชาชีพมีรายได้และประสบการณ์ระหว่างฝึกงานและเป็นการยกระดับทักษะแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกกันด้วยพร้อมทั้งเสริมศักยภาพในการแข่งขันและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวพี่น้องที่รักทั้งหลายต้องบอกว่าลาไปอีกแล้วหมดเวลากันอีกแล้วต้องร้องเพลงลาซะหน่อยว่ายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนสำหรับวันนี้ผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ็นไรนะลูกใส่เสื้อกันฝนพกร่มเมื่อออกจากบ้านและจำไว้ว่าถ้าเกิดฟ้าร้องหรือฟ้าแลบอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือที่โล่งแจ้งและอย่าอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่อาจล้มได้ถ้าต้องอยู่กลางแจ้งรีบเข้าอาคารที่มั่นคงทันทีนะลูก
1: โอเคครับผมจะระวังตัวครับ
0: ดีมากแล้วอย่าลืมเช็คข่าวพยากรณ์อากาศก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะลูก

0: ุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วทุกภูมิภาคสำหรับวันนี้ผมกิตติพัฒน์เจนรมิตรผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาทุกท่านครับในช่วงแรกผมจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องเล่าจากภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในช่วงนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ชัยจตุชัยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพาทุกท่านไปรับชมรับฟังเรื่องราวนี้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: หากย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่20พฤศจิกายนปี2498สมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเยซูรัชกาลที่9มาเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับแล้วในช่วงระหว่างวันที่2ถึงวันที่4พฤศจิกายนในปี2498นั้นก็ประทับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยการเสด็จพระดำเนินมาทางรถไฟพระที่นั่งเนี่ยก็จะได้เยี่ยมเยียนราษฎรในแต่ละที่นะครับโดยจุดแรกที่เสด็จพระดำเนินมาเนี่ยก็คือเยี่ยมเยียนราษฎรที่บริเวณสถานีรถไฟปักช่องก่อนที่จะเสด็จมาจนถึงอำเภอสีคิ้วนะครับอำเภอสูงเนินนะครับก็มีผู้เข้าเฝ้าทูลองค์พระบาทเป็นจำนวนมากจนถึงเมืองนครราชสีมาพระราชภารกิจแรกแล้วก็เป็นพระราชกิจที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์เมืองนครราชสีมาก็คือการเสด็จวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและเป็นข้อสงสัยในทางประวัติศาสตร์หลายท่านมากนะครับเพราะได้เหตุว่ายะโมหรือว่าอนุสหรือว่าเท้าสุรนารีเนี่ยก็เป็นสามัญชนคนธรรมดาแต่เหตุใดพระเยซูหัวกับสมเด็จพระนางเจ้าซึ่งถือว่ามีพระราชฐานะที่สูงมากเนี่ยก็เสด็จพระดำเนินมาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์นี้ต้องยอมรับนะครับว่าการเสด็จพระดำเนินครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการให้เกียรติกับประวัติศาสตร์ของนครราชสีมาในฐานะของยะโมที่เป็นบุคคลสำคัญและเป็นบุคคลในทางประวัติศาสตร์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนชาวนครราชสีมาการเสด็จพระดำเนินในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่สร้างความปลับรื้มใจให้แก่ชาวนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วในครั้งนี้เนี่ยพอเสด็จพระดำเนินจากอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีแล้วก็เสด็จไปอยู่ที่สารกลางจังหวัดนครราชสีมาการเสด็จพระดำเนินให้ประชาชนชาวนครราชสีมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งผู้คนเป็นจำนวนมากในครั้งนี้เนี่ยมีพระราชกระแสรับสั่งกับพี่น้องประชาชนชาวนครราชสีมาในคราวนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นประโยคที่สำคัญและทรงคุณค่าต่อชาวเมืองนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่งที่ทรงมีพระดำรัสว่าขอให้ประชาชนและจังหวัดนครราชสีมามีความเจริญนะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องราวหลักฐานอย่างหนึ่งแล้วก็ส่งคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดการเสด็จพระดำเนินวางพวงมาลาอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีไม่ได้เกิดครั้งเดียวเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี2498นะครับแต่การเสด็จพระดำเนินวางพวงมาลาอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเนี่ยเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2507นะครับการเสด็จพระดำเนินในครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายที่จะทรงเจิมเสาหลักเมืองนครราชสีมาด้วยนะครับเพราะนั้นก่อนที่จะทรงเจิมเสาหลักเมืองก็เสด็จมาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เสด็จพระดำเนินไปทรงเจิมเสาหลักเมืองหลายคนเข้าใจว่าการเสด็จพระดำเนินวางพวงมาลานี้เกิดขึ้น2ครั้งแต่จริงๆแล้วมีการเสด็จพระดำเนินอีกครั้งหนึ่งต้องยอมรับว่าครั้งนี้อาจจะเป็นส่วนพระองค์อยู่พอสมควรก็คือการเสด็จพระดำเนินเมื่อวันที่5เมษายนปีพุทธศักราช2524การเสด็จพระดำเนินในครั้งนี้เนี่ยเป็นการแปรพระราชฐานมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับก็ถือว่าการเสด็จพระดำเนินมาวางพวงมาลาซึ่งเป็นเรื่องราวสำคัญในทางประวัติศาสตร์ของนครราชสีมาเนี่ยเกิดขึ้นทั้งหมด3ครั้งด้วยกันความสำคัญของการวางพวงมาลาต่ออนุสาวรีย์เท้าสุรนารีหรือว่าคุณยะโมเนี่ยเป็นความสำคัญในทางประวัติศาสตร์เพราะจากคุณยะโมเป็นสามัญชนคนธรรมดาแต่การที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงซึ่งถือว่ามีพระราชสถานะที่สูงมากนะครับมาวางพวงมาลาเนี่ยผมมองอยู่2ประการด้วยกันนะครับประการหนึ่งก็คือท่านให้เกียรติกับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนี้ให้เกียรติกับชาวนครราชสีมาอีกประการหนึ่งท่านให้เกียรติกับประวัติศาสตร์ของเมืองนี้นะครับเพราะต้องยอมรับว่าเท้าสุรนารีหรือว่าคุณยะโมเนี่ยเป็นส่วนรวมจิตใจของผู้คนเป็นบุคคลในทางประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นบุคคลที่มีความสำคัญไม่ใช่แต่เฉพาะชาวนครราชสีมานะครับแต่ท่านยังเป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทยด้วย
1: หากเอ่ยถึงเรื่องการศึกษาครั้งหนึ่งหม่อมหลวงปิ่นมลากุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้แต่งบทร้อยกรองอันทรงคุณค่ามอบให้กับคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุรนารีวิทยาบทประพันธ์นั้นกล่าวว่านักเรียนคิดให้ดีปี07ใหญ่กษัตริย์จึงเสด็จมาที่นี่ดุดนกน้อยต้อยต่ำแต่ทำดีราชสียิ่งใหญ่ให้เกียรติเอ่ยหากย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยมแบบประสมณโรงเรียนสุรนารีวิทยาในช่วงนี้เราได้รับเกียรติจากดร.ธนวัฒน์สุขเกษมผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยาที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวพระเมตตาอันตราตรึงใจในครั้งนั้นกับช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยได้เชิญทางหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเนี่ยฮะไปพูดคุยเรื่องการศึกษาที่โรงเรียนจิตรดานะครับซึ่งเป็นโรงเรียนของท่านเองก็มีพระราชดำรัสว่าเป็นห่วงว่าเด็กนักเรียนเนี่ยแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีความรู้สึกว่าการเรียนสายอาชีพเนี่ยมันต้อยต่ำแล้วก็เด็กที่เรียนสายสามัญเนี่ยก็จะเข้ามหาวิทยาลัยได้ไม่ทั้งหมดแล้วก็มีเข้าได้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นก็เลยอยากที่จะพัฒนาการศึกษาในเรื่องของสายอาชีพเนี่ยในโรงเรียนสายสามัญหม่อมหลวงปิ่นเนี่ยก็เลยบอกว่ากิจการงานที่พระองค์ได้ทรงพระราชดำรัสเนี่ยพวกเราได้ทำไว้แล้วที่ส่วนภูมิภาคที่จังหวัดนครราชสีมานะครับในการกราบทูลในวันนั้นเนี่ยจึงเป็นผลทำให้พระองค์ทั้งสองพระองค์เนี่ยนะก็ได้เสด็จมาที่โรงเรียนสุรานารีวิทยาการเสด็จมาที่โรงเรียนสุรานารีวิทยานั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่ท่านอยากที่จะมาทอดพระเนตรการเรียนการสอนเรียกว่าการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยมแบบประสมแห่งแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งท่านมีพระราชดำรัสแล้วก็อยากจะให้โรงเรียนสายสามัญเนี่ยได้สอนเรื่องการอาชีพนะครับซึ่งพอท่านเสด็จมาถึงเนี่ยลูกๆนักเรียนในสมัยนั้นนะครับก็มีการเรียนการสอนตามปกตินะครับมีการตั้งแถวมารับเพราะว่าพวกเราก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณทั้งครูแล้วก็นักเรียนก็ต้อนรับท่านอย่างสมพระเกียรตินะครับแล้วก็ท่านก็ได้มาเสด็จมาที่อาคารหนึ่งแห่งนี้นะครับที่สัมภาษณ์เนี่ยซึ่งตอนนี้เราทำเป็นพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนสุรานารีวิทยานะครับเมื่อท่านเสด็จมาถึงแล้วก็ได้เสด็จไปที่อาคาร2นะครับเพื่อพักผ่อนแล้วก็เสวยพระสุธารสนะจากนั้นท่านก็เดินพระราชดำเนินไปที่อาคาร4ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่เป็นอาคาร4ที่เราก็อนุรักษ์เอาไว้นะครับเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงมากเพื่อไปดูการเรียนการสอนในส่วนของวิชาค่ากรรมเย็บปักถักร้อยการฝีมือต่างๆที่เราโรงเรียนเราในช่วงนั้นก็จัดการเรียนการสอนแบบผสมขึ้นมาช่วงที่ท่านจะเสด็จกลับเนี่ยท่านก็ได้มีปฏิสันถารกับพระสงฆ์นิกรแล้วก็ข้าราชการที่มารอส่งเสด็จนะครับในช่วงหนึ่งเนี่ยท่านก็ถามหาว่าอาจารย์ใหญ่อยู่ไหนคุณลาวันซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ในวันนั้นเนี่ยก็ได้เข้าไปถวายบังคมนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ตรัสว่าพระพันปีหลวงนะครับก็ได้ตรัสว่าขอบใจนะโรงเรียนดีพวกเรามีความซาบซึ้งเหมือนกันที่แล้วก็ที่ท่านทั้งสองพระองค์เนี่ยได้เสด็จและเห็นความสำคัญของการศึกษาโดยเฉพาะท่านได้เสด็จมาที่สุรานารีวิทยาของเรานะครับเราก็ได้นำเอาสิ่งที่ท่านปรารถนาที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับได้พัฒนาการศึกษาตามรอยพระยุคลบาทของท่านนะครับด้วยความซาบซึ้งและเป็นพระมหากรุณาธิคุณซึ่งผมเป็นผู้บริหารคนล่าสุดนะครับก็ได้น้อมนำเอาพระราชดำรัสแล้วก็พระราชดำริของท่านเนี่ยยังคงไว้นะครับสิ่งไหนที่ยังดีอยู่เราก็พัฒนาทำให้ทันสมัยแล้วก็ดูดียิ่งขึ้นนะครับ

0: ระราชกรณียกิจด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานการศึกษาไทยอย่างกว้างขวางทรงเน้นการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนาทักษะอาชีพผ่านโครงการพระราชดำริเช่นศูนย์หม่อนหมายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริโดยมีภารกิจหลักในการศึกษาวิจัยอนุรักษ์พันธุ์หม่อนไหมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมรวมถึงแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ่นทั่วประเทศในช่วงนี้เราพาทุกท่านไปติดตามการสานต่อพระราชปณิธานได้รับเกียรติจากนางสาวจุฑารัตน์จามกระโทกผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวในการสานต่อพระราชปณิธานติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: าไหมไทยที่ถักทอจากเส้นไหมไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องนุ่มห่มเพียงเท่านั้นหากแต่คือสายใยแห่งชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ถักทอจากหัวใจของคนไทยมาหลายชั่วอายุคนณผืนแผ่นดินอีสานที่แห้งแล้งครั้งหนึ่งหม่อนไหมไทยเคยซบเซาแต่ใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสงแห่งความหวังได้ถูกจุดขึ้นอีกครั้งพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าไหมไทยจึงทรงมีพระราชดำริส่งเสริมอาชีพหม่อนไหมแก่ประชาชนจากรุ่นสู่รุ่นศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาได้สานต่อพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ายาวนานนางสาวจุฑารัตน์จามกระโทกผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาได้เล่าถึงความเป็นมาของศูนย์หม่อนไหมแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
1: ศูนย์หม่อนไหมแห่งนี้นะคะเรามีภารกิจในเรื่องของหม่อนไหมนะคะตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะคะเริ่มตั้งแต่งานวิจัยด้านหม่อนไหมสาวไหมไม้ย้อมสีแล้วก็ทอผ้านะคะที่ศูนย์หม่อนไหมนครราชสีมานะคะเราเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์ไหมชนิดไบโวไทนะคะทำงานในเรื่องของการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนพันธุ์ดีไข่ไหมพันธุ์ดีแจกจ่ายให้กับเกษตรกรค่ะนอกจากนี้เรายังทำงานในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะยกระดับให้เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเรายังทำงานในเรื่องของการรับรองคุณภาพมาตรฐานต่างๆนะที่สำคัญคือรับรองคุณภาพเส้นผ้าไหมตานุกยูงพระราชทานค่ะแล้วก็ยังมีการส่งเสริมด้านการตลาดด้วยค่ะในฐานะของข้าราชการนะคะคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสทำงานด้านนี้เพื่อสืบสารพระปณิธานของพระองค์ท่านนะคะก็มีความภาคภูมิใจแล้วมีเป็นเกียรติอย่างสูงนะคะก็คือจากการที่ได้ลงพื้นที่นะคะลงพื้นที่ไปพบปะเกษตรกรแม่ทั้งหลายเนี่ยค่ะทุกคนจะบอกว่าเขาทำอาชีพนี้ค่ะเป็นอาชีพที่ทำให้เขามีรายได้ทำให้ลูกหลานได้เรียนต่อนะคะเป็นอาชีพที่ทำให้เขามีกินมีใช้นะคะแล้วเขาก็มีความภาคภูมิใจค่ะในเรื่องของการผลิตผ้าไหมเส้นไหมที่สวยๆนะคะแล้วโดยส่วนใหญ่อะค่ะเกษตรกรของเราเป็นผู้สูงอายุนะคะเขาก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนะคะเขาได้สามารถที่จะทำงานเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วก็มีความภาคภูมิใจที่ตัวเองมีประโยชน์นะคะในด้านของการทำงานในเรื่องนี้ก็ถือว่าพระองค์ท่านนะคะได้เหมือนปักหมุดให้กับไหมไทยเรานะคะมีที่ยืนในเวทีต่างๆนะคะเพราะว่านึกถึงตัวเองออกไปทำงานนะคะมันยังออกไปทำงานด้านส่งเสริมเกษตรกรด้านเนี้ยณปัจจุบันยังยากเลยเมื่อนึกถึงสมัยที่พระองค์ท่านได้เริ่มทำอะค่ะก็น่าจะยากกว่านี้ท่านมีความวิริยะอุตสาหะมีน้ำพระทัยที่จะส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรแล้วก็ที่สำคัญคือทำให้มีไหมไทยเราอะค่ะมีจุดยืนนะคะจริงๆมันก็เป็นงานที่ท้าทายของกรมหม่อนไหมของศูนย์หม่อนไหมนครราชสีมานะคะเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ของเราค่ะเป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาทำงานด้านนี้ค่อนข้างน้อยเพราะว่างานด้านหม่อนไหมเนี่ยมันมีหลายงานหลายศาสตร์รวมกันคือตั้งแต่พืชคือหม่อนไหมเป็นสัตว์แล้วก็มีเกี่ยวข้องถึงงานศิลปะด้านการฟอกย้อมการทอผ้าเนี่ยค่ะงานที่เราจะสืบทอดไปเราแบ่งเป็น2 ส่วนค่ะในส่วนของเยาวชนทั่วๆไปนะคะคืออย่างเช่นนักเรียนเด็กๆมีโครงการทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนนะคะอ อย่างน้อยก็คือให้เด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของวงจรชีวิตไหมการย้อมสีได้ซึมซับเกี่ยวกับอาชีพนี้ได้ทราบถึงความสวยงามของผ้าไหมทราบถึงคุณประโยชน์ของหม่อนของไหมนะคะแต่ในส่วนของเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่เราต้องการก็คือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ทั้งหลายนะคะเราอยากให้เกษตรกรรุ่นใหม่ๆเข้ามาในอาชีพนี้เราก็ต้องมีการพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆค่ะทางกรมทางศูนย์เองเราก็มีงานวิจัยที่จะต้องมาทำให้เข้ามาทำงานในส่วนนี้ได้ง่ายขึ้นเช่นพันหม่อนพันไหมที่ปรับปรุงเอามาทำได้ง่ายขึ้นผลผลิตสูงขึ้นนวัตกรรมใหม่ๆเช่นโรงเรือนอัจฉริยะสามารถควบคุมระบบน้ำในแปลงหม่อนควบคุมอุณหภูมิในโรงเลี้ยงไหมการออกแบบลวดลายอะไรเงี้ยค่ะให้เกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาได้ง่ายขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานนะคะก็ต้องพยายามให้ทุกส่วนนะคะมีคุณค่าต้องมีการแปรรูปต้องมีการมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเกษตรกรรุ่นใหม่ๆจะได้เห็นประโยชน์แล้วก็ได้เข้าใจว่าอ๋ออาชีพเนี้ยมันสามารถที่จะสร้างรายได้สร้างความมั่นคงในอาชีพได้เช่นอย่างปัจจุบันนะคะเราก็มีในเรื่องของโปรตีนจากดักแด้แล้วก็ถือว่าเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดอย่างนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของโปรตีนจากไหมนะคะคือเซลิซีนเนี่ยเราเข้าไปในเรื่องของเวชสำอางนะคะเป็นส่วนประกอบของสบู่ของเครื่องสำอางหลายๆอย่างแล้วเราก็เข้าไปถึงในเรื่องของงานวิจัยร่วมกับมหาลัยในเรื่องของโครงสร้างกระดูกเทียมเนื้อเยื่อเทียมนะคะก็คือไหมเนี่ยค่ะมีประโยชน์ทุกๆส่วนนะคะเราต้องพยายามให้เขาได้ทราบถึงประโยชน์ในส่วนนี้ค่ะเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงานด้านหม่อนไหมกับเราค่ะ
0: การสานต่อพระราชปณิธานด้านไหมไทยที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสู่การดำเนินการด้านวิจัยเส้นไหมรวมถึงจัดหาพันไหมและพันหม่อนให้แก่เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาจากหม่อนไหมสู่เส้นไหมที่ถักทอเป็นโอกาสแห่งชีวิตอย่างยั่งยืนสมกับพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยที่กล่าวขานกันรุ่นต่อรุ่นสืบไป
2: การสานต่อพระราชปณิธานด้านไหมไทยเป็นการอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่พระราชวงศ์รุ่นปัจจุบันผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาดีไซน์ให้ร่วมสมัยและยกระดับผ้าไทยให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่เวทีระดับสากลทุกท่านครับทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมมือกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเน้นย้ำเรื่องมาตรฐานผู้บรรยายความถูกต้องของข้อมูลบรรยายโดยผู้บรรยายทุกคนต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของพระราชพิธีอย่างรอบคอบใช้ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบร่วมกันและจัดทำบทบรรยายเพื่อกำหนดจังหวะการบรรยายให้เหมาะสมกับบรรยากาศภายในพระราชพิธีเพื่อให้ประชาชนได้รับชมและรับฟังบรรยากาศอย่างสมบูรณ์เพื่อให้การถ่ายทอดสดเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสมพระเกียรตินางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกโดยมีนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พลเอกสรรเพชรพิเนศบุรณะเลขานุการบริหารโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยพลโทศพโชคศรีสาครอดีตเลขานุการบริหารโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการทำงานในภาพรวมของการถ่ายทอดสดพระราชพิธี การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกันทั้งด้านระบบการถ่ายทอดสดการประสานงานระหว่างสถานีแม่ข่ายและทีมผู้บรรยายเพื่อให้การถ่ายทอดสดเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสมพระเกียรติโดยมีการกำหนดแนวทางการจัดผู้บรรยายจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD สถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT รวมถึงผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษและผู้บรรยายพิเศษนอกจากนี้ยังมีการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทอดสดรวมถึงการเตรียมแผนรองรับกรณีเกิดปัญหาเฉพาะหน้าด้วยข้อมูลสำรองและสารคดีสั้นเพื่อให้การถ่ายทอดสดดำเนินต่อเนื่องตลอดพระราชพิธีโดยทุกฝ่ายยืนยันจะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและสมพระเกียรติสูงสุดสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วครับทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำหรับวันนี้ผมกิตติพัฒน์เจนารมิตรพร้อมทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา
3: ชั่วโมง 17:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลย์ครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมมอบหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำกับดูแลดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
10: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกันกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 2,179 ล้านบาทประกอบด้วยโครงการสนับสนุนกรุ๊ปพันธ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงินกว่า990ล้านบาทโครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาทและโครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงินกว่า388ล้านบาทในการนี้คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันไทยไม่เคยละเมิดข้อตกลงตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาระบุเป็นเพียงความพยายามสร้างกระแสเบี่ยงเบนประเด็นจากปัญหาภายในประเทศ
11: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงอ้างไทยละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาก่อสร้างพระพุทธรูปอย่างน้อย36องค์ในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระวิหารและจังหวัดอุดรมีชัยรวมทั้งติดตั้งเสาธง2ต้นในจังหวัดพระวิหารหลังการหยุดยิงว่ากำลังตรวจสอบรายละเอียดที่ชัดเจนจากกองทัพบกแต่ยืนยันว่าการดำเนินการใดๆในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นไปตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมทุกประการซึ่งไทยไม่เคยละเมิดหรือทำผิดข้อตกลงยืนยันว่าหากมีการสร้างพระพุทธรูปจะต้องอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยและอยู่ในเขตอธิปไตยไทยอย่างแน่นอนและย้ำว่าการประท้วงของกัมพูชาเป็นการสร้างภาพและมีนัยยะทางการเมืองเพื่อหวังสร้างกระแสกดดันไทยให้เปิดการเจรจาในระดับต่างๆเร็วขึ้นรวมทั้งกัมพูชาก็น่าจะพยายามสร้างกระแสรักชาติเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งเป็นวิธีการเดิมเพื่อกลบกระแสของปัญหาปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุบาดแผลบนร่างกายของนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมหลายจุดไม่เข้ากับใบพัดเรือขณะที่มีข้อสันนิษฐานว่าอาจเป็นการฆาตกรรมอำพราง
12: แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยภายหลังการเข้าประชุมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ถึงการให้ความเห็นในเบื้องต้นเกี่ยวกับบาดแผลของนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมอดีตนักแสดงสาวที่เสียชีวิตจากการตกเรือเมื่อ4ปีก่อนว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าลักษณะบาดแผลที่ปรากฏอาจไม่สอดคล้องกับพฤติการการตกจากเรือหรือถูกใบพัดเรือบาดเนื่องจากพบบาดแผลมากกว่า1จุดซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อใช้ในการสรุปว่ากระบวนการดำเนินคดีซึ่งที่ผ่านมา DSI ได้รับข้อมูลพอสมควรแล้วแต่ยังต้องการข้อมูลด้านบาดแผลเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าบาดแผลเกิดก่อนหรือหลังตกเรือนอกจากนี้จากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และ AI เข้ามาช่วยขอภาพและสร้างแบบจำลอง3มิติซึ่งแม้จะไม่ใช่พยานหลักฐานโดยตรงแต่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญได้ซึ่งจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งหลักฐานดิจิทัลข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์และลักษณะบาดแผลต่างๆระบุไปในทิศทางเดียวกันว่าอาจเป็นการฆาตกรรมอำพรางดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
1: ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้นทุกปีการมีประกันสุขภาพจึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการลดความเสี่ยงทางการเงินเพราะเมื่อเกิดการเจ็บป่วยคนที่ไม่มีประกันอาจต้องใช้เงินเก็บหรือเป็นหนี้จากค่ารักษาแต่คนที่มีประกันจะเข้าถึงการรักษาได้อย่างมั่นใจมากกว่ายิ่งเริ่มทำประกันตั้งแต่อายุยังน้อยและสุขภาพแข็งแรงก็ยิ่งได้เบี้ยประกันที่ถูกกว่าและมีโอกาสได้รับความคุ้มครองที่ดีกว่าเพราะเมื่ออายุมากขึ้นเบี้ยก็จะสูงขึ้นตามความเสี่ยงโดยเฉพาะฟรีแลนซ์ผู้มีรายได้ไม่แน่นอนคนที่มีเงินออมจำกัดหรือหัวหน้าครอบครัวควรวางแผนเรื่องนี้ไว้เพราะประกันสุขภาพไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่ายแต่คือหลักประกันที่ช่วยให้เราและครอบครัวอุ่นใจพร้อมรับมือกับเหตุไม่คาดคิดในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
4: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
5: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
6: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 เ

าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อ

0: พื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะมีใครสงสัยไหมคะว่าทำไมรอบตัวเรามีแต่คนที่คล้ายๆเรากันนะทั้งพฤติกรรมนิสัยทัศนคติคนผู้ฟังไม่ได้คิดไปเองค่ะเพราะมนุษย์เราทุกคนล้วนเข้าหากันด้วยกฎแรงดึงดูดหรือ law of attraction แนวคิดนี้แม้จะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์แต่ก็เป็นกฎจักรวาลที่มนุษย์เชื่อกันว่าเรามักจะดึงดูดสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ล้วนขึ้นอยู่กับความคิดเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นคนคัดเลือกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราจึงทำให้มีแนวคิดนี้ขึ้นมาค่ะกฎนี้สามารถนำไปใช้ได้ทั้งเรื่องความรักความสัมพันธ์การงานและจุดมุ่งหมายของชีวิตซึ่งหากเราคิดบวกก็ย่อมดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวแน่นอนค่ะเป็นคนแบบไหนย่อมดึงดูดคนแบบนั้นจึงไม่แปลกเลยที่คุณผู้ฟังจะได้พบแต่คนดีอยู่สม่ำเสมอค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

0: ไงให้ดีวันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะสาเหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงคลิปตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วเพราะเมื่อไรที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: ทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นประจำวันที่2มิถุนายน2569ดิฉันสุกัญญาตินสุวรรณจากสวทตราดกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ทางคลื่นอ่าวไทยบูรพาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศพร้อมกัน5สถานีคือสวทตราด FM 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์และสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ

ือนนี้และปีนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลามหามงคลเนื่องจากวันที่3มิถุนายนเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีคู่บุญบารมีแห่งรัชกาลที่10สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสด้วยเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตจึงทรงได้รับพระราชทานสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดาทรงดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์จักรีอย่างสมพระเกียรติต่อมาในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีมีพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีปรากฏเป็นที่ปราบปลื้มปิติแก่เหล่าประสบนิกรทั่วทั้งแผ่นดินพระราชกรณียกิจแรกหลังจากที่ทรงได้รับสถาปนาคือการเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณพระลานพระราชวังดุสิตและเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้านับเป็นวาระมหามงคลที่ประสบนิกรได้ยนต์พระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีทั้งความเข้มแข็งและความอ่อนหวานความเข้มแข็งของพระองค์ท่านปรากฏผ่านพระปรีชาสามารถที่โดดเด่นด้านการทหารสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถด้านการทหารอย่างเป็นที่ประจักษ์ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษทรงได้รับพระราชทานยศทหารชั้นในพลเป็นพลเอกหญิงพลเรือเอกหญิงและพลอากาศเอกหญิงพระองค์ทรงพระราชวิริยะอุตสาหะในการทรงศึกษาและฝึกอบรมในหลักสูตรทางทหารที่สำคัญและเข้มงวดหลายหลักสูตรอาทิหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่91หลักสูตรทรงทางอากาศและหลักสูตร Combat Gliding Course Jungle Warfare สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทั้งพระวรกายและพระหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นฝึกฝนพระองค์อย่างสม่ำเสมอในทุกพระราชพิธีสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงเป็นราชองครักษ์ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ด้วยภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ประสบนิกรตราตรึงใจคือเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ทรงพระดำเนินเคียงพระราชยานในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราทางสถลมาตรเพื่อถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดเส้นทางและเมื่อวันที่3ธันวาคม2567ทรงสง่างามอย่างยิ่งในการทรงนำการสวนสนามของทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์ทั้ง3เหล่าทัพเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบ28กรกฎาคม2567ณลานพระราชวังดุสิตภายใต้ชื่อราชวรรภเทิดไทยจอมราชา72พรรษามหามงคลอันเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของแผ่นดินในพิธีสำคัญครั้งนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมโดยทรงนำขบวนทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์จากทั้ง3เหล่าทัพรวมทั้งสิ้น13กองพันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงพระอิริยาบถอันมั่นคงในทุกย่างก้าวประสานกับพระสุรเสียงอันหนักแน่นในการสั่งการสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและประสบการณ์ด้านการทหารที่ทรงทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักโดยทรงเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ถึง2ครั้งเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2559พระองค์ทรงเคยปฏิบัติหน้าที่นำการสวนสนามของทหารมหาดเล็กราชวรรบรักษาพระองค์จำนวน897นายต่อหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแล้วอย่างสง่างามเหตุการณ์ทั้งสองช่วงเวลาล้วนเป็นประจักษ์พยานถึงบทบาทอันสำคัญของพระองค์ในฐานะผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งความเข้มแข็งความมีวินัยและความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้การที่พระองค์ทรงพระปีชาสามารถด้านการทหารมิเพียงทรงสร้างความเชื่อมั่นและเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารทั้งปวงแต่ยังทรงแสดงถึงการเป็นทหารหญิงแกร่งและเป็นสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทยด้วยทรงดำรงพระองค์เป็นผู้นำหญิงที่ประสานความอ่อนโยนของกุลสตรีเข้ากับความเข้มแข็งของรั้วของชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบนำมาซึ่งความภาคภูมิใจและศรัทธาของประชาชนชาวไทยที่มีต่อสมเด็จพระบรมราชินีภาพแห่งความสง่างามมั่นคงและเปี่ยมด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ไม่เพียงเป็นภาพที่งดงามต่อสายตาหากยังสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติ

ุณผู้ฟังคะเมื่อช่วงที่แล้วได้กล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีว่าทรงมีทั้งความเข้มแข็งและความอ่อนหวานอยู่ในพระองค์ความเข้มแข็งของพระองค์ท่านปรากฏผ่านพระปีชาสามารถที่โดดเด่นด้านการทหารไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังทรงเป็นราชินีนักบินทรงพระปีชาสามารถเหนือเวหาสู่มาตรฐานการบินระดับสากลสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถด้านการบินอย่างมากโดยทรงมุ่งมั่นศึกษาและทรงฝึกฝนจนทรงสำเร็จหลักสูตรการบินทั้งจากกองทัพอากาศและโรงเรียนการบินทหารบกทรงมีความเชี่ยวชาญในการบังคับอากาศยานหลายประเภทเช่นเครื่องบินแบบเชสนา T41 เครื่องบินแบบ CT4E และเครื่องบินแบบ PC9ด้วยทรงพระราชวิริยะอุตสาหะพระองค์ยังทรงผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับสูงทรงได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอีกด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวไทยโดยทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการในปี2568ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักบินที่1และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นนักบินผู้ช่วยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งลงจอดณท่าอากาศยานนานาชาติพาโลซึ่งถือเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่บินเข้าออกยากที่สุดในโลกได้อย่างปลอดภัยและสง่างามการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถด้านการบินนี้ได้ทรงสร้างความประทับใจและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติต่อภาพลักษณ์สตรีผู้ทรงพลังอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความแข็งแกร่งและระเบียบวินัยทหารอย่างสูงสุดโดยทรงมุ่งมั่นมานะฝึกฝนจนทรงสำเร็จหลักสูตรส่งทางอากาศหรือหลักสูตรกระโดดร่มจากสถาบันหลักของกองทัพถึง2แห่งในเวลาใกล้เคียงกันได้แก่โรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษเมื่อวันที่24ธันวาคม2559และโรงเรียนนาวิกโยธินเมื่อวันที่27ธันวาคม2559ซึ่งทั้งสองหลักสูตรนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเคี่ยวกรรมและต้องใช้ความอดทนสูงที่สุดเพื่อสร้างนักรบพิเศษและผู้นำที่มีเกียรติภูมิในการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนี้พระองค์ทรงผ่านขั้นตอนที่เข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายขีดจำกัดโดยทรงกระโดดล่มจากอากาศยานจริงในสภาพอากาศและภูมิประเทศที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระโดดล่มในเวลากลางคืนซึ่งต้องอาศัยความกล้าหาญและการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวอย่างสูงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเครื่องพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของพระวรกายแต่ยังสะท้อนถึงสภาวะผู้นำทางทหารที่มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจและมีกำลังพระราชหฤทัยที่เข้มแข็งยิ่งการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงได้รับปีกเครื่องหมายความสามารถมาด้วยความมุ่งมั่นและพระวิริยะอุตสาหะเป็นเครื่องยืนยันว่าทรงเป็นขัตติยนารีนักรบที่ทรงดำรงพระองค์เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เหล่าทหารและประสบนิกรชาวไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการสร้างความเข้มแข็งความอดทนและความรักชาติซึ่งติดตาตรึงใจอยู่ในหัวใจของประชาชนตลอดมาเมื่อกล่าวถึงความแข็งแกร่งทั้งพระวรกายและพระหทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่กล่าวถึงพระปรีชาสามารถด้านการกีฬาทรงเป็นราชินีนักกีฬาต้นแบบแห่งความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จในระดับโลกด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นแบบอย่างอันล้ำค่าของคนรุ่นใหม่ในการดูแลสุขภาพและพระปรีชาสามารถด้านกีฬาที่หลากหลาย
ด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฝึกฝนจนก้าวเข้าสู่การแข่งขันระดับสากลทรงนำทัพนักกีฬาไทยสร้างเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของประเภทเรือคิวโบ๊ท SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อเดือนธันวาคม2568ณอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยทรงทำหน้าที่นักกลยุทธ์และเนวิเกเตอร์ในระหว่างการแข่งขันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงพระ

ท้อนแห่งพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดกีฬาเรือใบไทยให้ก้าวไกลสู่สากลทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่เยาวชนและนักกีฬารุ่นใหม่ให้มุ่งมั่นฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เจริญก้าวหน้านอกจากความสำเร็จในกีฬาทางน้ำแล้วพระองค์ยังทรงสร้างชื่อเสียงในระดับสากลเมื่อสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติโดยในลุคทาดิฟประธานสหพันธ์ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ให้ทรงรับตำแหน่งทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงซึ่งทรงเป็นสตรีคนแรกของโลกที่ทรงได้รับตำแหน่งดังกล่าวสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทรงเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นแก่ภาคนักกีฬาหญิงทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกในฐานะทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงคนแรกของสมาพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนสตรีในวงการฮอกกี้น้ำแข็งทั่วโลกอีกทั้งยังทรงเสด็จทอดพระเนตรและพระราชทานเหรียญรางวัลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นในการยกระดับวงการกีฬาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับกีฬาประเภทกรีธาพระองค์ทรงสร้างความประทับใจด้วยการร่วมวิ่งในรายการระดับโลก Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรเคียงข้างตำนานโลกอย่างเอเลียสคิปโชเก้โดยทรงเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2ชั่วโมง13นาที40วินาทีพระวิริยะอุตสาหะและพระวรกายที่แข็งแรงของพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ปลุกกระแสให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพและใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างกว้างขวาง

สบายได้ประเด็นวันนี้ยังคงอยู่ในเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในช่วงปี2568ถึง2569ภาพความเข้มแข็งแต่อ่อนโยนและสง่างามของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเริ่มตราตรึงใจของชาวไทยและชาวโลกอย่างมากมายในการเสด็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงโดดเด่นในพระอิสริยยศสมเด็จพระอัครมเหสีโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศเพื่อทรงกระชับความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างเป็นทางการเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานเป็นประเทศแรกในรัชสมัยระหว่างวันที่25ถึง28เมษายน2568สร้างความตื่นตาตื่นใจไปทั่วโลกเมื่อทั้งสองพระองค์ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองลงจอดณท่าอากาศยานพาโรที่ขึ้นชื่อว่ามีความยากอันดับต้นๆของโลกได้อย่างสง่างามและปลอดภัยในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง17พฤศจิกายน2568ในโอกาสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนครบรอบ50ปีเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญด้วยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ครองใจประชาชนชาวจีนอย่างล้นหลามและทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระราชินีที่สง่างามยิ่งนักอีกทั้งยังได้กลายเป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนไม่ว่าจะเป็นเว่ยป๋อเสี่ยวหงชูหรือวีแชทโดยชาวจีนต่างพากันชื่นชมพระสิริโฉมความอ่อนน้อมและพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์จนเกิดกระแสหลงรักพระราชินีไทยแพร่กระจายไปทั่วโลกออนไลน์ภาพและวิดีโอระหว่างพระราชกรณียกิจในจีนถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วโดยหลายโพสต์มีคอมเมนต์มากมายภายในระยะเวลาอันสั้นชาวเน็ตต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระสิริโฉมอ่อนหวานแต่สง่างามและยังทรงมีบุคลิกที่เป็นกันเองทำให้คนจีนรู้สึกอบอุ่นใจทันทีที่ได้เห็นพระองค์พระองค์ได้รับคำชื่นชมในพระบุคลิกภาพที่มั่นคงอ่อนน้อมและทรงเปี่ยมไปด้วยความสามารถรอบด้านมีผู้ใช้รายหนึ่งในเว่ยป๋อเขียนว่าไม่คิดว่าจะชื่นชมราชินีของต่างชาติได้ขนาดนี้ทรงงดงามจริงๆและให้ความรู้สึกสงบใจมากอีกหลายความคิดเห็นยกย่องว่าพระองค์ทรงเป็นภาพลักษณ์ใหม่ของความงามแบบไทยที่ผสมผสานทั้งความอ่อนโยนและความมั่นใจอย่างมีระดับและอีกประเด็นนึงที่ถูกพูดถึงไม่หยุดก็คือฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์และชุดสากลที่มีความเรียบหรูสง่างามและเหมาะสมกับโอกาสอย่างยิ่งชาวเน็ตจีนจำนวนมากกล่าวว่าไม่สามารถเลื่อนผ่านได้ต้องหยุดดูทุกรูปเพราะรายละเอียดของผ้าไหมสีสันและเครื่องประดับที่พอดีทำให้ภาพลักษณ์ของพระองค์โดดเด่นเป็นพิเศษแม้พระองค์จะเสด็จกลับประเทศไทยแล้วก็ยังทรงได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจีนที่นำเสนอข่าวของพระองค์อย่างต่อเนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยทรงคุณค่าที่ประสานเอกลักษณ์ของชาตินั้นๆอย่างสง่างามกับทรงถ่ายทอดเอกลักษณ์ของชาติไทยผ่านฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมประยุกต์อันวิจิตรการตาดังจะได้เห็นจากในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16ถึง18มีนาคม2569ตามคำทูลเชิญของประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อสานสัมพันธไมตรีบ้านพี่เมืองน้องให้มั่นคงและยั่งยืนและล่าสุดคือการเสด็จ
พระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึง2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเลือกฉลองพระองค์และเครื่องประกอบในทุกรายละเอียดมิเพียงแสดงถึงความใส่ใจในศิลปวัฒนธรรมแต่ยังเป็นทูตทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงจิตใจของประสบนิกรทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นผ่านความงามของผ้าไทยและงานศิลปาชีพเพื่อทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเผยแพร่ความงามของผ้าไทยและงานศิลปหัตถกรรมให้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกอย่างน่าภาคภูมิใจในขณะเดียวกันฉลองพระองค์ของพระองค์แสดงถึงเอกลักษณ์ของชุดไทยพระราชนิยมควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้ผ้าไทยให้นำสมัยนอกจากจะเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ไทยอันเป็นความภาคภูมิใจแล้วยังส่งเสริมการใช้ผ้าไทยหลากหลายรูปแบบที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศนำไปเป็นแบบอย่างด้วย

ด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ทรงเป็นแบบอย่างของสตรีวิถีใหม่ที่สง่างามและเปี่ยมไปด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านทรงไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเองในทุกมิติทั้งด้านการศึกษาทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและด้านทักษะเฉพาะทางที่ทรงเป็นทั้งนักบินพาณิชย์และนักบินรบผู้เชี่ยวชาญสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความมุ่งมั่นและความวิริยะอุตสาหะอันแรงกล้าในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเต็มกำลังด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพสตรีไทยอย่างยั่งยืนดังพระราชดำรัสในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดโครงการสสทวทสตรีทรงพลังในวาระครบรอบ50ปีสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และ10ปีเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนประเทศไทยเมื่อวันที่4มีนาคม2569ความตอนหนึ่งว่าท่ามกลางโลกที่ผันแปรอย่างรวดเร็วสตรีจำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันบริบทใหม่พร้อมก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในทุกมิติของสังคมสตรีนักธุรกิจและสตรีนักวิชาชีพไทยต่างมีส่วนอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้วยศักยภาพและบทบาทอันโดดเด่นนี้คำว่าสตรีทรงพลังจึงไม่ใช่เพียงถ้อยคำยกย่องหากแต่เป็นภาพสะท้อนแห่งคุณค่าและพลังในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนทรงเน้นย้ำถึงบทบาทของสตรีในการปรับตัวให้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงและการเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลสะท้อนถึงคุณค่าที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นผ่านพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระอัจฉริยภาพที่โดดเด่นทรงเป็นแรงบันดาลใจให้สตรีไทยและเยาวสตรีไทยทุกคนลุกขึ้นมาค้นหาศักยภาพของตนเองเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบไปสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นแบบอย่างอันงดงามในการดูแลพระพรรณนามัยควบคู่ไปกับพระราชจริยวัตรอันเรียบง่ายและไม่ถือพระองค์พระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถอันรอบด้านของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีมิได้เป็นเพียงความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยหากยังสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามพระราชปณิธานอันแน่วแน่และพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อประเทศชาติทั้งด้านการทูตการกีฬาสุขภาพและการสร้างแรงบันดาลใจแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของสตรีร่วมสมัยที่เปี่ยมด้วยความสามารถความอ่อนน้อมความองอาจเข้มแข็งและงามสง่าพร้อมเคียงบ่าเคียงไหลเป็นพระคู่ขวัญคู่พระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เพื่อนำพาประเทศไปสู่ความทันสมัยและเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงในปีมหามงคลนี้รัฐบาลกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศดังนี้1ก็คือการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้แก่จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายารักษ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยเครื่องราชสักการะบริเวณอาคารสำนักงานจัดตกแต่งสถานที่และจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำเสนอพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน2การจัดพิธีการได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีถวายเครื่องราชสักการะระหว่างพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลท่านสามารถไปร่วมพิธีการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569ณสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดนะคะสำหรับการแต่งกายสำหรับประชาชนทั่วไปคือชุดสุภาพโทนสีครีมไว้ทุกค่ะ
กิจกรรมที่3นะคะก็คือการจัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบโดยประชาชนสามารถร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติด้วยการสั่งจองเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติในราคา300บาทผ่านเว็บไซต์ Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปทั้งนี้จะจัดส่งเข็มที่ระลึกนะคะตามลำดับการจองตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นไปแล้ววางจำหน่ายที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองคลังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโทร02-283-4300ในวันและเวลาราชการค่ะกิจกรรมสุดท้ายนะคะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีก็คือการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569ณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในวันที่6พฤศจิกายน2569เวลา15นาฬิกานอกจากนี้นะคะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทาง Play Store และ App Store นะคะและขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานในพระองค์นะคะ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เช่นกันค่ะท่านสามารถติดตามกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่รัฐบาลจัดขึ้นได้ทางเพจพระรานเพจสืบสารรักษาต่อยอดและเพจของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่หน่วยงานเอกชนจัดขึ้นอีกหลากหลายหน่วยงานนะคะในจังหวัดต่างๆในพื้นที่ต่างๆท่านก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมชื่นชมแล้วก็เทิดพระเกียรติพระองค์ได้นะคะรายการคุยสบายได้ประเด็นวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนี้นะคะจะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังครบธงชาติเวลา 18:00 นถึง 19:00 นดิฉันสุกัญญาตินสุวรรณขอขอบคุณทุกท่านและลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพื่อคัดคนจนไม่จริงออกจากระบบโดยจะเปิดยืนยันตัวตนวันที่4มิถุนายนนี้กองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์พร้อมติดตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569กำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเรียกรัฐมนตรีหลายคนเข้าพบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเนื่องจากไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเป็นเวลา2สัปดาห์จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและเตรียมเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาย้ำว่าไม่มีข้อกังวลทุกอย่างเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้มากกว่าปีก่อนกว่า 7,000 ล้านบาทกำชับทุกหน่วยงานให้บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุด
2: ก็มีหลักเกณฑ์อยู่ครับก็ตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างแล้วก็ทางกระทรวงการคลังท่านรองอย่างนิติก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วครับตามหลักเกณฑ์ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของหน่วยรับงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยมีรายละเอียดประกอบด้วยวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของหน่วยรับงบประมาณจำนวน3,788,000 ล้านบาทประกอบด้วยรายจ่ายประจำจำนวนกว่า 2,786,367 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวนกว่า 71,038 ล้านบาทรายจ่ายลงทุนจำนวนกว่า 789,171 ล้านบาทรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้จำนวน 151,520 ล้านบาทอย่างไรก็ตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มุ่งให้ความสำคัญกับนโยบายรัฐบาลการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทและแผนพัฒนาต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากไปกว่านั้นยังคำนึงถึงความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณสถานะด้านการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้เงื่อนไขรายบุคคลและเพิ่มกลุ่มต้องห้ามอีก5กลุ่มเพื่อคัดคนจนไม่จริงออกจากระบบโดยจะเปิดยืนยันตัวตนวันที่4มิถุนายนนี้
3: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้เป็นปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงแต่ได้รับสิทธิ์โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการปรับจากการพิจารณาเกณฑ์ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลซึ่งจะช่วยให้การคัดกรองมีความแม่นยำมากขึ้น สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้คัดกรองนั้นผู้มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปโดยมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มที่จะถูกตัดสิทธิ์ได้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานกรรมการบริษัทหรือนิติบุคคลผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทผู้มีรายได้และทรัพย์สินทางการเงินกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนขณะที่อสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 300cc และผู้ที่มีบัตรเครดิตโดยกระบวนการหลังจากนี้ผู้ถือบัตรเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาธนาคารรัฐทั้ง5แห่งโดยกระทรวงการคลังคาดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองได้ในวันที่17กรกฎาคมซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมและส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่16สิงหาคมและกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี
4: ้16กรกฎาคม17กรกฎาคมประกาศผลไม่เห็นด้วยเข้าไปอุทธรณ์ยืนยันก่อนการอุทธรณ์นี้จะต้องทำภายใน2สัปดาห์นะครับก็คือภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับอันนี้สเต็ปแรกแต่มันไม่ใช่บอกว่าผมอุทธรณ์อย่างเดียวไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองก็ต้องเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ก็ให้เวลาถึงวันที่16สิงหาอันนั้นเป็นวิธีปฏิบัติได้ด้วยวิธีจำนวนการไม่เห็นด้วยในเรื่องคัดกรองศักยภาพของเราทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแต่ทั้งหมดก็อย่างที่ยืนยันครับว่าอยากให้คนถือบัตรเนี่ยเป็นผู้ที่สมควรได้จริงๆนะครับแล้วก็ลบคำครหาเลยแหละว่าไม่จนทำไมได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจจะทำนะครับ
3: ปลัดกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าในส่วนของกลุ่มผู้ลงทะเบียนสิทธิ์รายใหม่ที่ในขั้นตอนแรกนี้ยังไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารหรือดำเนินการใดๆด้วยตนเองเพื่อป้องกันความสับสนโดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บตกกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการโดยจะอ้างอิงจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: ด้านกระทรวงมหาดไทยเตรียมผนึกกำลังผู้นำชุมชนตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการดำเนินการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบข้อมูลของชาวบ้านว่าตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้หรือไม่ทางนี้ต้องรอให้กระทรวงการคลังจัดส่งแบบฟอร์มคุณสมบัติให้กระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการเนื่องจากทางพื้นที่ไม่ได้เป็นผู้กำหนดเกณฑ์เองแต่จะต้องนำเช็คแบบฟอร์มดังกล่าวไปใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบร่วมกับประชาชนอีกครั้งหนึ่งโดยดำเนินการควบคู่กันไปทั้งกลุ่มบุคคลที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิมและกลุ่มที่ยังไม่เคยเข้าระบบซึ่งในทางปฏิบัติเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ทราบถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติของตนเองดีอยู่แล้วส่วนประเด็นความกังวลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ตกหล่นที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงธนาคารกรุงไทยกำลังเร่งหารือเพื่อศึกษารายละเอียดและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
5: เราทั้งสองทางเลยครับทั้งอยู่และไม่อยู่ผมคิดว่าประชาชนรู้เองว่าควรจะได้รับสิทธิ์หรือไม่สำหรับคนที่ควรที่จะได้รับสิทธิ์และน่าจะได้รับสิทธิ์ก็มารีเช็คกับเราตอนนี้รอให้กระทรวงการคลังไฟนอลไลซ์ให้เสร็จก่อนคือเบื้องต้นเห็นท่านรองเอกท่านก็บอกว่าสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่ได้สวัสดิการแห่งรัฐเขาก็พยายามจะหาเวย์ให้อยู่แล้วก็อาจจะกรุงไทยก็ต้องไปดูรายละเอียดพวกนี้ว่ามันจะต้องทำยังไงเพิ่มเติมได้ไหมเพราะว่าวิธีถ้าเกิดลงทะเบียนโดยยืมมือถือคนอื่นได้แต่ว่าเวลาไปใช้ไม่ต้องของใครของมัน
1: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกมียอดรวมกว่า 2,039 ล้านบาทนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิ์ระหว่างเวลา 6:00 น. ถึง 23:00 น. พบว่ามียอดใช้จ่ายรวมกว่า 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 855 ล้านบาทและเงินที่รัฐร่วมจ่าย 1,184 ล้านบาทโดยมีประชาชนใช้สิทธิ์ผ่านโครงการแล้วกว่า 8,720,000 รายครอบคลุมร้านค้าที่เข้าร่วมกว่า 660,000 แห่งขณะที่ข้อมูลล่าสุดของวันนี้เมื่อเวลา 15:00 นที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า 2,870 ล้านบาทสะท้อนการตอบรับที่ดีจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์กับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถแท็กซี่รถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางและเรือโดยสารที่เข้าร่วมโครงการโฆษกกระทรวงการคลังยังเน้นย้ำว่าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการตามมูลค่าจริงเท่านั้นห้ามมีการแลกเป็นเงินสดหรือถอนเงินโดยเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะถูกระงับสิทธิ์และเรียกคืนเงินที่รัฐร่วมจ่ายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและร้านค้าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการลดค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจและฝ่าวิกฤตไปด้วยกันกรมการค้าภายในคุมเข้มราคาสินค้าในช่วงที่ประชาชนใช้จ่ายตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ย้ำหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
6: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตลาดสะพานใหม่เมื่อวานนี้เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าและเฝ้าระวังการฉวยโอกาสกลับขึ้นราคาภายหลังรัฐบาลให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่ากรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้าบางรายการแล้ว 1-2 กรณีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอบรับโครงการเป็นอย่างดีเนื่องจากช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าโครงการสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทาน
7: ตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างก่อนมีโครงการก็คือใครที่ซื้อสินค้าเมื่อเดือนที่แล้วราคานี้ไม่ว่าจะติดตรงตัวฉลากของสินค้าหรือว่าในใบเสร็จครับแล้วถ้าเดือนนี้มาซื้อนะครับแล้วพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาสามารถจะแจ้งมาที่กรมการค้าภายในหมายเลข1569เมื่อวานนี้ผมเองก็ได้ลงไปติดตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็แฮปปี้กับโครงการก็ทำให้สามารถซื้อสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นส่วนร้านค้าเขาก็บอกว่าความต้องการของเพิ่มมากขึ้นแต่ในประเด็นเรื่องการร้องเรียนก็มีเข้ามา1-2 รายเราก็จะต้องเข้าไปตรวจดูถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามีการฉวยโอกาสและความผิดเกิดจากความตั้งใจโทษสูงสุดปรับ 140,000 บาทหรือว่าจำคุกถึง7ปี
6: นายวิทยากรยังกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังคงเฝ้าระวังไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศพร้อมเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนและหลังเริ่มโครงการหากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงผิดปกติหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ตลอดเวลาปุริมปัตสุภาภาครายงาน
1: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการพรก.กู้เงินช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยโตที่ร้อยละ 2.0
8: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี2569ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางส่งผลให้ต้องปรับลดประมาณการเติบโตของ GDP ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 จากเดิมที่คาดการว่าจะเติบโตถึงร้อยละ 2.2 ถึง 2.3 อย่างไรก็ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลผ่านพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยประคองและดันเศรษฐกิจให้กลับมาโตได้สูงถึงร้อยละ2คาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจทั้งปีขยายตัวมาอยู่ที่ร้อยละ2โดยมีการบริโภคเป็นฟันเฟืองหลักซึ่งคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.6 เป็นร้อยละ 2.6 และคิดเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อน GDP ถึงร้อยละ 1.5 จากทั้งหมดร้อยละ2ซึ่งจะเห็นจากช่วงไตรมาส 3เศรษฐกิจฟื้นตัวเด่นชัดจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่อง4เดือนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้คาดว่าจะช่วยผลักดันให้ GDP ไตรมาสที่3เติบโตสูงถึงร้อยละ 3.2 จากเดิมที่คาดการไว้เพียงร้อยละ 1.9
9: ต้องยอมรับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยประคองเศรษฐกิจรายไตรมาสได้ดีมากโดยเฉพาะที่ไตรมาส3ไทยช่วยไทยพลัส2เดือนออกเดือนมิถุนายนนะครับก็มิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน4เดือนนะครับก็หลักๆใน3เดือนของไตรมาส3ได้ทั้ง3เดือนนี้นะครับ ก็จะทำให้ GDP ของไตรมาส3เนี่ยที่คิดว่าจะอยู่แค่ 1.9% ก็เติบโตขึ้นมาถึง 3.2% อันนี้ต้องบอกก่อนว่าการกระตุ้นรอบนี้มีผลในการดึงเศรษฐกิจขึ้นมาผ่านด้านการบริโภค
8: อย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์เงินเฟ้อภาพรวมทั้งปีนี้คาดว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.0 เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนมีพรก.ที่คาดไว้ที่ร้อยละ 2.9 ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสแรกของปีที่เคยติดลบร้อยละ 0.5 จากประเมินสถานการณ์เงินเฟ้อเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวเชื่อว่าธนาคารกลางของหลายประเทศรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยจะมองข้ามผลกระทบระยะสั้นนี้เนื่องจากไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะกลางถึงระยะยาวจึงคาดว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างไรก็ตามหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็พร้อมที่จะปรับนโยบายให้สอดคล้องต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะ
10: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรจากผลกระทบของสถานการณ์ราคาต้นทุนการผลิตในตลาดโลกที่ผันผวนว่าได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรทำงานอย่างใกล้ชิดกับกรมพัฒนาที่ดินในการส่งเสริมให้เกษตรกรตรวจวิเคราะห์ดินก่อนใช้ปุ๋ยเพื่อให้สามารถทราบถึงความต้องการธาตุอาหารที่แท้จริงและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังเชิญชวนให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนและขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ทางกระทรวงสามารถประมวลผลข้อมูลและทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการหาตลาดรองรับได้แม่นยำมากขึ้นโดยทั้งสองกระทรวงจะร่วมกันทำงานเชิงรุกในการจับคู่ตลาดให้เกษตรกรและส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์อีกด้วย
11: ก็เราร่วมมือกับพอดอ อันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันมาว่าตอนนี้เร็วที่สุดคือพอดอตรวจดินดินขาดอะไรเราใช้ปุ๋ยอะไรแบบนี้ค่ะเราสนับสนุนให้ทางคือตอนนี้มันเข้ามาแต่แบบพวกข้าวพวกอะไรเงี้ยพวกแบบผลไม้เศรษฐกิจที่มันเป็นแบบราคามีราคาอะไรเงี้ยแต่เราไม่อยากทิ้งพวกพืชอื่นๆของพวกเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะประมวลผลตัวเลขค่อนข้างลำบากเพราะเราก็ต้องเวิร์กกับพาณิชย์ต่อในการหาตลาดอะไรเงี้ย
10: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวต่อด้วยว่ากระทรวงเกษตรยังมุ่งเน้นในการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมืออุทกภัยและภัยแล้งด้วยการกำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในเรื่องการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการในช่วงน้ำน้อยและการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสำหรับพื้นที่ฝนตกมากโดยจะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมมอบหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำกับดูแลดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 2,179 ล้านบาทประกอบด้วยโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงินกว่า990ล้านบาทโครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาทและโครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงินกว่า388ล้านบาทในการนี้คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งให้ผู้รับใบอนุญาตออกสลากการกุศลเสียภาษีการพนันในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดราคาสลากที่มีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่ายตามกฎกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดทำแผนการออกสลากการกุศลและแผนการใช้เงินของแต่ละโครงการและรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อประโยชน์ในการกำกับติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: วันนี้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการบริจาคเพื่อการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่านระบบ e-donation โดยเพิ่มอีก9มูลนิธิที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์การศึกษาเช่นมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิเพื่อคนตาบอดรวมถึงมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนระบบสุขภาพและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและโอกาสที่ดีมากขึ้นผ่านระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน656ลำและขีปนาวุธอีก73ลูกในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นดนิโปรเปตรอฟแคว้นคาคิฟและกรุงเคียฟเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายขณะที่กองบัญชาการปฏิบัติการของกองทัพโปแลนด์ยืนยันว่ากองทัพอากาศโปแลนด์ส่งเครื่องบินรบเพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณน่านฟ้าของประเทศแล้วหลังจากกองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนซึ่งมีพรมแดนติดกับโปแลนด์ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการรัสเซียเตือนว่าจะดำเนินการปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายในกรุงเคียฟของยูเครนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนส่งโดรนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต21รายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองเจบซิสเมืองตูลและเมืองอันซาในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายขณะเดียวกันกองกำลัง IDF เปิดเผยว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ที่ยิงเข้ามาในหลายพื้นที่ทางตอน

ามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที

0: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่อมและบุญมาสีมาศอ่าน

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้2มิถุนายน2569วันอังคารกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมารวมถึงช่วงเย็นนะก่อนต่อจากค่ำนะครับก็ประมาณ16นาฬิกาฝนตกนะครับก็บางพื้นที่ก็มีปะปลายอยู่นะนะครับก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับมีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่กับคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับช่วงฝนตกพอดีแหละนะครับก็คือช่วง16นาฬิกาตามเวลาในไทย สำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนอายุ19ปีแชมเปี้ยนชิพนะครับกลุ่ม B นัดแรกระหว่างไทยกับบรูไนนะครับที่สนามเตลาตานสเตเดียมนะครับไทยเจอกับบรูไนแล้วก็ไทยชนะไป9ประตูต่อ0นะครับก็ยิงกันเยอะมากนะครับครึ่งแรกก็5-0แล้วนะครึ่งหลังก็อีก4ประตูโดยไทยได้ประตูจากอิทธิมนทิพเนตรนะครับนาทีที่7นะครับลูกแรก1-0ภัทรธรบุราณสุขนะครับ ขอไปนะครับภัทรธรบุราณสุขยิง3ประตูรวดเลยนะครับนาทีที่24 27และ36นะครับ20 30และ40นะครับก่อนที่เพชรคงศรีนะครับยิงจุดโทษให้ไทยนำในครึ่งแรก5-0นะครับครึ่งหลังศิวกรพลสวรรค์นะขออภัยนะศิวกรพลสันยิง2ประตูติดต่อกันนะครับ60และ70นาทีที่49และ52ให้ไทยนำ70นะครับก่อนที่คงนัดท้วมทองดีนาทีที่69 80และปิดสกอร์นะครับ90นาทีสุดท้ายนะครับจากณัฐกิจโพสีนะครับก็ชนะไปนะครับเปิดหัวด้วยชัยชนะ9ประตูต่อ0นะครับก็ชนะไปนะฮะด้านของจักรพันธ์ปั่นปิวนะผู้ฝึกสอนนะก็บอกว่าชมเด็กทุกคนนะที่เล่นช่วยกันเล่นเล่นได้ดีนะจนเราเก็บ3แต้มได้ตามเป้านะครับแต่ถึงแม้ว่าจะยิงเยอะแต่ก็มีข้อผิดพลาดบ้างนะครับเรื่องของการจังหวะเข้าทำอะไรต่างๆครับคนมีหลากหลายมากกว่านี้นะครับแล้วก็มีการจังหวะเรื่องของสุดท้ายต้องจบสกอร์ให้คมนะแล้วก็ไม่ใช้โอกาสเปลืองมากเกินไปนะเกมต่อไปเจอสิงคโปร์นะครับเป้าหมายเหมือนเดิมคือเก็บ3แต้มให้ได้นะครับตอนนี้ก็อยากให้น้องๆไปฟื้นฟูร่างกายก่อนนะฮะให้น้องๆไปฟื้นร่างกายเช็คสภาพร่างกายของน้องๆว่าคนที่เล่นเนี่ยมีการบาดเจ็บเมื่อยเหนื่อยล้ามากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อจะจัดตัวดีที่สุดในลงสนามนัดต่อไปนะครับเจอกับสิงคโปร์นะครับวันที่5มิถุนายนนะครับที่เทลาตานสเตเดียมอินโดนีเซียนะครับ20นาฬิกานะนัดเจอสิงคโปร์ก็จะช้าหน่อย20นาฬิกานะครับถ่ายทอดสดทาง BT Sport นะครับขณะเดียวกันวันนี้นะก็อยู่23ปีก็ซ้อมครั้งสุดท้ายนะครับก่อนจะอุ่นเครื่องนัดแรกในเกมฟีฟ่าดีในเดือนมิถุนายนนี้นะครับในเจอกับคีร์กีสถานชุด U23นะครับก็ซ้อมอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับที่สนามซ้อม BGTC 4จังหวัดปฐุมธานีนะครับยามาโอกะฮานาสกะอะคาเดมี่นะครับเจอกับคีร์กีสถานพรุ่งนี้เวลา18นาฬิกาไม่มีการถ่ายทอดสดให้ชมนะแต่จะมีการรายงานผลการแข่งขันนะครับเป็นช่วงๆนะครับในช่วงของไฮไลท์สกอร์สำคัญอะไรต่างๆนะครับทาง Facebook ของ FA Thailand และก็เพจสมาคมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับส่วนมีข่าวเรื่องของฟุตบอลนะฟุตบอลโลก2026นะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยนะครับถอยนะเพราะว่าเรื่องของลิขสิทธิ์ที่แพง 1,300 ล้านถึง 1,700 ล้านนะครับนะรวมค่าลิขสิทธิ์ค่าดำเนินการต่างๆ 1,700 ล้านรัฐบาลไทยก็ถอยเพราะเงินเยอะเกินไปนะครับแต่ว่ามีข่าวดีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับว่ามีเอกชนของไทยนะยื่นข้อเสนอไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะได้ชมนะอาจจะมีเรื่องของปล่อยฟรีบางคู่นะครับชมแต่ว่าชมแบบเสียเงินนะจะชมฟรีไม่ได้นะครับเพราะว่าลิขสิทธิ์ในการซื้อไปเป็นเงินเป็นทองนะครับอาจจะไม่สูงถึง 1,300 ล้านบาทนะครับนะแต่ก็ลงมาเท่าไหร่ก็รอติดตามดูนะครับซึ่งการวิเคราะห์บทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับลงวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นทนายของแจ๊สครับจัสมินนะครับทนายของแจ๊สมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะครับอาจจะร่วมกับ AIS หรือว่าค่ายไหนก็แล้วแต่ที่เป็นโมโนนะ ซึ่งปัจจุบันก็ร่วมกันแล้วในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดเรื่องของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษใช่ไหมนะก็จะมีแนวโน้มว่าจะซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นะครับที่จะแข่งขันกัน11-19 นะฮะ11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนะฮะก็จะมีคอนมีทางด้านของพันธมิตรต่างๆมาร่วมสร้างคอนเทนต์นะฮะเงินก็ไม่ได้จะเกิน700ล้านบาทนะฮะก็นี่ทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนเขาลงบทวิเคราะห์นะครับนะฟุตบอลโลกคราวนี้3ประเทศนะครับสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดานะส่วนอีกกระแสนึงก็รอดูนะว่าจะเป็นค่ายสีแดงหรือเปล่านะตอนนี้ก็รอติดตามกันนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับนะการได้ชมนะก็เป็นเรื่องที่ดีถึงแม้ว่าเรื่องของห้วงเวลานะมันไม่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยในภาคเอเชียสักเท่าไหร่แต่การได้ชมก็ถือว่าก็เป็นผลดีนะครับเป็นผลดีเหมือนกันนะครับนะก็รอดูว่าเอกชนค่ายไหนจะเป็นอย่างไรรอติดตามกันนะครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับก็ซ้อมหนักอยู่ที่หนานจิงมณฑลเซียงจูมณฑลเซียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับที่หนานจิงนะครับโค้ชออสกิติพงษ์ราชตากเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและหลังจากที่นำทัพไทยถึงที่จีนแล้วนะก็ซ้อมตลอดเลยนะครับวันนี้ก็ซ้อมอีก1ชั่วโมงครึ่งนะครับนะตอนนี้เสริมเรื่องของความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อนะครับนะเล่นเรื่องของเกมรับในสัปดาห์แรกนะครับเจอเซอร์เบียพรุ่งนี้แล้วนะครับ14นาฬิกาตามเวลาในไทยตอนนี้สภาพร่างกายของนักกีฬาซ้อมวันแรกซ้อมวันที่2นี่นะครับก็วันนี้ก็ซ้อมต่อที่สนามจริงนะครับในเรื่องของระบบทีมนะครับก็รอเชียร์วอลเลย์บอลนะฮะ Nation League 2026สัปดาห์ที่1นะครับ 3-7 มิถุนายนนะครับที่หนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับวันนี้ทดาวนึกแจ้งบอกว่าโอ้โหเต็มที่เลยนะซ้อมเมื่อเต็มที่นักกีฬาของเราก็มั่นใจนะครับนะนะครับมั่นใจพรุ่งจะสู้อย่างเต็มที่นะครับช่วงเช้าพรุ่งนี้จะมีซ้อมอีกครั้งนึงนะครับนะสนามจริงนะพรุ่งนี้นะครับแล้วก็แข่งขันในช่วงบ่ายนะครับก็รอเชียร์นะครับสำหรับวอลเลย์บอลนะครับเนชั่นลีกนะครับสัปดาห์แรกส่วนอีกรายการหนึ่งมีการประกาศรายชื่อนักกีฬาแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด AVC Beach Tour ปิงจองโอเพ่นนะครับที่ปิงจองชนิดไชเปนะครับนักกีฬาของเราก็ทางด้านของร้อยโทสุพจน์ชัยบางยางรองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็เตรียมส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยนะครับแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดที่ชนิดไชเปนะครับนะทีมชายก็มีบรรลือนาประคองดุลวินิจแก้วใสพิทักษ์ทิพย์จันทร์วัชรวิทย์หมวดผานะครับผู้ฝึกสอนก็มีชัชวันแจ้งจ่ายแล้วก็อันทวันนนทสินนะครับส่วนหญิงก็มีธราวดีนาราพลพัฒน์นะครับมีวัชิมีวรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีนะครับมีพัชราพรศรีหวงแล้วก็สมฤดีเกิดแก้วนะครับมีพัชราชพุทธสอนแล้วก็ทวีปทองกำเนิดเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับไปแข่งขันกันนะวอลเลย์บอลชายหาดเราก็ในระดับวัต้นๆหัวแถวของเอเชียนะนะครับผลจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามนะครับวอลเลย์บอลนะครับส่วนเรื่องของกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับทางด้านของนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนะครับก็ประกาศรายชื่อนักกีฬาทีมเทนนิสทีมชาติไทยนะครับชุดลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับที่ทำการสมาคมเมืองทองธานีนะครับซึ่งสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ส่งรายชื่อนักกีฬานะครับที่ไปแข่งขันกันนะครับเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่น19กันยายนถึง4ตุลาคมนะนักกีฬาเอเชียนเกมของเรานะครับก็หญิงเนี่ย6คนนะฮะก็มีรวงข้าวลนาธรฤดีไหมมัญชยาสว่างแก้วที่ฟอร์มดีอยู่แล้วตอนนี้นะครับนะแข่งขันรายการระดับ ITF ต่างๆก็ได้ผลงานได้ดีอยู่นะครับอีพัชรินทร์ชิพชันเดชออมสินอัญชิสาฉันทะนะครับแต้วทัศพรนาคหล่อนะซึ่งไล่จากอันดับแล้วนะครับทางด้านของเพียงทานจะได้นะเพียงทานผีพืชพิจารณาจากอันดับคู่ด้วยนะครับนะแล้วก็มีทางด้านของชายก็มีบูมกฤษฎิสำเร็จนะครับมีแม็กซี่นะครับแม็กซิมัสพราพลโจรแมงปอภวิศสอนหลักทรัพย์จูเนียร์วิทยาตรงเจริญชัยกุลครับโอเว่นธนพเพชรฉันทะนะครับแล้วก็นัดทางด้านของปัชญาอิสโรนะจะพิจารณาเรื่องของคู่ไปแข่งขันคู่ด้วยนะครับซึ่งนักกีฬาของเราก็ถือว่าแถวหน้านะครับนะรวมแล้ว เอชเกมครั้งที่20เนี่ยเรา12คนนะฮะอาจจะอันดับโลกทั้งเดียวและคู่แล้วนะนักกีฬาของเราก็เตรียมความพร้อมในการแข่งขันต่อไปนะครับรอเชียร์สำหรับเรื่องของนักกีฬานะครับเทนนิสของเรานะครับเอเชียนเกมก็งานหนักเหมือนกันนะครับไม่เหมือนกับซีเกมนะครับตอนนี้เราก็ต้องลุ้นในประเภททีมนะมีโอกาสเรื่องทีมแล้วก็ชายนะทีมชายทีมหญิงนะถ้าเกิดเป็นเดียวๆนี่คงยากนิดนึงนะครับแต่ก็เชียร์กันแหละนะครับส่วนสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับจัดการแข่งขันสิง SAT Lady Championship ชิงรางวัล 1.5 ล้านบาทนะครับ 3-5 มิถุนายน 2569 นะครับที่สนาม The Majestic Creek Country Club and Resort พา72นะครับระยะ 6,610 ล้านที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งรายการนี้สิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนาม The MajesticGreek Country Club and Resort นะครับเป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับซึ่งแข่งจบการแข่ง2วัน36หลุมเนี่ยก็จะจับตัวผู้เล่นเหลือ50คนนะฮะนะครับแล้วก็ไปชิงชัยในวันสุดท้ายนะครับคนที่ทำคะแนนเกินวันละ16โอเวอร์พา88โดนตัดสิทธิ์นะไม่สามารถเข้าไปเล่นในรอบต่อไปนะครับนักกีฬาอาชีพเนี่ยครับก็อาชีพได้เงินรางวัล 200,000 บาทนะครับนะฮะแล้วก็นักกีฬาก็ที่แข่งขันรายการนี้94คนนะครับแล้วก็เงินรางวัลเนี่ย 200,000 บาทนะก็อาชีพเนี่ย75คนนะแล้วก็มีสมัครเล่นอีก19คนนะรวม94คนนี่วันนี้ก็เป็นวันซ้อมวันแรกนะครับดูข่าวดูนะนักกีฬาของเราก็ไปซ้อมกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับสนามนี้เนี่ยเปิดมาถ้าจะไม่ผิดก็เกือบ40ปีนะครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีเนี่ยไปจัดการแข่งขันนะครับนักกอล์ฟหลายๆคนไปแข่งขันอย่างนักกอล์ฟปลายแดงนะครับน้องปาแปงครับธริษาอินทรประสิทธิ์20ปีจากนครราชสีมานะแชมป์คัลเลอร์ทัวร์2024ที่วอเตอร์มิลนะเป็นนักศึกษาปีที่2ของ University of Texas นะที่ออสตินนี่ดรอปเรียนมาเพื่อจะมาเป็นเทิร์นโปรนะรวมถึงโปรกอล์ฟป้ายแดงจากภูเก็ตนะแองเจิลทองอารามนะครับแล้วก็เจ้าของ2เหรียญทอง4เกมนะทีมชาติไทยอย่างปริมครับปราดนครนะก็ซ้อมอยู่นะนี่คือที่ผมเอ่ยนามมีตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์นะครับรวมถึงมือสมัครเล่นโลกแวะอันดับที่24นะครับทางด้านของอาชิรยานศรีวงศ์นะเจ้าของแชมป์ไทยแอลสนามที่3ที่ Royal Hill มาด้วยนะครับก็รอลุ้นกันนะครับอลิสาเนี่ย20ปีส่วนปริมเนี่ย17ปีนะมือสมัครเล่นอันดับ33เจ้าของ2เหรียญทอง4เกมเนี่ยคือลุ้นเลยนะว่าใครจะได้แชมป์รายการนี้รอติดตามนะครับซึ่งการแข่งขันสิงห์ SAT Lady Championship รอบแรกนะครับพรุ่งนี้นะฮะก็ทีออฟเริ่มตั้งแต่6นาฬิกา30นาทีนะครับก็ติดตามผลการแข่งขันได้นะทาง Facebook แล้วก็ไลฟ์ทาง Facebook ทางด้านของไทย Air PGA Tour นะครับมีไลฟ์สกอร์ให้ขึ้นตลอดนะทาง Facebook ทางเพจของไลฟ์ Air PGA Tour นะครับผลการแข่งจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวแวดวงกีฬาก็จะนำมาให้ทราบนะครับว่าใครจะได้แชมป์นะแชมป์วันที่1วันที่2เนี่ยเมื่อ3ที่แล้วที่นครนายกแชมป์คุณผู้ที่นำวันที่1วันที่2นั้นนำมา2วันวันที่3เนี่ยนะตีพลาดนะฮะหล่นมาอยู่ที่2เฉยเลยนะฮะรู้สึกว่าคนที่ได้แชมป์นั่นคือน้องอธิรยานศรีวงศ์อ่ะที่ได้แชมป์นะครับตามมาตั้ง2วันน่ะวันสุดท้ายก็ตีดีแล้วก็แซงชนะเลิศเลยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลนะครับนะฟุตบอลไฮเซนฟุตบอลยูธคัพ2026นะครับจบการแข่งขันแล้วนะไฮเซนยูธคัพปี3นะที่สนามสิงห์เชียงรายสเตเดียมนะครับสนามไทยลีกนั่นแหละครับรอบชิงชนะเลิศก็เป็นปรากฏว่าทีมอนุบาลเวียงแก่นนะเอาชนะองค์การบริหารจังหวัดเชียงราย1ประตูต่อ0นะครับโดยอนุบาลเวียงแก่นหักปากกาเซียนะครับนะเอาชนะจุดโทษโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหรือว่าโรงเรียนอบจเชียงราย1-0นะครับในเวลาเสมอกัน0-0นะจุดโทษชนะ1-0เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมถ้วยแล้วก็อุปกรณ์โสตทัศนุปพร้อมอุปกรณ์นะทางด้านของอุปกรณ์โสตทัศนุปกรณ์อีก 120,000 บาทนะครับขณะที่โรงเรียนอนุบาลแม่สายเอาชนะโรงเรียนเทศบาล2บ้านใหม่ประกอบราชวิทยานุกูล10ได้ที่3นะครับก็อีกฟุตบอลรายการหนึ่งนะครับที่ไฮเซนเดินหน้าสนับสนุนสร้างเด็กไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นนักบอลอาชีพในอนาคตนะฮะจัดมานี่ปีที่3แล้วนะ2ปีแรกในจัดที่กรุงเทพมหานครในปีที่3ขยับไปนู่นเลยฮะที่เชียงรายนะครับสนามสิงห์เชียงรายสเตเดียมจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างทางด้านของไฮเซนนะครับมิสเตอร์ขอไปนะมิสคาราชางนะครับประธานไฮเซนอาเซียนแล้วก็กรรมการผู้จัดการไฮเซนประเทศไทยแล้วก็คุณทางด้านของคุณปิยรัตน์นะครับรัฐทางด้านของผู้บริหารจังหวัดเชียงรายนะครับสโมสรสิงห์เชียงรายนะครับนะร่วมกันให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ในพิธีการแข่งขันก็มอบกำลังวันให้กับน้องๆเยาวชนที่เข้าแข่งขันฟุตบอลนักเรียนไฮเซนฟุตบอลยูธคัพสปอร์ต สปอนเซอร์ชิปครั้งนี้ด้วยนะครับนะที่สิงห์เชียงรายนะครับมีรางวัลมากมายนะครับอย่างโรงเรียนกองเชียร์ยอดเยี่ยมก็อบจ.เชียงรายนะ 5,000 บาทนักเตะยอดเยี่ยมก็เด็กชายวงศกรแซ่ม้านะโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นดาสันโวนะเด็กชายทัศนัยแก้วเทพนะครับจากอบจ.เชียงรายนะครับทุกรางวัลก็จะมีเงินทุนการศึกษาด้วยพร้อมโล่รางวัลนะครับผู้สาประตูยอดเยี่ยมกับอนุบาลเวียงแก่นนะธนดลบุญทันนะรองชนะเลิศอันดับที่3ก็คือบ้านใหม่นะครับเทศบาล2บ้านใหม่นะครับรองชนะเลิศอันดับ2อนุบาลแม่สายรองชนะเลิศอันดับ1นะอบจ.เชียงรายและแชมป์นะครับโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นนะครับนี่แชมป์นะ 30,000 บาทพร้อมด้วยอุปกรณ์นะด้วยอีก 120,000 บาทนะยินดีด้วยนะครับเสียงเชียร์ข้างสนามทุกหยาดเหงื่อนะครับใน3แข่งขันนะฮะเรื่องของผลไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันแต่พื้นที่ของความฝันมิตรภาพสร้างประสบการณ์ให้กับน้องๆ นะฮะอนาคตนี่คือทีมชาตินะครับขอบคุณทุกนักกีฬาทุกผู้ปกครองโค้ชแล้วก็ทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จนะครับพบกันในปีหน้าไฮเซนฟุตบอลยุทธคัพปีหน้าครั้งที่3จะไปที่ไหนรอติดตามกันนะครับรวมถึงนะฟุตบอลโค้กครับนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตะกันเรียบร้อยแล้วนะเตะกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่จังหวัดนครของที่จังหวัดบุรีรัมย์นะนะครับโค้กครับยู17ปีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับยิงกันนัดแรกเปิดการวันนี้ยิงกัน39ประตูจาก8คู่นะครับแชมป์เก่ามาแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะชุดเล็กชุด17ปีเนี่ยเอาชนะนครราชสีมาวิทยาลัยนะครับโอ้ขาดเลยทีเดียวนะครับก็ยิงไปเท่าไหร่เนี่ยนะยิงไปบุรีรัมย์ยิงไป5ประตูต่อ1นะครับราชสิงห์สลายยูไนเต็ดนะครับน้องใหม่ไทยลีก1เนี่ยส่งเยาวชนไปแข่งขันด้วยเอาชนะโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมานะ3-2นะครับยโสธร FC ชนะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 10-0 นะครับนะนี่คือวันแรกนะแข่งกัน2สนามนะคุณผู้ฟังนะไปเชียร์กันที่สนามแรกก็คือสนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมนะครับอีกสนามนึงก็คือสนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมนะครับมี2สนามสเตเดียม1กับสเตเดียม2ไปเชียร์เยาวชนกันนะครับนะฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพนี่อีกเวทีนึงนะครับที่สนับสนุนให้เด็กเข้ามาสู่นะก้าวมาสู่เวทีของทีมชาติในอนาคตเยาวชนทีมชาตินะครับหลายคนผ่านเวทีโค้กคัพมานะครับผ่านเวทีโค้กคัพมานะครับแล้วก็อีกก่อนหน้านั้นก็อย่างที่บอกนะเยาวชนเราก็สร้างมานะได้เอกชนดีๆหลายๆโครงการนะครับนะไม่ว่าจะเป็นไฮเซนที่ผมบอกนะครับนะทางด้านของไฮเซนที่จัดไปท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับทางด้านของคุณปิยรัตน์ปิยะไพรัตน์เนี่ยไปมอบถ้วยด้วยนะท่านก็บอกว่าขอบคุณทางเอกชนนะที่ร่วมกันสนับสนุนนะครับแล้วก็ทางเชียงรายก็ยินดีนะครับนะแล้วก็ยินดีในการสนับสนุนนะครับร่วมกับภาคเอกชนเพื่อสร้างให้เด็กนะได้ก้าวขึ้นมาในการรักฟุตบอลรักกีฬานะก้าวต่อไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตและรวมถึงโค้กนะที่ทางโคคาโคล่าประเทศไทยนะครับร่วมกันสนับสนุนนะสร้างกันมาหลายปีแล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยโค้กคัพนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าการแข่งขันที่แบบแบ่งสายแบบเมื่อก่อนเนี่ยใช้เวลาปีนี้โค้กคัพเนี่ยก็จะเตะนัดเดียวแพ้ตกรอบนะอาจจะเป็นเริ่มต้นจากรอบ32ทีมสุดท้ายนั่นแบบ FA Cup อ่ะเจอกันปั๊บใครเจอทีมแข่งก็โชคร้ายหน่อยนะสู้ไม่ได้ก็แพ้ตกรอบไปประมาณนี้นะมีแต่เวทีผู้ชนะไงนะครับนะฮะก็ถือว่าจัดมาก็ดีนะต้องบอกว่าจัดมาก็ดีภาคเอกชนนะจะมีเวทีให้กับน้องๆได้เตะนะครับรวมถึงอีกรายการหนึ่งช้างจูเนียร์นะก็เข้าสู่รอบสุดท้ายยิงแชมป์ประเทศไทยแล้วนะช้างจูเนียร์ก็กำลังแข่งขันกันอยู่นะซึ่งนี่ก็คือภาคเอกชนเหมือนกันนะครับที่จัดการแข่งขันรายการนี้นะช้างจูเนียร์ก็จัดการแข่งขันเหมือนกันนะครับก็เป็นเวทีหลายเวทีนะที่ให้นักกีฬานะครับน้องๆได้มีโปรแกรมแข่งขันนะฮะซึ่งบ้านเราเนี่ยลีกเยาวชนยังไม่มีนะลีกเยาวชนไม่มีก็มีถ้วยฟุตบอลสมัครเล่นนี่แหละนะก็เรียกว่าถ้วยฟุตบอลสมัครเล่นที่ให้เยาวชนอายุ14 12 ปี 14 ปี 16 ปีนะฮะได้แข่งขันนะได้แข่งขันกันนะครับนะฮะนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับก็บ้านเรามีหลายๆด้วยงานภาคเอกชนใจดีนะร่วมมาจัดการแข่งขันนะครับผมเคยติดลงเล่นเคยตามไปดูแพนนี่นะแพนฟุตซอลนี่ก็อีกแบบนึงนะตอนนี้แพนเขาไม่จัดแล้วนะครับเจ็ดสีเขาก็มีฟุตบอลเนี่ยคือต้องบอกว่าภาคเอกชนบ้านเราเนี่ยนะครับสนับสนุนเรื่องของฟุตบอลจริงเพราะว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่ฟีเวอร์นะในบ้านเรานะครับอีก ตามมาก็เป็นเรื่องของแบดมินตันเรื่องของวอลเลย์บอลนะนะครับแต่ว่าเราก็จัดการขันเยอะนะแต่ว่าจัดการขันเยอะก็จริงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ฟุตบอลไทยจะก้าวไกลไปถึงเอเชียนเกมแชมป์เอเชียนเกมเหรียญเอเชียนเกมหรือไปฟุตบอลโลกนะนะครับเพราะว่าเรามันต้องไปควบคู่กันนะครับฟุตบอลในประเทศต้องแข็งแกร่งลีกเยาวชนต้องมีฟุตบอลในประเทศแข็งแกร่งนะทีมชาติไทยก็ส่งเสริมต่อเนื่องกันต่อไปเพื่อจะให้เราได้ไปเป้าหมายสำคัญนะนะคือฟุตบอลโลกนะไปไกลถึงฟุตบอลโลกนะครับคุณลมใต้ปีกนัดบอกว่าฟังจากสวทตากสัญญาณไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมีเสียงซ่าๆฝนตกช่วงนี้ครับนะส่วนสวทแม่สอดถ่ายทอดเฉพาะวันเสาร์นะนะครับขอบคุณมากคุณลมใต้ปีกนัดนะคุณพี่ลมใต้ปีกนัดที่เข้ามาพูดคุยทักทายกันนะบอกรับฟังแฟนรายการแวดวงกีฬานะครับฝนตกหนักมากนะฮะที่คนพี่สุเทพบอกว่าที่ราชบุรีฝนยังตกอยู่นะนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับนะหน้าฝนเรื่องของมรสุมอะไรด้วยนะครับก็บอกคุณผู้ฟังนะว่ายังไงก็แล้วแต่เวลาออกจากบ้านไปไหนเดินทางอะไรก็ติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเพราะว่าเรื่องของข่าวพยากรณ์อากาศนะนะข่าวดินฟ้าอากาศอะไรต่างๆเนี่ยติดตามกันนะครับนะนะติดตามกันให้ดีพายุจะเข้าไหมฝนจะตกไหมช่วงเช้าช่วงเย็นไปเนี่ยพกร่มไหมจะได้วางแผนในการเดินทางวางแผนในการทำธุระให้ถูกต้องนะครับจะได้ไม่ติดเรื่องของฟ้าฝนอะไรต่างๆนะครับเรื่องของกีฬาต่อไปเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลนะลิเวอร์พูลกำลังที่จะได้ตัวนะทางด้านของผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับอันโตนิโอขออภัยอันโตนีอิราโอล่านะอดีตผู้จัดการทีมบอลหมัดนะซึ่งมาเป็นผู้จัดการทีมนะครับก็เป็นการกำลังพูดคุยกันอยู่นะนะครับเป็นการพูดคุยกันอยู่กับผู้อำนวยการกีฬาของลิเวอร์พูลก็คือริชาร์ดฮิลล์นะอันโตนีอิราโอล่านะนะจะเป็นโค้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูลหรือไม่ผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลหรือไม่รอติดตามกันนะครับส่วนข่าวลิเวอร์พูลก็จะเป็นพวกตำนานของลิเวอร์พูลนะตอนนี้เนี่ยโอ้โหนะเป็นก็เจอโรคมะเร็งกัน2คนเลยนะแดนนี่เดกริสนะครับอดีตผู้จัดการทีมนะซันเซอร์แดนนี่เดกริสนะครับก็เป็นวัย75ปีแล้วก็บอกว่าตอนนี้กำลังรักษาโรคมะเร็งอยู่ในระยะที่4นะครับส่วนอีกคนนึงคือเควินคีแกนก็ต่อสู้กับโรคมะเร็งในระยะที่4ทั้ง2คนนี้เป็นตำนานนะเป็นตำนานเป็นอดีตนักเตะที่ดังของลิเวอร์พูลนะถึงแม้ว่าจะมีการย้ายทีมไปไหนบ้างก็แล้วแต่นะแต่ทุกคนทั้ง2คนนี้ก็เป็นตำนานก็ขอให้ผ่านนะขอให้ผ่านอุปสรรคแล้วก็รักษาแล้วก็ขอให้หายนะครับนะก็มีการต่อสู้กับโรคมะเร็งนะครับส่วนที่จังหวัดอุบลนะฮะมีฟุตบอลรายการพิเศษนะก็คือฟุตบอลศึกอาวุโสชิงแชมป์โลกครั้งที่18นะพี่ตุ่มเทพิทักษ์การสุเทพนะนักสมาคมฟุตบอลอาวุโสแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันอยู่วันนี้ไทยเนี่ยเจอกับทางด้านของอังกฤษอังกฤษมีเกเรตเบอร์รี่ด้วยนะแล้วก็ไทยแพ้ไป 0-1 นะผมนั่งดูอยู่นะนะครับก็รอติดตามกันนะครับก็เป็นนักฟุตบอลอาวุโสหลายๆคนที่มีอายุ50 60 70มาเตะฟุตบอลกันนะครับก็รอดูกันนะว่าทีมชาติไทยจะไปไกลแค่ไหนและใครจะได้แชมป์รายการนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังวัดวงกีฬาในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดเวลาผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ณวัดปทุมวนารามนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพรปวีช่อชูวงศ์โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026ซุปเปอร์1000ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่2มิถุนายน2569ตรงกับวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปพระราชทานรางวัลเสมาเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ณศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรรัตนาภรณ์บวรเจติยะกิฏฐาดามหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรวัฒน์ณวัดนามตูม อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลโดยเน้นย้ำถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกภูมิภาคตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นสีสง่าแก่ชาติบ้านเมือง
2: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มาร่วมชื่นชมพระบารมีและเรียนรู้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าผ่านสื่อการจัดแสดงต่างๆซึ่งสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าในการร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
1: โอกาสนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวรายงานในนามรัฐบาลว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามพารากอนดีเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต
3: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลครั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ารวมถึงเพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถในด้านต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ในวงกว้างนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแสดงพลังแห่งความรักและสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติ
1: ทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนต่อไปประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดราชาธิวาสวิหารซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่2
4: วันที่2ของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งรัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้นณวัดราชาธิวาสวรวิหารมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมและชมการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จ จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในการพระราชพิธีสำคัญและการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขในภูมิภาคต่างๆขณะที่ช่วงค่ำมีกิจกรรมการแสดงหุ่นกระบอกไทยเริ่มพระสุทนมโนราโดยคณะหุ่นสมัครเล่นบ้านตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยและการแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมการแสดงรวมถึงเลือกซื้อสินค้าทั้งอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมจำนวนมากกิจกรรมจะจัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 19:29 นและเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้จนถึงเวลา 20:30 นมาริชโยรายงาน
1: มหาเถรสมาคมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นประธานสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์วัคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์โดยมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกพร้อมด้วยข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับการจัดพิธีเป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคมที่กำหนดให้คณะสงฆ์หนต่างๆจัดพิธีพระพุทธมนต์และตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้ร่วมสวดบทสุทิตาปรมาราชินีวรธานคาถาซึ่งเป็นบทสวดที่มหาเถรสมาคมประพันธ์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสสำคัญสำหรับวันพรุ่งนี้ทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศกำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยสามารถดาวน์โหลดบทสวดมนต์พิเศษดังกล่าวได้ผ่านเว็บไซต์และเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกองทัพบกกองทัพเรือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569และบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569ณกองบัญชาการกองทัพบกประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน54รูปจากวัดหงรัตนารามราชวรวิหารพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีพร้อมพิธีไถ่ชีวิตกระบือจำนวน6ตัวนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในส่วนของกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลณหอประชุมกองทัพเรือโดยมีนายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรพิธีปล่อยพันปลาน้ำจืดและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลณห้องเจ้าพระยารวมถึงการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตณห้องอรุณอมรินทร์ โดยมีกำลังพลจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
5: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในการนี้ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันณสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจบุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายนทางเว็บไซต์ www.royaloffice.th ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดนครพนมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
6: วันนี้จังหวัดนครพนมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยมีนายวีระฤกษ์วานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีณวัดมหาธาตุอำเภอเมืองนครพนมพิธีจัดขึ้นโดยมีพระครูกิตติสุตานุยุตรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบรมราชินีคัทธริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธรรมภาสิทธิ์ไว้สำหรับจารึกบนแพรรองรับตราแผ่นดินในรัชสมัยของพระองค์ว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาแปลความว่าความพร้อมเพรียงของชนผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จเป็นคติเตือนใจชาวพุทธทุกหมู่เหล่าให้มั่นคงในสามัคคีธรรมอันจะนำมาซึ่งความผาสุกสันติและเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรการทำงานของรัฐสภาซึ่งรวมผู้คนหมู่มากไว้เพื่อสนองงานแผ่นดินเกื้อกูลประโยชน์สุขของมหาชนทุกคนทุกฝ่ายจำเป็นต้องมีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมนำทางประพฤติตนและปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแม้มีทางเลือกสองแพร่งให้ดำเนินไปด้วยทางหนึ่งเป็นประโยชน์ตนยิ่งกว่าส่วนอีกทางหนึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าย่อมต้องทักท้วมใจที่จะไม่เลือกทางที่เอื้อเพื่อประโยชน์ตนมากกว่าแต่ต้องยอมพลีตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วมุ่งมั่นดำเนินไปบนวิถีนั้นแต่เพียงเท่านั้นถ้าทุกท่านทำได้เช่นนี้ความพร้อมเพรียงของชนทุกหมู่ที่มาอยู่ร่วมกันเป็นสภาเพื่อทำหน้าที่นิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญก็จักบังเกิดโดยอัตโนมัติเพราะต่างก็มีปณิธานเดินไปบนหนทางเดียวกันอันนำไปสู่ความเจริญสำเร็จของชาติบ้านเมืองเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันพระคติธรรมประธานในการจัดทำหนังสือที่ระลึกที่รัฐสภาจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ 26มิถุนายน2566
8: ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์20:22ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการที่ฝรั่งเศสควบคุมเรือบรรทุกน้ำมันทาโกของรัสเซียเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับปฏิบัติการควบคุมเรือทาโกและดำเนินการอย่างครอบคลุมเพื่อปกป้องลูกเรือที่เป็นพลเมืองรัสเซียทั้งนี้กองทัพเรือฝรั่งเศสร่วมมือกับอังกฤษเปิดปฏิบัติการสกัดกั้นและตรวจค้นเรือบรรทุกน้ำมันทาโกซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองเรือเงาของรัสเซียในมหาสมุทรแอตแลนติกในขณะที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ที่เรือเหล่านี้พยายามหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศละเมิดกฎหมายทางทะเลและนำรายได้ไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมไต้หวันที่ระบุว่าเครื่องบินฝึกหัดทางทหารรุ่น T-34 ของกองทัพอากาศไต้หวันประสบเหตุตกที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในเมืองเกาสงทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันระหว่างการฝึกจำลองสถานการณ์เครื่องยนต์ขัดข้องเมื่อเวลา 8:08 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีนักบินเสียชีวิต2นายขณะที่กระทรวงกลาโหมไต้หวันยืนยันว่ากองทัพอากาศไต้หวันจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้วทางด้านประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อนักบินทั้งสองนายที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกล่าวยกย่องนายทหารเหล่านี้ว่าเป็นวีรบุรุษที่เป็นผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อไต้หวันประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมูอิซูแห่งมาลดีฟได้ประกาศว่ารัฐบาลมาลดีฟจะดำเนินมาตรการห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียบางประเภทเพื่อปกป้องเด็กๆจากการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์การล่อลวงทางออนไลน์และภัยคุกคามทางดิจิทัลอื่นๆโดยมาตรการดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปยังแอปพลิเคชันที่มีความเสี่ยงสำหรับเด็กโดยรัฐบาลจะปรึกษาและทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับปรุงบริการแพลตฟอร์มโซเชียลให้สอดคล้องกับกฎหมายของมาลดีฟทั้งนี้มาลดีฟเป็นประเทศล่าสุดที่มีแนวคิดห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลังออสเตรเลียบราซิลอินโดนีเซียและมาเลเซียบังคับใช้ข้อจำกัดด้านอายุสำหรับการเข้าถึงโซเชียลมีเดียขณะที่ประธานาธิบดีมูอิซูได้ยืนยันว่าข้อจำกัดดังกล่าวไม่ได้ขัดขวางการศึกษาหรือการเรียนรู้ทางออนไลน์ของเด็กในมาลดีฟส์

0: ปุ่นหรือคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกพ่ายให้กับปุษลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย0-2เกม23-25และ16-21จบเส้นทางการแข่งขันในรอบแรกประเภทคู่ผสมรอบแรกไตเติ้ลรุธนาภักดิ์อูบทองกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตคู่มืออันดับ14ของโลกพ่ายให้กับตังชุนมานกับซื่อหญิงซวดคู่มือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกจากฮ่องกง1-2เกม21-18 20-22 และ12-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกเช่นเดียวกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบที่2ประเภทหญิงเดี่ยวกฤษณารอดประเสริฐเอาชนะนิชาภาวงวานิขจรไป2เซตรวด6-4และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับธัญธรศรีอรุณนิรันดร์ด้านประเภทชายเดี่ยวรอบ2ทีสอนประสิทธิ์ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเฉือนชนะชินชวกรหงฮิรันเรือง2-1เซต6-4 2-6และ7-5เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอานันทนสุวงศ์จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พาราศึกษาเกมขณะที่จังหวัดนครสวรรค์เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่27นครศรีแควเกมติดตามได้จากรายงาน
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พระศึกษาเกมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1-10กันยายนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดชิงชัยทั้งหมด47ชนิดกีฬาและ5กีฬาสาธิตภายใต้แนวคิดรวมพลคนกีฬาพัฒนาชาติไทยขณะที่การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่27นครศรีแควเกมแข่งขันระหว่างวันที่15-24กรกฎาคมที่จังหวัดนครสวรรค์ชิงชัยทั้งหมด19ชนิดกีฬาภายใต้แนวคิดรวมพลังแห่งมิตรภาพสร้างศักยภาพสู่สากลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกล่าวว่าการแข่งขันทั้ง2รายการเชื่อมั่นว่าทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองกีฬาที่มีความพร้อมอย่างเต็มที่แน่นอน
2: เรื่องความพร้อมนะครับผมมั่นใจอย่างยิ่งเพราะว่าทั้ง2จังหวัดนี้นะครับเป็นจังหวัดแห่งสปอร์ตซิตี้เรามีสนามกีฬาที่มาตรฐานเราใช้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่ละวิทยาเขตนั้นเป็นผู้รับผิดชอบเทคนิคกีฬาในแต่ละรายการแข่งขันการแข่งขันครั้งนี้เป็นการยกระดับสู่นักกีฬาทีมชาติแล้วก็การจัดการแข่งขันระดับนานาชาติแล้วก็เป็นความมาตรฐานครับ
1: สำหรับการแข่งขันทั้ง2รายการจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ17วิทยาเขตทั่วประเทศและนักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยได้แสดงศักยภาพด้านกีฬาพัฒนาตัวเองทั้งในระดับทีมชาติไทยและการแข่งขันรายการระดับชาติต่อไปพิจิตร กัญจนกุลรายงาน
0: ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนโดยทีมชาติไทยจะเตะนัดอุ่นเครื่องแบบปิดพบกับคีร์กีสถานในวันที่3มิถุนายนนี้เวลา18นาฬิกาตามด้วยแมตช์พบเกาหลีใต้ในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา18นาฬิกาที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32ก่อนจะปิดท้ายด้วยแมตช์พบกับ UAE ในวันที่9มิถุนายนเวลา17นาฬิกาโดยเป็นนัดอุ่นเครื่องแบบปิดผานิชคาดนาครายงาน
3: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกร งการศิลปาชีพ

0: ำแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาดอ่าน

ิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะในค่ำคืนวันอังคารนี้พบกันเช่นเคยช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะทำหน้าที่นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้ค่ะเป็นการประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นผ่านการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมและบทกวีทางการเมืองค่ะก็เป็นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมทั้งสนับสนุนให้วรรณกรรมเป็นอีกหนึ่งพลังในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมไทยนั่นเองค่ะชื่อของรางวัลผ่านแว่นฟ้านะคะมีความหมายจากผ่าน2ใบที่วางซ้อนกันใช้รองรับสิ่งที่สำคัญในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาต่อกันในตอนที่มีชื่อว่า1กิโลเมตรโดยประมาณเป็นผลงานประพันธ์โดยปรัชญาพงพาณิชย์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะซึ่งจะมานำเสนอกันเป็นตอนจบในค่ำคืนนี้ค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

30เมตรแรกจากการหมุนกงล้อบนผิวถนนคอนกรีตที่ทั้งราบแล้วก็เรียบไม่มีอาการเหนื่อยล้าปรากฏการหายใจเป็นปกติสม่ำเสมออากาศเย็นชื่นหากเป็นเมื่อ20ปีที่แล้วคงไม่มีโอกาสได้ออกมาใช้ถนนร่วมกับคนอื่นๆในซอยอย่างนี้เพราะว่าดินลูกลังเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำท่วมขังในฤดูฝนอุปสรรคยื่นข้อเสนอที่มีเพียงตัวเลือกเดียวมาให้นั่นก็คือการยอมแพ้10ปีต่อมาถนนเปลี่ยนจากดินลูกลังเป็นถนนลาดยางมาตอยแต่ก็ยังไม่สามารถรวบรวมความกล้าหมุนกงล้อวีลแชร์จากบ้านด้วยตัวเองน้ำยังคงท่วมขังในฤดูฝนอันตรายเกินไปจนเมื่อ5ปีที่แล้วถนนในซอยได้รับการยกระดับให้กลายเป็นถนนคอนกรีตมีการวางระบบระบายน้ำอย่างดีแข็งแรงราบเรียบเชื่อมต่อประตูรั้วบ้านกับถนนให้อยู่ในระดับเดียวกันผมช่างใจหลายครั้งแต่ก็ยังคงเลือกตัวเลือกที่มีอยู่เพียงข้อเดียวไม่เคยเปลี่ยนจนกระทั่งเมื่อคืนวานก่อนรับประทานอาหารค่ำในครอบครัว

ข้างหน้าเป็นทางโค้งทอดยาวไปทางซ้ายผมหันหลังกลับมามองบ้านแม่ออกมายืนโบกมืออวยพรให้ทำภารกิจสำเร็จสมความตั้งใจอยู่บนถนนหน้าบ้านผมผงกศีรษะรับพรจากแม่ฝ่ามือขวาหมุนกงล้อเพื่อให้วีลแชร์เลี้ยวไปทางซ้ายผมพยายามชิดขอบริมถนนให้มากที่สุดผ่านทางโค้งมาได้อย่างปลอดภัยบ้านลับหายไปจากสายตาเมื่อหันกลับไปมองอีกครั้งกงล้อวีลแชร์หมุนไปอย่างต่อเนื่องจุดหมายปลายทางหดสั้นลงทุกขณะกล้ามเนื้อต้นแขนเริ่มแสดงอาการอ่อนล้าความเร็วลดลงอย่างเห็นได้ชัดผมตัดสินใจหยุดพักบริเวณที่ดินรกร้างว่างเปล่าตรงเกือบกึ่งกลางซอยวัชพืชท่วมสูงจนน่ากลัวสัตว์มีพิษอาจโผล่ออกมาทำร้ายเอาได้ผมสูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังออกแรงหมุนกงล้อไปจอดพักตรงหน้าบ้านหัวหน้าชุมชนซึ่งดูน่าจะปลอดภัยที่สุดมองเห็นถนนใหญ่หน้าปากซอยอยู่ไม่ไกลแล้วบ้านผู้นำชุมชนปิดเงียบคนในครอบครัวคงได้รับมอบหมายให้ไปประจำหน่วยเลือกตั้งเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาผมจอดวีลแชร์ล็อกล้อสายลมโชยพัดพอให้ชื่นใจผมนั่งพักเรียกกำลังเพื่อที่จะออกเดินทางต่ออุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยทว่าไม่เพียงพอจะก่อให้เกิดอุปสรรคคำนวณจากสายตาน่าจะเหลือระยะทางประมาณ150ถึง200เมตรกว่าจะถึงถนนใหญ่อาการล้าต้นแขนทุเลาลงมากผมตัดสินใจหมุนกงล้อวีลแชร์ออกเดินทางต่อไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้ขณะที่จิตใจจดจ่ออยู่ที่ปากซอยก่อนออกจากถนนใหญ่แตรรถส่งเสียงเตือนเบาๆจากทางด้านหลังผมผวาตกใจรีบจอดรถชิดขอบถนนเครื่องยนต์เงียบเชียบได้ยินเพียงเสียงยางรถเบียดถนนแซงขึ้นมาจอดเทียบด้านข้างบานกระจกหน้าต่างรถเลื่อนเปิดลงมาช้าๆคุณป้าเพื่อนบ้านยิ้มทักทายถามไทยว่าทำไมผมถึงออกมาคนเดียวอย่างนี้ระวังจะเกิดอุบัติเหตุคุณลุงสามีของคุณป้าจะโงกหน้ามาจากฝั่งคนขับถามว่าจะให้ไปส่งที่ไหนหรือไม่ผมยิ้มตอบรับกับความเมตตาของคุณลุงกับคุณป้าทั้งสองอธิบายเหตุผลว่าจะลองนั่งรถวีลแชร์เดินทางไปเลือกตั้งด้วยตัวเองคุณป้าเลิกคิ้วพยายามเข้าใจพลางย้ำให้ระวังเรื่องของความปลอดภัยผมยกมือหย่อนห้อยประกบกันพนมมือไหว้ขอบคุณคุณลุงคุณป้าบานกระจกหน้าต่างเลื่อนปิดช้าๆรถยนต์แซงขึ้นไปตามทางออกสู่ถนนใหญ่ผมสูดลมหายใจออกแรงหมุนกงล้อความมุ่งมั่นยังคงมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมประสาทสัมผัสตื่นตัวระวังภัยอันตรายที่อาจโฉบผ่านมาโดยไม่คาดคิด

เหลือระยะทางอีกไม่เกิน30เมตรจะถึงถนนใหญ่สายตาของผมจับจ้องฝูงสุนัขจรจัดที่นอนเรียงรายอยู่บนพื้นผิวถนนไม่เคยมีฝูงสุนัขมากมายขนาดนี้ในแผนการเดินทางผมตัดสินใจหมุนกงล้อเคลื่อนวีลแชร์ไปช้าๆด้วยความระมัดระวังผ่านสุนัขจรจัดตัวแรกไปอย่างง่ายดายแต่ว่าความกังวลยังไม่คลายไปจากห้วงสำนึกผมจินตนาการเห็นภาพฝูงสุนัขจรจัดรุมทำร้ายหนาวเยือกขนลุกเกลียวขึ้นมาอย่างควบคุมไม่ได้สุนัขจรจัดตัวที่สองนอนหมอบชำเลืองมองเงียบๆขณะที่วีลแชร์เคลื่อนผ่านผมสลัดศีรษะขับไล่ภาพในจินตนาการเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเงียบเชียบที่สุดคิดเพียงว่าถ้าหากปราศจากเจตนามุ่งร้ายต่อมันเราสามารถเลือกหนทางที่ไม่ต้องปองร้ายกันได้ลำคอของผมแห้งผากผมค่อยๆเคลื่อนผ่านฝูงสุนัขจรจัดมาทีละตัวทีละตัวได้อย่างราบรื่นจนกระทั่งวีลแชร์ล่วงเข้าสู่ถนนใหญ่ผมถอนหายใจโล่งอกไม่แม้แต่จะเหลียวหลังกลับไปมองอีกเลย

าวยกระดับสูงขึ้นจากผิวถนนราว20เซนติเมตรไม่มีทางลาดให้ไต่ขึ้นไปได้เลี้ยวซ้ายเลาะเลียบชิดขอบถนนเงยหน้าทอดสายตาไกลออกไปยวดยานสัญจรบังตาผมมาถึงเกือบครึ่งทางแล้วสำหรับการเดินทางไปเลือกตั้งด้วยตัวเองครั้งแรกผมสูดลมหายใจผ่อนคลายแวะจอดวิวแชร์หน้าร้านขายของชำเจ้าประจำประตูหน้าร้านยังคงปิดสนิทผมตัดสินใจนั่งพักเหนื่อยแล้วก็รอจนกว่าร้านจะเปิดบริการเพื่อซื้อน้ำดื่มดับกระหายสักขวดพระอาทิตย์กลมโตทอแสงอ่อนผมเคลื่อนวิวแชร์ตามพระอาทิตย์ไปอีกไม่ไกลจุดหมายปลายทางก็จะปรากฏต่อหน้าแล้วผมให้กำลังใจตัวเองพร้อมกับสูดลมหายใจสดชื่นปราบรื้มภาคภูมิใจยังบอกไม่ถูกเสียงประตูร้านขายของชำแง้มเปิดประหลาดใจที่เห็นหลินเป็นคนออกมาเปิดประตูร้านผมตะโกนเรียกหลินจากริมถนนแววตาของหลินแสดงถึงความแปลกประหลาดใจไม่แพ้กันมาทำอะไรอยู่ตรงเนี้ยลินถามผมยิ้มแทนคำตอบเราไม่ได้พบกันมานานแค่ไหนแล้วหลินเป็นเพื่อนตั้งแต่ประถมจนจบมัธยมปลายเราเรียนโรงเรียนเดียวกันมาโดยตลอดหลินสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่นครปฐมเรียนจบรับปริญญาได้งานทำที่กรุงเทพตามความฝันต่างคนต่างใช้ชีวิตและไม่ค่อยได้พบกันลินเดินตรงปรีเข้ามาบีบต้นแขนแล้วก็ถามผมว่ามาทำอะไรอยู่ตรงนี้มายังไงพ่อกับแม่ไปไหนคำถามพังพรูด้วยความห่วงใยสายตาจับจ้องอากับกริยาของลินผมยิ้มจนตาหยีความคิดถึงที่เคยเลือนรางไปแล้วกลับก่อตัวขึ้นมาใหม่หนาแน่นแล้วก็อาจจะมีปริมาณมากขึ้นกว่าเดิมลินกลับมากี่วันแล้วตอบคำถามด้วยคำถามเพิ่งมาถึงเมื่อคืนนี้ตั้งใจว่าจะกลับมาเลือกตั้งบ่ายๆก็จะกลับไปทำงานแล้วลินยังคงถามคำถามเดิมผมอธิบายความตั้งใจให้ลินฟังตั้งแต่ต้นจนจบลินรับฟังเงียบๆแล้วก็บอกให้รออยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งไปไหนขอไปอาบน้ำก่อนจากนั้นเราจะเดินทางไปเลือกตั้งด้วยกันไม่มีข้อแม้ไม่อาจปฏิเสธคำพูดของหลินยังคงเป็นประกาศสิทธิ์หลินทำท่าจะหันหลังเดินกลับเข้าร้านผมคว้าข้อมือหลินเอาไว้ด้วยข้อมือที่หย่อนห้อยบอกหลินว่าขอน้ำดื่มสักขวดหลินเดินไปเปิดตู้แช่พร้อมกับหยิบน้ำดื่มบรรจุขวดออกมาผมใจหายวาบลืมไปว่าลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านสีหน้ายุ่งเหยิงจนหลินผิดสังเกตถามว่าเป็นอะไรขณะที่ยื่นขวดน้ำดื่มส่งให้ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านน่ะผมสารภาพกับลินเสียงหัวเราะที่คุ้นเคยผูกพันซึมแทรกผ่านห้องหัวใจลินยิ้มรื่นบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลไม่ได้หรอกผมกังวลเรื่องกระเป๋าสตางค์ที่สำคัญก็คือกังวลเรื่องบัตรประชาชนที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ต่างหากคราวนี้เองที่เป็นหลินที่มีสีหน้ายุ่งเหยิงบ่นเหมือนครั้งที่เคยบ่นเมื่อครั้งที่ผมทำตัวเกเรไม่ตั้งใจเรียนหนังสือและจะให้ทำยังไงให้หลินขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปเอาให้ไหมผมบอกกับหลินว่าจะกลับไปเอาบัตรประชาชนที่ตัวเองหลินรีบกลับเข้าไปอาบน้ำเวลาของเราจะกลับมาบรรจบอีกครั้งเมื่อหลินอาบน้ำเสร็จแล้วจะกลับไปยังไงลินยังไม่คลายความเป็นห่วงมายังมาได้ผมกั้นหัวเราะลินจ้องหน้าผมสายตาไม่สนุกด้วยเสียแล้วไม่ได้หรอกลินประกาศหนักแน่นพร้อมกับก้าวลงจากทางเท้าวางขวดน้ำดื่มเย็นเฉียบไว้บนตักผมจากนั้นจึงจับวีลแชร์หมุนหันหลังใบหน้ากลับเข้าซอยถ้าจะไปก็ไปด้วยกันลินไม่รับฟังเหตุผลใดๆอีกแล้ว

สายตาของผมจับจ้องฝูงสุนัขจรจัดไม่กระพริบไม่กล้าเปล่งเสียงขอความช่วยเหลือความมุ่งมั่นถูกแทนที่ด้วยความหวั่นวิตกจะทำยังไงดีเฝ้าถามตัวเองซ้ำๆแต่ก็ไม่สามารถคิดหาทางแก้ไขลินยืนนิ่งค้างมาเกือบ15นาทีอาจเป็น15นาทีที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของลินเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์แว่วผ่านเข้ามาจากถนนหน้าปากซอยทันใดนั้นเองแววตาของสุนัขจรจัดก็เปลี่ยนจากแข็งกร้าวดุดันกลับดูตื่นเต้นลิงโลดแล้วก็มองเลยผ่านเราสองคนไปยังต้นเสียงหลังจากนั้นแล้วสุนัขฝูงนี้ก็ไม่ได้ความสนใจเราอีกเลยหางของมันกระดิกสายไหวละริกระรี้อยู่ไม่สุขเสียงเห่าแปลเปลี่ยนจากความอาฆาตมาดร้ายกลายเป็นส่งเสียงเห่าดีใจทักทายรถมอเตอร์ไซค์มีพ่วงข้างบรรทุกของเคลื่อนผ่านเราไปฝูงสุนัขจรจัดแห่วิ่งตามรุมล้อมหลินจ้ำเท้าเร่งความเร็วเข็นวีลแชร์มุ่งหน้าพาผมกลับบ้านเมื่อเห็นว่ามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนั้นบรรทุกอาหารก้นบาทมาเต็มลำรถเสียงเห่าหอนแว่วดังไกลห่างจนเลือนล่ำหายไปตรงท้ายซอยผ่านพ้นทางโค้งบ้านของผมก็กลับคืนสู่สายตาลิ้นยังคงเร่งฝีเท้าเพื่อให้ไปถึงบ้านอย่างเร็วที่สุดกงล้อวิวแชร์หมุนเร็วจีสายลมโบกปะทะใบหน้าก่อนที่จะชะลอความเร็วแล้วก็จอดสนิทในที่สุดเมื่อถึงประตูรั้วหน้าบ้านลินโน้มตัวเท้าฝ่ามือลงบนหัวเข่าทั้งสองข้างหอบหายใจทีผมถามลินว่าพากลับมาที่บ้านทำไมทั้งที่กลับไปที่ร้านน่าจะใกล้กว่าลินยืดตัวหยิกที่แขนผมว่าทำไมไม่บอกลินตั้งแต่แรกลินตกใจจนไม่ทันคิดลินยิ้มเขินอายผมหัวเราะบอกลินเพิ่งคิดได้เมื่อตะกี้นี้เหมือนกันลินหัวเราะเดินไปกดกริ่งหน้าบ้านผมใช้ข้อมือประกบขวดน้ำดื่มยื่นส่งให้ลินเปิดดื่มแก้เหนื่อยแม่เปิดประตูออกมาป้องมือเหนือคิ้วบังแดดจ้องมองเมื่อเห็นเป็นลินแม่ก็ยิ้มทักทายถามลินว่ากลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ลินพนมมือไหว้แม่แล้วก็ตอบแม่ว่าวันนี้ตอนบ่ายก็จะกลับแล้วผมตัดสินใจตัดบทสนทนาบอกให้แม่รีบเข้าไปหยิบกระเป๋าสตางค์จากในห้องนอนก่อนที่แม่จะชวนลินคุยไปมากกว่านี้เวลาเป็นสิ่งมีค่าและระยะเวลาปลอดภัยจากฝูงสุนัขจรจัดอาจจะมีอยู่อย่างจำกัดก็ไหนบอกว่าจะเตรียมตัวให้พร้อมไงแม่ผมบ่นกระปอดกระแปดแต่ก็หันหลังกลับเข้าบ้านแล้วก็ออกมาพร้อมกับกระเป๋าสตางค์ในมือผมกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหลินยื่นขวดน้ำดื่มส่งกลับมาให้ผมใช้ข้อมือประกบขวดน้ำเงยหน้ายกขึ้นดื่มดับกระหายระยะทางกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางอีกประมาณ1กิโลเมตรหลินถามผมว่าพร้อมไหมผมพยักตอบหลินว่าโอเค let's go

0: ุณผู้ฟังคะเรื่องราวผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่า1กิโลเมตรโดยประมาณค่ะประพันธ์โดยปรัชญาพงพาณิชย์ได้จบลงแล้วค่ะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ในรายการศาลาวรรณกรรมช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงฉลอง80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิตาลีแน่นแฟนมุ่งมั่นสร้างสันติภาพโลกร่วมกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงฉลอง80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิตาลีแน่นแฟ้นมุ่งมั่นสร้างสันติภาพโลกร่วมกัน
10: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐอิตาลีและครบรอบ80ปีการสถาปนาสาธารณรัฐอิตาลีณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอน โอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองกล่าวต้อนรับพร้อมเปิดเผยว่าการเฉลิมฉลองในปีนี้ถือเป็นวาระสำคัญโดยได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างอิตาลีและไทยซึ่งไทยคือหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดและส่งคุณค่าที่สุดของอิตาลีมิตรภาพของทั้งสองประเทศอย่างรากลึกยาวนานถึง158ปีผ่านความสัมพันธ์ทางการทูตที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งสองชาติมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงและการพัฒนาอย่างสันติให้แก่โลกนอกจากนี้ชาวอิตาลีและชาวไทยยังมีจุดเชื่อมโยงที่คล้ายคลึงกันหลายประการทั้งในด้านแนวคิดวิถีชีวิตที่สง่างามรวมถึงความเคารพต่อสถาบันผู้อาวุโสและผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติซึ่งเป็นรากฐานที่นำไปสู่อนาคตที่จะเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนฤมลอุดมพรรายงาน
4: ธนาคารแห่งประเทศไทยเดินหน้าพยุงเศรษฐกิจผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มีลูกหนี้ร่วมปรับโครงสร้างหนี้กว่า 1,200,000 บัญชี
11: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจว่าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มีลูกหนี้เข้าร่วมปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 1,200,277 บัญชีพร้อมคาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปีจะมีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเป็น 200,000 บัญชีโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการพยุงเศรษฐกิจและช่วยลดภาระหนี้ของประชาชนขณะที่โครงการ SME Credit Boost ล่าสุดมีการอนุมัติสินเชื่อใหม่แล้วกว่า 5,400 ล้านบาทแต่คาดว่าภายในปี2569จะสามารถปล่อยสินเชื่อรวมได้ประมาณ 40,000 ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ SME ส่วนกรณีข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bank ที่อาจส่งผลให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากวงเงินสินเชื่อของ Virtual Bank มีสัดส่วนเพียงประมาณ 3,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับสินเชื่อรวมทั้งระบบที่มีมูลค่ากว่า16ล้านล้านบาทอีกทั้งยังช่วยให้ประชาชนที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนเหมาะสมได้มากขึ้นโดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์กำกับดูแลเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์นพศรแก้วคำรายงาน
4: นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังเตรียมออกมาตรการกำกับดูแลบริการซื้อก่อนจ่ายที่หลังหรือ BNPL หลังพบการขยายตัวในอัตราสูงปัจจุบันบัญชีผู้ใช้บริการ BNPL เติบโตเฉลี่ยเกือบร้อยละ100ต่อปีขณะที่มูลค่าสินเชื่อขยายตัวร้อยละ38ต่อปีหรือประมาณ 18,000 ล้านบาทโดยผู้ใช้บริการกว่าครึ่งอยู่ในช่วงอายุ 20-35 ปีซึ่งเป็นกลุ่มคนวัยเริ่มทำงานซึ่งมีความเสี่ยงด้านหนี้เสียเพิ่มขึ้นโดยมีสัดส่วนหนี้เสียสูงถึงร้อยละ27จึงเตรียมใช้กฎหมายภายใต้การกำกับดูแล4ฉบับเพื่อควบคุมการให้บริการ BNPL ผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์ด้านวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันการก่อหนี้เกินตัวและลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ำคืนวันอังคารนี้ต่อจากรายการสาราวรรณกรรมนะคะอยู่ด้วยกันต่อกับแก้วภูมิรัฐมีลักษณะเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะคะเป็นช่วงที่ประเทศไทยเป็นช่วงของฤดูฝนหลายพื้นที่เจอฝนตกต่อเนื่องบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักกระทบถึงการใช้ชีวิตประจำวันการเดินทางรวมไปถึงภาคการเกษตรด้วยนะคะช่วงต้นของรายการวันนี้ค่ะก็จะได้นำเรื่องของข้อมูลพยากรณ์อากาศมาฝากกันนะคะเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนเดินทางหรือว่าการใช้ชีวิตในช่วงสัปดาห์นี้จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะรายงานว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะคะก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณ60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันใครที่กำลังขับรถเดินทางกลับบ้านนะคะในช่วงนี้ขอให้ขับรถโดยปลอดภัยขับรถโดยระมัดระวังนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะยังได้คาดการณ์ว่าช่วงวันที่4ถึงวันที่8มิถุนายนนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ช่วงสัปดาห์นี้จึงเป็นช่วงที่ทุกคนค่ะควรติดตามสถานการณ์ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางขอให้รักษาระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้นนะคะเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ใช้ถนนร่วมทางกันนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันนะคะช่วงต่อไปของรายการค่ะได้นำเรื่องราวสาระดีๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: ันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าม
4: าในช่วงที่2ของรายการสาระสารพันกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ถ้าใครขับรถผ่านตามหมู่บ้านตามโรงงานหรือขับผ่านตามบ้านเรือนนะคะก็คงจะสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งอยู่ตามหลังคากันมากขึ้นเมื่อก่อนเราอาจจะได้เห็นภาพแบบนี้เฉพาะในโรงงานใหญ่ๆแต่ปัจจุบันนะคะก็ถือว่าเรื่องของโซลาร์เซลล์เป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นหลายบ้านเลือกที่จะติดโซลาร์เซลล์เพื่อลดค่าไฟบางบ้านเริ่มจากแผงเล็กๆไว้ใช้กับไฟส่องสว่างแล้วค่อยๆขยับเป็นระบบใหญ่ขึ้นบ้านเราเนี่ยแสงแดดก็เรียกว่าเหลือเฟือจริงๆนะคะหลายคนอาจจะบ่นว่าอากาศร้อนแต่มองในอีกมุมนึงค่ะแดดก็เป็นพลังงานฟรีที่ธรรมชาติมอบให้เหมือนกันในช่วงนี้ค่ะก็ได้เห็นข่าวหนึ่งที่น่าสนใจเพราะก็เป็นเรื่องใกล้ตัวทางกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะกำลังออกมาตรฐานเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับโซลาร์เซลล์เพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้นก็เหมือนกับเวลาที่เราไปเลือกซื้อเครื่องไฟฟ้าสักเครื่องสักชิ้นนะคะไม่ว่าจะไปซื้อพัดลมซื้อหม้อหุงข้าวหรือซื้อปลั๊กไฟเราก็จะมองหาสัญลักษณ์มาตรฐานไว้ก่อนเพราะช่วยให้เราอุ่นใจว่าผ่านการตรวจสอบมาแล้วโซลาร์เซลล์ก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเป็นระบบที่ต้องอยู่กับบ้านเราไปเป็น10ปีบางบ้านติดไว้บนหลังคาต้องเจอทั้งแดดจัดฝนตกลมแรงยิ่งเป็นเรื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าด้วยแล้วเรื่องของความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยเวลาที่เราจะเลือกใช้ของต่างๆเราก็มักจะดูเรื่องของราคาเพราะทุกคนต่างก็อยากประหยัดค่าใช้จ่ายแต่บางครั้งของที่ถูกที่สุดก็อาจจะไม่ใช่ของที่คุ้มค่าที่สุดเสมอไปเรื่องของความปลอดภัยค่ะและความสบายใจในระยะยาวก็ดูแล้วน่าจะคุ้มกว่าการที่จะต้องมาซ่อมแซมหรือแก้ปัญหากันภายหลังของบางอย่างเราคงไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันถูกแต่ซื้อเพราะอยากใช้งานได้อย่างสบายใจและความสบายใจนี่แหละค่ะบางครั้งมีค่ามากกว่าส่วนต่างของราคาซะอีกโลกของเราทุกวันนี้นะคะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมองย้อนกลับไปเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเรื่องของโซลาร์เซลล์ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นอุปกรณ์ราคาแพงแต่เดี๋ยวนี้หลายชุมชนก็ได้นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทำกิจกรรมต่างๆเทคโนโลยีพัฒนาไปข้างหน้าคุณภาพชีวิตของเราก็พัฒนาไปพร้อมๆกันค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมคุมมาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาร์เซลล์เร่งประกาศเป็นสินค้าควบคุมมาตรฐานตามกฎหมายมอกใหม่จ่อบังคับใช้ภายในกันยายนปี2569นี้ก็เป็นอีกก้าวสำคัญนะคะในการที่จะปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมพลังงานของไทยให้เติบโตให้ปลอดภัยในระยะยาวคุณผู้ฟังคะหลายสิ่งที่เราได้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นไฟฟ้าโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตเป็นผลมาจากการพัฒนาการคิดค้นของผู้คนมากมายจากความร่วมมือของหลากหลายองค์กรหน่วยงานการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวนะคะแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ทำให้เราเข้าใจโลกนี้มากขึ้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงนะคะช่วงนี้รับฟังเพราะด้วยกันค่ะ

0: ังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: มาในช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ค่ะมีเรื่องใกล้ตัวที่เชื่อว่าหลายบ้านอาจจะเคยเข้าใจผิดเหมือนกันหรืออาจจะเคยได้คุยได้ฟังกันมาหลายคนก็โตมากับความเชื่อในเรื่องของการต้มน้ำประปาก่อนที่จะนำมาดื่มเพราะการต้มน้ำเป็นวิธีที่คนไทยก็ใช้กันมานานถือว่าเป็นภาพคุ้นตาที่สมัยก่อนตามบ้านก็มักจะมีหม้อต้มน้ำใบใหญ่ต้มน้ำเสร็จก็พักน้ำให้เย็นแล้วค่อยนำน้ำมาดื่มซึ่งความจริงในเรื่องของการต้มน้ำก็ถือว่ามีประโยชน์เพราะว่าความร้อนสามารถช่วยกำจัดเชื้อโรคหลายชนิดได้ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสบางประเภทก็ทำให้น้ำปลอดภัยมากขึ้นแต่ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจจากกรมอนามัยที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังกันค่ะนั่นคือการต้มน้ำไม่สามารถกำจัดโลหะหนักบางชนิดได้โดยเฉพาะสารตะกั่วที่อาจปนเปื้อนอยู่ในน้ำหลายคนคิดว่าการต้มน้ำจนเดือดทุกอย่างจะหายไปหมดแต่โลหะหนักนั้นไม่เหมือนเชื้อโรคค่ะไม่สลายตัวด้วยความร้อนและไม่ระเหยหายไปกับไอน้ำยิ่งไปกว่านั้นบางกรณีเมื่อน้ำระเหยออกไปบางส่วนจากการต้มแล้วความเข้มข้นของสารตะกั่วที่เหลืออยู่ก็อาจเพิ่มความเข้มข้นขึ้นอีกด้วยสิ่งที่น่าสนใจคือบางครั้งการปนเปื้อนน่ะไม่ได้มาจากแหล่งผลิตน้ำประปาโดยตรงแต่อาจจะเกิดจากระบบท่อเก่าหรือข้อต่อต่างๆหรืออุปกรณ์ภายในบ้านที่เราใช้งานกันมานานค่ะโดยเฉพาะบ้านที่ปล่อยน้ำค้างอยู่ในท่อเป็นเวลานานหรือหลังจากที่ไม่ได้อยู่บ้านหลายวันน้ำที่ค้างอยู่ในท่อก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนโลหะหนักวิธีป้องกันหรือว่าลดความเสี่ยงนะคะคือการใช้ระบบกรองน้ำที่กำจัดโลหะหนักได้กรองน้ำก่อนที่จะนำน้ำมาใช้ปล่อยทิ้งน้ำก่อนใช้ประมาณ 1-2 นาทีโดยเฉพาะหลังจากที่ไม่ได้ใช้น้ำมาเป็นเวลานานเพื่อลดโลหะหนักที่ละลายจากท่อประปาค่ะเรื่องของการใช้น้ำนะคะเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันในทุกๆวันตื่นเช้ามาก็ใช้น้ำระหว่างวันก็ดื่มน้ำกลับบ้านมาก็อาบน้ำอีกนะคะอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้นั่งคิดกันจริงๆจังๆว่าน้ำที่เราใช้ในแต่ละวันมีคุณภาพอย่างไรรวมไปถึงเรื่องของการดูแลเครื่องกรองน้ำภายในบ้านการเปลี่ยนไส้กรองตามกำหนดไม่ปล่อยให้ใช้งานเกินอายุการเปลี่ยนท่อเก่าข้อต่อหรือก๊อกน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อลดแหล่งกำเนิดการปนเปื้อนในระบบน้ำภายในบ้านก็สรุปนะคะว่าการต้มน้ำประปาแม้ว่าจะมีประโยชน์ในการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ทำลายเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคไวรัสต่างๆแต่ไม่สามารถกำจัดโลหะหนักได้เพื่อความปลอดภัยของการนำน้ำมาใช้ดื่มจึงควรมีการใช้เทคโนโลยีการกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการสำรวจปรับเปลี่ยนหลีกเลี่ยงอุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของโลหะหนักการเปลี่ยนท่อเก่าข้อต่อต่างๆก๊อกน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อลดการปนเปื้อนอย่างเป็นระบบหรือการเลือกดื่มน้ำที่บรรจุขวดที่ผ่านมาตรฐานน้ำจากระบบที่ผ่านการควบคุมคุณภาพขอบคุณข้อมูลจากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำกรมอนามัยค่ะและก่อนที่จะเข้านอนกันในค่ำคืนนี้นะคะจิบน้ำสักแก้วเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายก็ขอให้การพักผ่อนในค่ำคืนนี้หลับสบายมีความสุขตื่นมาพร้อมกับพลังที่ดีนะคะสำหรับใครที่กำลังขับรถยังไม่ถึงบ้านทางสถานีวิทยุของเรานะคะยังมีรายการดีๆอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะสำหรับช่วงเวลานี้เวลาของรายการสาระสารพันได้หมดลงแล้ว แก้วภูมิรัตน์ค่ะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนพบกันใหม่นะคะสำหรับวันอังคารกับสาระสารพันค่ะค่ำคืนนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับจังหวัดสระแก้วคุมเข้มชายแดนไทยกัมพูชาย้ำด่านและจุดผ่อนปรนยังไม่เปิดสถานการณ์โดยรวมปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดสระแก้วคุมเข้มชายแดนไทยกัมพูชาย้ำด่านและจุดผ่อนปรนยังไม่เปิดสถานการณ์โดยรวมปกติน
8: ายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองประสานความร่วมมือกับกองกำลังบูรพาทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจตราและติดตามสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาเป็นระยะที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดในอำเภอคลองหาดพร้อมกำลังจากกองกำลังบูรพาทหารพรานตำรวจและฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยพบว่ายังคงปิดด่านตามมาตรการและไม่พบการลักลอบผ่านเข้าออกของบุคคลหรือสินค้าแต่อย่างใดส่วนจุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยาบึงตะกวนอำเภอตาพระยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองกำลังบูรพาและตำรวจยังคงตรึงกำลังดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยยังไม่อนุญาตให้มีการผ่านเข้าออกของบุคคลและสินค้าเช่นเดียวกันขณะที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรืออำเภออรัญญประเทศเจ้าหน้าที่ทุกส่วนยังคงปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยสำหรับภาพรวมตลอดแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วในวันนี้สถานการณ์ยังคงเป็นปกติสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนำกำลังสกัดแก๊งลักรถจักรยานยนต์ชาวเมียนมายกระดับความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
9: นายการพงพิพัฒน์มนตรีกุลในอำเภอแม่สอดสั่งการให้นายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดร่วมกับนายเสาสุวรรณจักรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตรวจสอบหอพักบ้านเช่าสถานประกอบการโรงงานในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มวัยรุ่นสัญชาติเมียนมาจำนวน4รายขับรถจักรยานยนต์เสียงท่อดังผิดปกติจึงขอตรวจค้นโดยทั้งหมดไม่มีเอกสารแสดงตนเป็นเจ้าของรถต่อมา ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารถจักรยานยนต์ทั้ง4คันกลุ่มของตนได้ก่อเหตุลักขโมยมาจากในพื้นที่แล้วนำมาดัดแปลงสภาพเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้มีการขยายผลไปถึงกลุ่มขบวนการรับซื้อรถจักรยานยนต์ที่ถูกลักขโมยเพื่อนำไปจำหน่ายเป็นทอดๆจนได้ผู้ต้องหาเพิ่มอีก2รายโดยผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นเยาวชนชาวเมียนมาจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดีเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศร่วมลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่าสุดมีผู้ประกันตนลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วเกือบ 150,000 ราย
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมว่าได้รับการตอบรับดีข้อมูลวันนี้มีนายจ้างลงทะเบียนแล้ว136รายผู้ประกันตนลงทะเบียนแล้ว 148,997 รายโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ผ่านระบบลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งโดยผู้จะใช้สิทธิ์ต้องลงทะเบียนก่อนซึ่งเปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมและแอปพลิเคชัน SSO Plus ได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครจังหวัดและสาขาทั่วประเทศในเวลาราชการทั้งนี้ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ถูกต้องก่อนยืนยันข้อมูลเพื่อรับข้อความยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ SMS โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปและหากประสงค์เปลี่ยนสถานที่ลงคะแนนสามารถดำเนินการได้1ครั้งระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมณสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายน2569อุเทนพรมพันใจควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษคือ Dream Island เมื่อปี2508ค่ะหลังจากเสด็จทรงแข่งเรือใบมีชัยชนะเมื่อเดือนมีนาคม2508จากพัทยาไปเกาะล้านนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่คิงฟิลิปส์หรือในตอนนั้นยังเป็นดยุคแห่งเอดินบะระพระสวามีของสมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษเสด็จเยือนประเทศไทยค่ะคืนนี้เราจะฟังเพลง Dream Island จากการขับร้องของคุณภพธรสุนทรยานกิจ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ Dream Island ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2508และเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่40คำร้องภาษาอังกฤษนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์พร้อมๆกันกับทำนองค่ะเมื่อเราได้ฟัง Dream Island หรือในชื่อภาษาไทยว่าเกาะในฝันแล้วเพลงที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์แต่งมีเพลงที่เกี่ยวกับเกาะอยู่พอสมควรเลยค่ะเราจะเริ่ม3เพลงเป็นเพลงที่ไม่ใช่ชื่อเกาะจริงๆนะคะเริ่มด้วยเกาะในฝันโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์คุณสุรัตน์ภพกเวทและครูเอื้อร่วมกันแต่งเกาะสวรรค์โดยคุณจันทนาโอบายวาทค่ะเป็นผลงานของท่านจักรหรือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริเกาะที่3คือเกาะสวาทคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำประสานเสียงนะคะมีเสียงของครูเอื้อร่วมด้วยค่ะเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยหลวงสุขุมในประดิษฐ์

สามเกาะจบไปแล้วก็คือเกาะในฝันเกาะสวรรค์และเกาะสวาทส่วนอีกสามเกาะที่เราจะฟังต่อไปนี้เป็นเกาะที่อยู่ในประเทศไทยนะคะเริ่มด้วยเกาะลอยโดยสุนทร

ที่จบไปนั้นคือเกาะลอยเกาะสีชังและเกาะสมุยเมื่อมีเกาะก็ต้องมีทะเลเพราะเกาะอยู่ในทะเลแน่นอนนะคะฟังเพลงพรานทะเลโดยสุนทรภรณ์ค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อลมทะเลโดยคุณยันยงเสรานนท์ศรีสวัสดิ์พิจิตรการแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อเช่นเดียวกันและทะเลบ้าโดยคุณวินัยจุลบุษปะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง3เพลงนะคะเริ่มด้วยพรานทะเล

นั่นคือเพลงที่เกี่ยวกับทะเลค่ะมีพรานทะเลลมทะเลและทะเลบ้าในทะเลก็มีทั้งคลื่นทั้งลมเพลงที่วงกรมประชาสัมพันธ์กรมข้อสนการและสุนทรภรณ์ก็ไม่เว้นที่จะแต่งเพลงเกี่ยวกับคลื่นเหมือนกันค่ะเพลงแรกคลื่นกรรมโดยคุณมาริสาอมาตยกุลศรีสวัสดิ์พิจิตรประการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองคลื่นเครื่องทะเลโดยคุณบุษยาค่ะเพลงนี้สวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์และคลื่นละเมอฟังสุนทรภรณ์และคุณบุษยาขับร้องนะคะทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อแต่งทำนองสามเพลงค่ะเริ่มด้วยคลื่นกรรม

เรายังมีเพลงที่เกี่ยวกับคลื่นที่จะฟังในชุดต่อไปนี้อีกนะคะคือคลื่นกระทบฝั่งและคุณจันทนาโอบายวาทผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำและผลกระทบจากกรณีมาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเจรจาแก้ปัญหามาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยในวันที่8มิถุนายนนี้ด้านสมาคมกุ้งไทยประเมินความเสียหายมาตรการดังกล่าวของมาเลเซียกระทบต่อเศรษฐกิจไทยกว่า 2,000 ล้านบาท
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นพบว่ามาตรการระงับการนำเข้ากุ้งของมาเลเซียอาจเชื่อมโยงกับการที่ไทยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียหลังเคยตรวจพบสารตกค้างทั้งนี้ได้หามาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรและเร่งเจรจากับทางมาเลเซียซึ่งทราบว่าจะมีการเจรจาระหว่างกรมประมงของทั้งสองประเทศในวันที่8มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีด้านนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยระบุว่ากรณีที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งไทยสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 2,000 ล้านบาททั้งนี้กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งเตรียมยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่4มิถุนายนนี้เพื่อขอให้เร่งมาตรการช่วยเหลือและคลี่คลายผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์เร่งออก13มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือน
9: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ามาตรการของมาเลเซียที่ประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ได้แก่กุ้งลายเสือกุ้งแชบ๊วยกุ้งขาวแวนามัยกุ้งกุลาดำและกุ้งน้ำเงินตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาและจะมีผลจนกว่าฝ่ายไทยจะสามารถชี้แจงมาตรฐานความปลอดภัยได้อย่างครบถ้วนเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญอาทิจีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและประเทศในอาเซียนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการ ค้าและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติขณะเดียวกันได้เร่งกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเชื่อมโยงการจำหน่ายผ่านห้างค้าปลีกแหล่งท่องเที่ยวจุดรับซื้อในพื้นที่ผลิตสำคัญรวมถึงโรงงานแปรรูปและผู้ส่งออกพร้อมเตรียมระบายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและกิจกรรมธงฟ้าทั่วประเทศโดยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งเข้าสู่ตลาดไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนเพื่อช่วยพยุงราคากุ้งและสร้างรายได้ให้เกษตรกรทางนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงต่อฝ่ายมาเลเซียพร้อมเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยยืนยันว่าจะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาผลกระทบและรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมกุ้งไทยอย่างเร่งด่วนปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดรับฟังความเห็นเลมอนโลผลักดันสิทธิผู้บริโภคเปลี่ยนซ่อมฟ้องคืนความเป็นธรรมให้ผู้บริโภค
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.หรือเลมอนลอว์โดยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าร่างกฎหมายนี้ยกร่างเสร็จตั้งแต่ปี2567เวลาผ่านมาตนจึงได้สั่งการให้สคบ.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริโภคประสบในปัจจุบันก่อนกฎหมายเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการโดยเปิดทางให้สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าซ่อมแซมหรือขอคืนเงินได้อย่างเป็นธรรมเวทีครั้งนี้มีผู้แทนภาคประชาชนจากสภาองค์กรผู้บริโภคและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคผู้แทนภาครัฐหลายหน่วยงานภาคเอกชนกลุ่มยานยนต์และสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยรวมให้ข้อเสนอแนะท่านนี้ขอยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้ผู้บริโภคที่เจอสินค้าชำรุดได้รับความเป็นธรรมและรวดเร็วขึ้นมีการระบุรายละเอียดความรับผิดชอบของผู้ขายที่ชัดเจนไม่ปล่อยให้ผู้ซื้อต้องรับภาระในการซ่อมแซมเองนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00
0: น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่2มิถุนายน2569อุเทนพรหมพันใจควบคุมเสียงค่ะฟังเพลงคำปฏิญาณโดยคุณวรนุชอารีขับร้องนำนะคะคำร้องมาจากบทชวนรักชาติที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชทานให้แก่เสือป่าทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

นั่นคือเพลงคำปฏิญาณคุณวรนุชอารีขับร้องนำต่อได้เพลงใจเจ้าเอ๋ยเพลงนี้คุณบุญทรงเฮรบัตรขับร้องนะคะเป็นเพลงจากนครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องราชมนูปี2479

เพลงจากละครเรื่องราชมนูแสดงเมื่อปี2479ผลงานของพลตรีรวิจิตรวาทการที่เพิ่งจบไปนี้ก็คือใจเจ้าเอ๋ยบุญทรงเฮราบัตบันทึกเสียงค่ะท่านผู้ฟังคะครูแก้วอัจฉริยกุลที่เรารู้จักท่านนั้นก็จะรู้จักในขณะที่ท่านมีผลงานให้กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์แต่แท้ที่จริงแล้วร่วมกับครูเพลงท่านอื่นก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันฟังเพลงลุ่มเจ้าพระยาครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรผู้ขับร้องเดิมคือสุรสิทธิ์สัตยวงศ์และคุณประชุมพุ่มสิริค่ะจากภาพยนตร์เรื่องลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพลงที่สองกลิ่นดอกรักโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติและเพลงที่ครูแก้แต่งคำร้องและคุณสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองอย่างเช่นเพลงเสียงเทียนเสียงรักหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกเสียง3 เพลงค่ะเริ่มด้วยลุ่มเจ้าพระยา

เราได้ฟังเพลงผลงานที่ครูแก้วแต่งคำร้องร่วมกับครูเพลงท่านอื่นๆที่ใส่ทำนองจบไป3เพลงก็คือลุ่มเจ้าพระยากลิ่นดอกรักและเสียงเทียนเสียงรักฟังคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทร นะคะในเพลงอาลัยโฉมผลงานนิพนธ์ของเจ้าฟ้ามหามาลาส่วนทำนองโดยครูสง่าอารัมภีค่ะแต่เดิมเพลงนี้คุณชาญเย็นแขเป็นผู้ขับร้องสลับละครเรื่องวิญญาณพยาบาทและเปลวสุริยานะคะแต่ไม่ได้บันทึกแผ่นต่อด้วยหัวหินสิ้นมนรักโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ผลงานของครูสไลไกรเลิศและกลิ่นกระแจจันทร์ร้อยแก้วรักไทยเป็นผู้แต่งและผู้ขับร้องคือคุณปรีชาบุญเกียรติค่ะเริ่มด้วยอาลัยโฉม

ุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณสมจิตตัดจินดาบชื่อเพลงหลิวผลัดใบครูเนียนวิชิตนันคู่ชีวิตของคุณสมจิตเป็นผู้แต่งคุณสมยศทัศนพันธ์ค่ะเพลงแอวแปลงครูสมยศเป็นผู้แต่งเพลงนี้และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงสิ้นหวังผลงานของสุนทรียานะเวียงการและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติค่ะ

เราได้ฟังเพลง3เพลงจบไปแล้วนะคะสิ้นหวังก่อนหน้านั้นคือแอลแปลงและหลิวผลัดใบฟังคุณสวรีภกาพันธ์ในเพลงสายรุ้งเนรัญชราศิลปินแห่งชาติและคุณสง่าทองทัศน์ร่วมกันแต่งเพลงที่2เดิมชื่อยิ้มดีกว่ามองหม่นคุณวรลบวิชุกรขับร้องไว้ต่อมาคุณธานินทร์อินทรเทพนำมาบันทึกเสียงก็เปลี่ยนชื่อเป็นสั่งรักเพลงนี้ผลงานของครูสไลไกรเลิศค่ะและเพลงที่3ไร้แรงบินโดยคุณเพียงพิศลิวิไลผลงานของวราวรเวทหรือคุณหมอวราวุฒิสุมาวงศ์เริ่มด้วยสายรุ้ง

สุดท้ายก่อนจากกันในคืนนี้นะคะเพลงมณีหยาดฟ้าโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ค่ะคุณบุญช่วยกมลวาทินเป็นผู้แต่งและเพลงที่เป็นประวัติศาสตร์ของวงการละครไทยโดยคุณสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติเล่าบอกว่าเมื่อปี2496นะคะคณะละครศิวารมจะต้องอำลาศาลาเฉลิมไทยด้วยละครเรื่องสี่สิงสมุทรคุณสง่าท่านก็เลยแต่งเพลงจนกว่าจะพบกันใหม่คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องเราจะจากกันด้วย2เพลงนี้นะคะคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ีฉันทะไปในสามอย่างคือพุทโธธัมโมสังโฆคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆนี้คือไม่ได้หมายถึงเฉพาะในบริบทของพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่หมายถึงในบริบทเรื่องการทำงานเรื่องการเรียนหรือว่าทำสิ่งต่างๆอะไรก็ตามตรงนี้ข้าพเจ้าอยากจะทบทวนสักนิดหนึ่งทุกฟังพุทโธเนี่ยหมายถึงความสำเร็จที่เราจะเชื่อว่ามันต้องสำเร็จได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการบรรลุธรรมบรรลุเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในที่นี้คือพุทโธส่วนธัมโมในที่นี้หมายถึงกระบวนการวิธีการที่มันจะทำให้มันสำเร็จขึ้นมาได้กรณีของขี่จักรยานคุณก็ต้องทรงตัวคุณก็ต้องรู้จักปรับโมเมนต์ปั่นไปให้มีความกล้าลงมือทำแต่ในกรณีของการเรียนคุณจะสอบคุณก็ต้องอ่านหนังสือในหนังสือเนี่ยมันถามอย่างนี้เราก็ต้องแบบรู้ว่าข้อสอบมันจะออกในหนังสือเล่มไหนนั่นคือกระบวนการแต่ในทางพระพุทธศาสนาคือธรรมะก็คือมรรคแปดคืออริยสัจสี่ส่วนสังโฆนั้นหมายถึงการลงมือทำลงมือปฏิบัติความเชื่อว่าถ้าฉันทำแล้วฉันจะได้ฉันต้องสำเร็จสำเร็จนี่คือพุทโธใช่ไหมลงมือทำนั่นคือในสิ่งที่เป็นธรรมโมนะแล้วตัวเราทำเองเลยนั่นแหละนั่นคือสังโฆแต่ในบริบทของทางพระพุทธศาสนาหมายถึงอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีนี่แหละแล้วลงมือทำการทำนั้นคือสังโฆโอเคประเด็นต่อมาดูฟังเหตุที่จะให้เกิดศรัทธาได้เพราะว่าท่านฟังลองสังเกตดูนะว่าศรัทธานี่มีความสำคัญมากจริงๆนะถ้าระวังไว้ผิดมันผิดตั้งแต่ติดกระดุมเม็ดแรกแล้วเลยมันก็จะผิดตามไปหมดแต่ถ้าระวังไว้ถูกมันจะถูกต่อไปเรื่อยๆเพราะมันจะมีความเพียรแล้วมันก็จะสำเร็จขึ้นมาได้ศรัทธานั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้ทุกฟังว่าศรัทธาเนี่ยมีทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยทุกข์เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของศรัทธาถ้าตรงไหนมีทุกข์ตรงนั้นควรจะมีศรัทธาเกิดขึ้นได้ในข้อนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าตรงไหนเรามีปัญหาทางออกทางแก้มันต้องเริ่มจากศรัทธาคือความมั่นใจทางออกทางแก้ของปัญหาอะไรก็ตามมันจะต้องเริ่มจากความเชื่อว่าเราจะแก้ปัญหานั้นได้ความเชื่อนั้นความมั่นใจนั้นความอยากที่จะแก้ปัญหานั้นนั่นคือศรัทธาสามอีกครั้งหนึ่งนะทุกฝั่งข้อนี้สำคัญจริงๆถ้าเราไม่เห็นปัญหาอะไรก็ตามในโลกนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วฉันจะแก้ไปทำไมฉันก็ไม่ทำฉันก็ไม่แก้ฉันไม่ต้องแบบมามีปัญหาแบบว่าทำไมจะต้องไปสอบเพราะฉันไม่อยากจะสอบไม่ได้ไปคิดว่าจะต้องสอบแล้วจะเป็นยังไงการไม่แก้ไม่สนใจนั่นคือไม่เลื่อมใสไม่มีฉันทะนั่นก็คือไม่มีศรัทธาทั้งที่ว่าตรงนั้นน่ะเป็นปัญหาคำว่าปัญหาในที่นี้ทุกฝั่งข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องราวที่แบบโอ้เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปแก้ต้องมีปัญหานั่นนี่คือไม่ใช่หมายความว่าในยะนั้นอย่างเดียวแต่ยังหมายรวมถึงสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าถ้าเราไม่คิดว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้เลยคือคุณไม่เชื่อเนี่ยนั่นคือไม่มีศรัทธาแต่ถ้าเรามีความเชื่อว่าเออมันน่าจะเปลี่ยนแปลงได้นะในเคสนี้นะเออสิ่งที่มันน่าจะเปลี่ยนแปลงได้นะไอ้ความเชื่อเนี่ยคือศรัทธาเพราะนั้นศรัทธามันต้องตั้งลงไปในสิ่งที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงนั่นคือไม่เที่ยงไงสิ่งนั้นเป็นอะไรเป็นทุกข์ไงทุกข์เนี่ยจึงต้องมีศรัทธาลงไปเป็นที่ตั้งอาศัยคือหมายถึงทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาถ้าศรัทธานั้นไม่ตั้งลงไปในสิ่งที่เป็นทุกข์มันตั้งไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ไงย้ำอีกครั้งหนึ่งนะทุกฟังทุกข์ในที่เนี้ยหมายถึงความไม่เที่ยงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งต่างๆก็ตามไม่ว่าข้อนั้นจะเป็นการสอบไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นงานบ้านไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการงานเป็นหมอแพทย์พยาบาลวิศวกรช่างก่อสร้างหรือว่าแม้แต่นักพิมพ์ดี

0: ดี๋ยวนี้นักพิมพ์ดีไม่มีแล้วเขาก็ OCR กันหรือแม้แต่แม่ค้าตามตลาดแม่ค้าขายของออนไลน์สิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์คือมันไม่เที่ยงได้หมดไม่ว่าสิ่งนั้นที่เราทำจะเป็นอะไรนะคือมันเป็นทุกข์มันเป็นความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดแล้วถ้าในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงได้แล้วเราจะทำให้มันเปลี่ยนแปลงได้นะในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงได้แล้วนั่นน่ะคือทุกข์นั่นน่ะถ้าเราไม่ใส่ศรัทธาลงไปมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเนี่ยไม่ได้ไงหมายความว่าไงนะคือทุกสิ่งมันไม่จริงแล้วถึงเวลาตำฟังต่อให้สิ่งนั้นมันเราอาจจะไม่ได้มีศรัทธาในสิ่งนั้นก็ได้ใช่สิ่งที่มันเป็นทุกข์อยู่แล้วเราไม่มีศรัทธาลงไปในสิ่งนั้นมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่เราต้องการมันไม่ได้ไงมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขตามปัจจัยของมันอยู่ดีไงถึงแม้ว่าเราจะมีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาก็ตามอย่างเช่นว่าต้นไม้ทุกฝั่งต่อให้เราไม่รดน้ำแล้วฝนมันตกมาเองหรือมันก็โตขึ้นมาเองมันก็ไปตามกระบวนการของมันได้แต่ถ้าบอกว่าเราใส่ศรัทธาลงไปใช่ป่ะในสิ่งที่ไม่เที่ยงคือต้นไม้นั้นคุณดัดให้มันเป็นบันไซคุณตัดกิ่งให้ดีดูแลใส่ปุ๋ยหรือไม่ก็เด็ดดอกบำรุงผลเอ่ยความที่เป็นแบบนี้ทำให้มันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีดีในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เราต้องการศรัทธาเริ่มตรงนี้แยกออกมาเพราะว่าทุกข์ทั้งฝั่งที่พูดถึงความไม่เที่ยงเนี่ยนะมันจะมีผลเป็นสองอย่างคือหนึ่งทำให้คนที่อยู่ในทุกข์นั้นร่ำไห้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงกลางเปิดมีผลอย่างที่หนึ่งหรือผลอย่างที่สองก็คือทำให้แสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีแสวงหาทางออกมันต้องเริ่มจากศรัทธาตรงนี้แหละท่านผู้ฟังกิ่งหนึ่งที่มันจะแยกออกมาในทางที่เราต้องการได้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์นั้นมันเริ่มมาจากตรงศรัทธาตรงนี้ถ้าทุกข์นั้นปัญหานั้นหรือสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นสิ่งนั้นมันก็จะเป็นไปตามเรื่องตามราวของมันเราก็จะต้องจมอยู่กับสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นท่านจึงใช้คำว่าร่ำไห้กร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างเรื่องการประดิษฐ์หลอดไฟอย่างนี้เป็นต้นก็ได้สมัยก่อนเนี่ยทุกฝั่งตามท้องถนนเขาใช้ตะเกียงคือคุณเอาเสาตั้งขึ้นมีตะเกียงอยู่บนนั้นก็ไปจุดไฟขึ้นบนนั้นทุกวันทุกวันก็ต้องไปทำเดินขึ้นปีนลงเดินไปปีนขึ้นมันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าคุณคิดว่าแบบมันไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็อยู่กันไปใช่ไหมล่ะจมอยู่กับตรงนั้นอยู่กับมันนั่นแหละเกิดฝนตกก็มีปัญหาจุดไฟไม่ได้หรือบางทีน้ำมันหมดเสาต้นนั้นตะเกียงอันนั้นก็ดับไปก็อยู่กับมันอย่างนั้นการที่เราต้องจมอยู่กับมันอย่างนั้นน่ะก็อยู่กันไปตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยนั่นคือจมอยู่ในกองทุกข์เพราะว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นคือทุกข์ใช่ไหมทีนี้เกิดมีหมอหนึ่งคือคนหนึ่งที่เขาคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนแปลงได้นะนั่นไอ้ก่อนที่มันน่าจะนะนั่นคือความเชื่อแล้วไงความเชื่อคุณมีละไหนก็ในตะเกียงน้ำมันนั่นแหละนั่นคือทุกข์นะพอคุณมีศรัทธาในสิ่งที่เป็นทุกข์ปุ๊บเนี่ยมันมาอีกทางหนึ่งทันทีมันมาอีกเรื่องหนึ่งทันทีเฮ้ยเราน่าจะดัดแปลงตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ไม่ใช้น้ำมันละใช้พวกไอ้เส้นลวดเส้นอะไรแทนไหนใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปดูมีการค้นพบกระแสไฟฟ้าลองใส่เข้าไปดูเฮ้ยมันเรืองแสงขึ้นมาได้ใช้งานได้เปลี่ยนแปลงมาความเชื่อคือศรัทธาในสิ่งที่เป็นทุกข์คือมันเปลี่ยนแปลงได้จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ไปในทางที่ดีได้ศรัทธานั้นก็ต้องตั้งไว้ในสิ่งที่ดีด้วยไงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นนะแต่หมายถึงพุทโธนะคือความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรายังไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นอะไรมันน่าจะเปลี่ยนแปลงได้ไปในทางที่ดีได้ตรงนั้นเราตั้งธงไว้ว่าเป็นพุทโธกระบวนการไม่น่าจะมีนะ ตรงนั้นเราตั้งธงไว้ว่าเป็นธรรมโมที่ไหนลองลงมือทำลงมือปฏิบัติดูตรงที่ลงมือทำลงมือปฏิบัตินั้นคือสังโฆในสิ่งไหนนะในสิ่งที่คุณมีปัญหาอยู่นะในสิ่งที่มันไม่เที่ยงนั่นแหละนั่นคือทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์จึงเป็นธรรมที่ตั้งอาศัยของศรัทธาศรัทธาต้องตั้งอยู่ตรงสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเป็นทุกข์นั้นมีปัญหานั้นพุ่งหน้าไปทางไหนนะพุ่งหน้าไปตรงที่เป็นพุทโธธัมโมสังโฆที่เรายังไม่รู้นั่นแหละว่ามันจะเป็นอะไรยังไม่เคยไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรท่านผู้ฟังถ้ามันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่เที่ยงนี่แล้วเราตั้งศรัทธาไว้นี่มันจะมาในทางที่ดีได้แต่ถ้าเราไม่ตั้งศรัทธาไว้ในสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันจะมาในทางที่ดีไม่ได้ก็จมอยู่ตรงนั้นจมอยู่ในกองทุกข์ท่านจึงเรียกหรือว่าถ้าเราตั้งศรัทธาไว้ในสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วแต่ดันปักธงไว้ผิดที่ไม่ใช่ไปในที่เป็นพุทโธธัมโมสังโฆมันก็จึงไปไม่ถูกเรื่องตัวอย่างของเรื่องตะเกียงน้ำมันกว่าที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นหลอดไฟได้เนี่ยตัวฟังเขาก็คิดผสมสูตรน้ำมันใหม่เอาน้ำมันพืชมาผสมกับน้ำมันปลาวาฬมาผสมกับน้ำมันหมูเฮ้มเป็นยังไงมันจุดควันมากบ้างควันน้อยบ้างแสงสว่างน้อยบ้างแสงสว่างมากบ้างติดไฟได้ง่ายบ้างติดไฟได้ยากบ้างใช้กับไส้แบบนี้ได้อะไรต่างๆนี่คือคุณตั้งพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยไว้ผิดที่ไงมันจึงไม่ออกมาเป็นหลอดไฟมันก็จึงออกมาเป็นสูตรน้ำมันต่างๆซึ่งก็ยังแบบประเภทเดิมอยู่ดีที่ข้าพเจ้ายกตัวอย่างแบบการประดิษฐ์หลอดไฟหรือตัวอย่างอื่นๆเช่นการสอบเรื่องอะไรที่มันใกล้ๆตัวเนี่ยเราต้องการจะสื่อสารท่านผู้ฟังว่าศรัทธาเนี่ยมันได้ในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะในเรื่องการศาสนาแต่ว่าได้ในทุกสิ่งทุกอย่างพุทโธธัมโมสังโฆมีในทุกเรื่องมีด้วยว่าพุทโธนั้นอยู่ในบริบทของเรื่องอะไรเราก็ต้องมีศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆต้องมี3อย่างเนี่ยประกอบกันอยู่3อย่างนี้คือธงพุทโธธัมโมสังโฆใช่มั้ย3อย่างคือในตัวศรัทธาคือความเชื่อความมั่นใจความเลื่อมใสพื้นที่ที่มันจะต้องปักลงไปปลูกได้นั่นคือสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ประเด็นถัดมาดูฟังว่าแม้แต่ศรัทธาเองมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันศรัทธาที่ว่าจะทำให้เกิดกำลังใจใช่ไหมล่ะกำลังใจนี่คือความเพียรกำลังใจนี่คือการทำจริงแน่ๆจริงมันต้องอาศัยศรัทธาเป็นตัวที่เกิดขึ้นมาทีนี้บางทีเราก็หมดกำลังใจกำลังใจเองมันก็ไม่เที่ยงก็เพราะว่าบางทีเราทดลองทำต่างๆนั่นนี่เฮ้ยไม่เห็นเวิร์กเลยเนี่ยพอมันไม่เวิร์กปุ๊บเนี่ยมันเริ่มหมดกำลังใจหมดกำลังใจนี่หมายถึงอะไรหมายถึงศรัทธาคุณอ่อนกำลังศรัทธาทำไมอ่อนกำลังก็มันลงมือทำแล้วมันไม่สำเร็จไงการลงมือทำแล้วไม่สำเร็จนั่นคือการปฏิบัติไงคือสังโฆศรัทธาในสังโฆเนี่ยมันอ่อนกำลังศรัทธาในสังโฆนั้นเราจึงต้องตั้งให้ถูกเพราะว่าถ้าเราตั้งผิดมันเสื่อมลงไปได้ธัมโมเองก็เหมือนกันท่านฟังคุณตั้งศรัทธาในธัมโมให้มันถูกวิธีการมันถูกไหมโทษวิธีการมันไม่ถูกเว้ยฉันก็เอาได้มาเอาแล้วจุดไฟเข้าเกิดเป็นแสงก็จริงแต่มันก็ยังมีควันมากอยู่ดีมันคือธัมโมมันไม่ถูกพอมันไม่ถูกปุ๊บมันอ่อนกำลังใจลงได้หนึ่งเพราะว่าศรัทธาในธรรมโมมันอ่อนกำลังศรัทธาไม่เที่ยงความเพียรกำลังใจก็ไม่เที่ยงตัวฝังจุดที่ว่าศรัทธาจะไปเปลี่ยนเป็นการลงมือทำการปฏิบัติการทำจริงแน่แน่จริงตรงจุดเชื่อมของมันนะคือกำลังใจเพราะศรัทธาก็ต้องมีกำลังใจจุดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้ว่าถ้าเราตั้งศรัทธาไว้ผิดแบบโดยเฉพาะยิ่งเจาะจงลงไปในบุคคลจะทำให้เราหมดกำลังใจท่านเตือนไว้ว่าอย่างไรท่านบอกว่าโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลฟังให้ดีนะโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลคือถ้าเราตั้งความเชื่อความมั่นใจความเลื่อมใสของเราไว้ในบุคคลบุคคลในบุคคลหนึ่งก็ตาม แล้วถ้าบุคคลนั้นดีจริงๆเลยนะดีจริงๆเลยนะแล้วเกิดคุณมีความเลื่อมใสในบุคคลนี้ใช่ป่ะเกิดบุคคลนี้ตายไปเนี่ยโอ้โหเราจะแบบว่าสะดุ้งโยงเลยนะเราจะแบบว่าตกใจเหมือนกันนะเราจะแบบว่าอุ้ยเราจะยังไงมันจะกระเทือนนิดหนึ่งใช่ไหมเกิดบุคคลนี้ตายไปนะโถเราเลื่อมใสในบุคคลนี้ความเลื่อมใสนั้นมันมีฉันทาอยู่ด้วยนะคุณมีความพอใจคุณชอบไงในบุคคลนี้เกิดเขาตายไปมันจะวูบลงไปนิดหนึ่งเราความพอใจนี่คือฉันทาใช่ป่ะมันจะดึงจิตโนไปนิดหนึ่งเราจะรู้สึกสะเทือนนิดหนึ่งสะดุ้งแน่นอนเอาแล้วไงต่อเขาตายไปแล้วนี่หรือถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ไปหาบุคคลอื่นที่เราจะตั้งความเลื่อมใสไว้ให้มันดีพอไม่ได้มีความเลื่อมใสที่ดีเกิดขึ้นศรัทธามันอ่อนกำลังลงทันทีพอศรัทธาอ่อนกำลังแล้วเราก็จะเสื่อมจากการลงมือทำลงมือปฏิบัติเสื่อมจากธรรมะได้นี่คือโทษในความที่ว่าเราตั้งความเลื่อมใสไว้ในบุคคลไงอย่างกรณีภิกษุในสมัยพุทธกาลตั้งความเลื่อมใสไว้ในพระพุทธเจ้าในความที่ท่านเป็นบุคคลนี่พอพระพุทธเจ้าปรินิพพานโอ้ยร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวล้มลงกลิ้งเกลือกเหมือนถูกเท้าตัดขาดหนึ่งก็เพราะว่าตั้งความเลื่อมใสไว้ในบุคคลพอท่านทำกาละปรินิพพานมรณภาพไปถึงเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากแต่ที่ถูกคือคุณต้องตั้งความเลื่อมใสไว้ในการตรัสรู้ของท่านนั่นคือพุทโธหรือในกรณีที่ว่าถ้าบุคคลนั้นเป็นคนดีจริงๆยังไม่ตายหรอกแต่ว่าดันหลีกไปที่อื่นไม่เจอกันไม่เห็นกันพอไม่เจอกันไม่เห็นกันก็หายไปแล้วจิตใจเรามันจะแบบโวงไปเลยว่าทำไมถึงไม่อยู่แล้วหายไปแล้วจะเห็นจะพูดคุยอะไรก็ไม่ได้ด้วยความตกใจด้วยความที่บอกว่าสะดุ้งสะเดือนไปในที่นี้ศรัทธาคุณก็จะอ่อนกำลังลงเพราะศรัทธาเราอ่อนกำลังลงเราก็จะเคลื่อนจากธรรมะได้เคลื่อนจากสัจธรรมแล้วมันก็ไม่ให้มีการทำการปฏิบัติที่ดีได้โทษของความเลื่อมใสในบุคคลรู้สึกมีข้อที่สองนี้ข้อที่หนึ่งคือตายไปใช่ไหมข้อที่สองคือไม่ได้เจอกันเกิดเขาหลีกไปทางอื่นเพราะฉะนั้นที่ถูกก็คือว่าเราตั้งความเลื่อมใสไว้ในการตรัสรู้แต่เป็นกรณีของพระพุทธเจ้าคือตั้งความเลื่อมใสไว้ในพุทโธคือการตรัสรู้นั้นไม่ใช่ตั้งไว้ในตัวท่านนั้นเพราะว่าถ้าท่านเกิดเดินทางไปที่อื่นเราไม่เห็นเราก็จะเสื่อมจากสัจธรรมได้เพราะความเลื่อมใสมันตกหรือถ้าท่านปรินิพพานไปไม่เจอกันอีกต่อไปแล้วไม่ได้จะกลับมาแล้วความเลื่อมใสมันจะตกแต่ว่าถ้าตั้งไว้ในพุทโธมันจะอยู่ตลอดข้อที่3ตัดมาถ้าบอกว่าคนนั้นเขาไม่ได้เป็นคนดีจริงๆไม่ได้เป็นคนดีจริงๆเนี่ยหมายความว่ามีข้อผิดพลาดมีมายามีปัญหาต่างๆแล้วที่เราไม่เห็นรู้เรื่องเลยเกิดแบบความข้อนี้มันแดงขึ้นมาเช่นเป็นอาบัติในข้อที่3ที่4ที่5โทษของความเลื่อมใสในบุคคลเนี่ยจึงเป็นลักษณะของอาบัติคือความผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นมาโอ้ผิดพลาดอย่างนี้เนี่ยในทางพระเราก็เรียกว่าอาบัติเป็นเหตุที่ให้ถูกปรับอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือถึงขนาดว่าลาสึกไปเลยในบริบทของทางพระพุทธศาสนาหรือถ้าในบริบทของการทำงานเช่นคุณตั้งความเลื่อมใสไว้ในบุคคลนี้บุคคลนี้อาจจะเป็นทหารอาจจะเป็นหมออาจจะเป็นตำรวจอาจจะเป็นแพทย์อาจจะเป็นพยาบาลที่ว่าเราศรัทธาในคนนั้นใช่ป่ะแล้วเกิดอยู่ๆเขาเลิกทำในสิ่งที่เราเลื่อมใสนั้นเราทำไมเลิกทำอ่ะในบริบทของทางพระศาสนาก็คือลาสิกขาไปโอ้ตกใจเลยจริงเหรอเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยกำลังใจเราจะเสื่อมลงไปเพราะว่าความเลื่อมใสที่เราตั้งไว้ในบุคคลนั้นแล้วบุคคลนั้นหายไปความเลื่อมใสก็โบไปด้วยศรัทธาเสื่อมแล้วกำลังใจมันก็ตกหรือในบุคคลที่เราตั้งความเลื่อมใสไว้เนี่ยเขาเกิดทำผิดพลาดเช่นมีคดีความเกิดขึ้นเอ้าแบบโกงแล้วเนี่ยมันมีเคสหนึ่งที่เขาเคยเอามาทำเป็นภาพยนตร์ทุกฟังว่าตำรวจที่อยู่ในแผนกสำรวจคดีความก็ เรียกว่านิติเวชนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะว่ามีอาจารย์สอนตำรวจที่ทำหน้าที่สืบสวนคดีหาหลักฐานในทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยโอ้อาจารย์คนนี้เก่งมากหาหลักฐานจากศพผู้เสียชีวิตหรือว่าหลักฐานในที่เกิดเหตุนำมาตรวจสอบด้วยวิธีการต่างๆอาจารย์เนี่ยโอ้เก่งมากลูกศิษย์นี่โอ้รักมากแต่ปรากฏว่าพอความแดงขึ้นว่าในสมัยสัก20ปีก่อนนี่อาจารย์คนนี้ที่เป็นอาจารย์สอนตำรวจเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ได้ทำหลักฐานปลอมขึ้นมาในการแก้คดีความเคสหนึ่งจึงทำให้ผู้ต้องหานั้นหลุดไปได้แล้วตัวเองก็รับสินบนโอ้พอความแดงขึ้นเนี่ยลูกศิษย์นี่โอ้แบบเคว้งคว้างไปเลยตกใจไปเลยเราจะบอกว่าพวกลูกศิษย์เนี่ยเขาตั้งความศรัทธาไว้ในบุคคลใช่ป่ะเกิดบุคคลนั้นเป็นอย่างนี้เขาก็จะเสื่อมศรัทธาไปด้วยเวลาออกจากการเป็นตำรวจไปคือไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมะที่ถูกต้องแต่ที่ถูกคือคุณต้องตั้งศรัทธาไว้ในการปฏิบัตินั้นนั่นคือธรรมโมตั้งศรัทธาไว้ในความรู้นั้นนั่นคือพุทโธนำความรู้นั้นมาใช้งานเราก็จะดีได้ไม่ได้เกี่ยวกับคนนั้นการนำมาใช้งานนั้นคือสังโฆนี่คือเคสนะที่ว่ายกขึ้นมาแม้แต่ในทางนิติวิทยาศาสตร์เราก็ต้องมีพุทโธธัมโมสังโฆในงานนั้นๆของเราด้วยมันจะเป็นข้อที่ควรจะต้องระวังศรัทธาเนี่ยมีโทษถ้าเราตั้งไว้ในบุคคลเกิดโทษได้เราจึงต้องตั้งศรัทธาไว้ไม่ใช่ในบุคคลแต่ต้องตั้งไว้ในคุณธรรมคุณธรรมคือสังโฆสามีครั้งหนึ่งท่านฟังหมายถึงการทำการปฏิบัติของตัวเราคุณธรรมนั้นคือธรรมโมหมายถึงกระบวนการวิธีองค์ความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งต้องตั้งศรัทธาไว้ในพุทโธและในประเด็นสุดท้ายท่านฟังมาที่ตัวของเราว่าถ้าตัวเรามีศรัทธาแล้วในสิ่งที่เป็นพุทโธธัมโมสังโฆไม่ว่าจะในบริบทอะไรก็ตามเมื่อเข้าใจถึงความไม่เที่ยงของมันแล้วเรามาทำให้ดีเราก็จะเป็นคนดีขึ้นมาได้ไอ้ความดีที่เกิดขึ้นที่ตัวเราหลังจากที่เรามีความเลื่อมใสความมั่นใจความเชื่อแล้วมันจะมีการลงมือทำลงมือปฏิบัติในอะไรในบริบทของเรื่องอะไรที่เราตั้งไว้ในพุทโธสมโภชสมโภชนั่นแหละถ้าเป็นหมอก็อาจจะเป็นการผ่าตัดอาจจะเป็นการประกอบเรื่องของ practice อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอวัยวะหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่เป็นในทางการค้าขายก็จะเป็นเรื่องสินค้าเรื่องเทคนิคการขายถ้าเป็นในทางศาสนาก็จะเป็นเรื่องการปฏิบัติตามมรรค8ทีนี้การทำการปฏิบัติตรงนี้ต้องฟังถ้าเราทำไม่ดีนะโทษนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตัวเราแต่มันดันกระจายไปในคนอื่นด้วยตรงนี้ท่านจึงเป็นข้อที่เตือนไว้เป็นประเด็นสุดท้ายว่าถ้าเราทำไม่ดีในที่นี้พูดถึงกายกรรมเพราะว่าคนหนึ่งที่เขาจะเห็นได้ก็จะเป็นกายกรรมวจีกรรมในสิ่งที่มันดูแล้วมันไม่น่าเลื่อมใสดูสิ่งแล้วมันไม่น่าจะแบบว่าโอ้ยจะดียังไงเนี่ยมันไม่น่าเลื่อมใสมันไม่น่าจะทำให้เกิดศรัทธาเนี่ยหนึ่งตัวเราเองก็ติเตียนตัวเราเองได้สองคนที่มีความรู้เป็นวินยูชนเขาก็ตีเตียนได้สามชื่อเสียงอันไม่ดีก็กระจายไปได้สี่ถ้าทำไม่ดีในเรื่องการศาสนาตอนจะตายก็จะมีจิตลุ่มหลงและในข้อที่ห้าสุดท้ายก็คือตายไปแล้วก็จะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตแล้วก็นรกแต่ถ้าปฏิบัติดีคือมีกายกรรมหรือวจีกรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสผลไม่ได้เกิดที่แค่ว่าตัวเรานะทุกฝั่งยังขยายผลต่อไปในบุคคลอื่นคือผู้ที่เขาไม่เลื่อมใสเขาก็จะมีความเลื่อมใสขึ้นมาตัวอย่างเช่นว่านักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งก็เป็นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์เขาแบบว่ามีการพูดอะไรต่างๆอย่างนี้ปฏิบัติหน้าเลื่อมใสเด็กรุ่นต่อไปเห็นปุ๊บก็มีความเลื่อมใสนี่จึงเป็นข้อดีในข้อที่หนึ่งว่าผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นนั่นคือในข้อที่หนึ่งและข้อที่สองคือผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็ยิ่งมีความเลื่อมใสมากยิ่งขึ้น และข้อที่3ถ้าในบริบทของทางศาสนาก็คือได้กระทําตามคําสอนของพระศาสดาแล้วถ้าบอกว่าเป็นบริบทของในทางด้านอื่นๆคุณก็ทําดีตามที่อาจารย์คุณสอนมาหรือถ้าไม่ได้เป็นตัวบุคคลใช่ไหมก็ทําตามความดีในตัวที่คิดค้นความรู้องค์ความรู้นั้นขึ้นมาแล้วก็ที่4ชนรุ่นหลังก็ย่อมถือตามทำตามแล้วก็ที่5จิตของตัวเราเองและคนอื่นๆก็จะมีความเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นความเลื่อมใสเนี่ยท่านผู้ฟังมันเกิดจากความเลื่อมใสเป็นกำลังให้ตัวเองด้วยเราจึงควรตั้งความเลื่อมใสความมั่นใจความเชื่อไว้ในคุณธรรมแล้วเราทำคุณธรรมนี้อยู่เรื่อยอยู่เรื่อยศรัทธาเราก็เพิ่มขึ้นมาเราก็จะเป็นตัวจุดประกายให้คนอื่นคนอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านฟังเรื่องของศรัทธาเนี่ยโอ้แจกแจงไว้เยอะมากเลยไล่มาตั้งแต่บริบทในเรื่องพุทโธธัมโมสังโฆของทุกๆอย่างทุกๆเรื่องอธิบายขยายความในในยักษ์ของคำว่าศรัทธาที่มีความเลื่อมใสด้วยความมั่นใจด้วยความเชื่อด้วยแล้วก็อธิบายถึงสิ่งที่ไม่เที่ยงคือเป็นทุกข์นั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมาได้ศรัทธาต้องตั้งไว้ตรงนั้นเรายังได้พูดถึงโทษแล้วก็ประโยชน์ของศรัทธาไว้ฝากไว้ท่านฟังในประเด็นเรื่องของศรัทธาในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: งในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
4: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
5: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันนี้เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีตั้งแต่เวลา 00:01 นที่ผ่านมาไปจนถึงเวลา 24:00 นโดยครอบคลุมเส้นทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐแจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนกรมการปกครองเปิดสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่คู่รักหลากหลายเพศเพื่อร่วมเฉลิมฉลองพรายมันประจำปี2026ภายใต้แนวคิดเราพร้อมเป็นนายทะเบียนให้กับทุกความรักเชิญชวนคู่รักที่ประสงค์จะสร้างครอบครัวอย่างถูกต้องตามกฎหมายติดต่อรับบริการจดทะเบียนสมรสได้ที่สำนักทะเบียนใกล้บ้านทั่วประเทศทั้งนี้จากข้อมูลของสำนักบริหารการทะเบียน นับตั้งแต่วันที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้ถึงวันที่31พฤษภาคม2569มีคู่รักจดทะเบียนสมรสทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 385,542 คู่แบ่งเป็นคู่สมรสชายหญิง 348,320 คู่คู่สมรสหญิงหญิง 24,783 คู่และคู่สมรสชายชาย 7,439 คู่สะท้อนถึงการยอมรับความหลากหลายและการเข้าถึงสิทธิทางกฎหมายที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในสังคมไทยกรุงเทพมหานครร่วมมือ12ภาคีเครือข่ายขยายผลสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้
9: นางเลื่อนรักลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้มีการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อหารือแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจของกรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนทั้ง12แห่งอาทิสมาคมธนาคารไทยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดและบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลเพื่อร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 นถึง 17:00 นโดยใช้เครือข่ายสื่อโฆษณาและช่องทางประชาสัมพันธ์ของห้างสรรพสินค้าระบบขนส่งมวลชนและสื่อในสังกัดภาคเอกชนเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างทั้งนี้ย้ำว่าการเลือกตั้งเป็นกลไกสำคัญที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครจึงต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้สมบูรณ์โดยมุ่งหวังให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เพื่อเลือกผู้แทนที่เข้าใจปัญหาตอบโจทย์ความต้องการและมีนโยบายที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: เกิดเหตุโดรนพลีชีพไม่ทราบฝ่ายตกที่บ้านมอเกอไทยอำเภอพบพระจังหวัดตากเป็นเหตุให้ครอบครัวคนงานชาวเมียนมาเสียชีวิต3ราย
10: เกิดเหตุโดรนพลีชีพไม่ทราบฝ่ายตกในสวนพลิกพื้นที่บ้านมองเกอไทยหมู่1ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากทำให้ครอบครัวคนงานชาวเมียนมาเสียชีวิต3รายโดยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที1รายคือนางมะไข่อายุ25ปีและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพบพระอีก2รายคือนายตู่ยะอายุ37ปีและเด็กชายกะลาอายุ11ขวบและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่สอดอีก2รายหลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกอนุสรดังก้องผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพบพระพร้อมด้วยทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมนำสายรัดปิดกั้นสถานที่ป้องกันไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสวนพริกพื้นที่ประมาณ4ไร่และได้มีการประสานให้ชุด EOD เข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569วันนี้แรม3ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกทีนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะเราพร้อมเสิร์ฟข่าวกันแล้วนะคะตั้งแต่หลังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.ถึง 7:00 น.นะคะ FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะพร้อมกับเครือข่ายที่รับสัญญาณกันด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งทางด้านของมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีแนวทางปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาตามมติมหาเถรสมาคมดังนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569จัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพียงกันตามมติพิเศษ2/2569สำหรับในทุกวันเสาร์ตลอดปีพุทธศักราช2569จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นตลอดเดือนมิถุนายน2569ให้สวดบทสุทธิตาปรมะราชินีวรธานกถาต่อท้ายการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นทุกวันและต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ตามมติที่145/2569ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมใจกันเข้าวัดทำบุญน้อมจิตเจริญภาวนาและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นฉัตรแก้วคุ้มเกล้าเหล่าประสบกรณิกรชาวไทยตราบนานเท่านานค่ะ
0: ค่ะขณะที่คุณผู้ฟังหลายท่านก็ส่งข้อความกันมานะคะทรงพระเจริญค่ะนะคะแทบทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันสำหรับวันนี้ติดตามข่าวสารไปด้วยกันนะคะพี่ดาวอรุณกมลทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะคะพี่ๆทุกท่านเลยส่งสติกเกอร์หัวใจสีม่วงมาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะยังคงติดตามในส่วนของความเคลื่อนไหวแล้วก็งานสำคัญนี้นะคะในโอกาสนี้นะคะก็ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะซึ่งก็สามารถนะคะรับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะคะวันนี้ในเวลา 19:00 น.เป็นต้นไปขณะที่ในส่วนของกิจกรรมอื่นๆนะคะเหล่าเย็นนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็ขอเชิญติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงด้วยนะคะคุณชยนันท
1: ์ค่ะก็สามารถติดตามการถ่ายทอดเสียง พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในช่วงของเวลา19:25 ก็คือเป็นพิธีที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะฮะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านค่ะสำหรับนะครับประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศค่ะร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569ในโครงการร้อยดวงใจให้โลหิตเทิดไทย48พรรษาองค์ราชินีตลอดเดือนมิถุนายน2569ใกล้ที่ไหนบริจาคที่นั่นค่ะ
0: ค่ะ
1: มีที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตนะคะที่ทั้ง7แห่ง ที่เป็นหน่วยบริจาคโลหิตสเตชันนะคะของสภากาชาดไทยมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศค่ะมีโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยผ่านระบบออนไลน์ค่ะได้ที่ www.royaloffice.th ค่ะและตั้งแต่วันนี้ถึง5มิถุนายน2569ค่ะ
0: ค่ะวันนี้เนี่ยโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษานะคะ4รอบนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วราชกิจจาก็เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะนับเป็นอภิลักษิตการสำคัญสมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปค่ะ
1: ค่ะ6นาฬิกา15นาทีนะคะเป๊ะๆ เลยเมื่อกี้ดูเวลาแล้วนะคะ6นาฬิกา15นาทีไปที่เรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกัน
0: นะ
1: เมื่อวานก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันด้วยก็มีมติเห็นชอบเรื่องสำคัญนั่นก็คือเรื่องของผู้ที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันส่วนทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็เตรียมเข้าประชุมอาเซียนนะคะฟิวเจอร์ฟอรัม2026และเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการค่ะในช่วงวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อวานนี้ได้มีการกล่าวในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะว่ามีการแจ้งว่ามีกำหนดเข้าร่วมประชุมการประชุมอาเซียนFuture Forum นะฮะหรือว่า AFF 2026ค่ะระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมตอบรับคำเชิญในการเยือนในครั้งนี้ค่ะอย่างเป็นทางการเนื่องจากไทยและเวียดนามมีความสัมพันธ์และยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันมากขึ้นพร้อมย้ำหากมีกระทรวงใดนะคะที่เกี่ยวข้องกับการลงนามต้องขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์เป็นรูปธรรมส่วนการขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนซึ่งขณะนี้มูลค่าทางการค้าค่ะอยู่ที่ 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทั้ง2ประเทศนั้นมีการตั้งเป้าหมายค่ะว่าจะต้องขยายไปให้ถึง 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐและเป็นการต่อยอดขยายผลไปสู่ภูมิภาคด้วยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจความปลอดภัยของประชาชนและความแข็งความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียนในระยะยาวค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจรจากับมาเลเซียนะคะแล้วก็หามาตรการรองรับผลกระทบหลังมาเลเซียประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวค่ะซึ่งเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเร่งดำเนินการเจรจากับมาเลเซียหลังมาเลเซียนั้นประกาศการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวนะคะโดยเน้นย้ำให้เร่งดำเนินการทันทีเพราะมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแล้วก็ชาวประมงค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งเป็นจำนวนมากหากปล่อยให้ยืดเยื้อจะกระทบต่อราคากุ้งแล้วก็ราคาหน้าฟาร์มตกต่ำผลผลิตเข้าสู่ประเทศมากขึ้นแล้วก็เร่งเปิดตลาดสำรองระบายสินค้าไปตลาดอื่นทดแทนค่ะเพราะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยนะคะนอกจากนี้ท่านนายกเองก็ยังได้สั่งการในที่ประชุมให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะท่านก็นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะขับเคลื่อนการเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาให้ได้ข้อสรุปก่อนอัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลงคาดว่าจะอยู่ในช่วง24กรกฎาคมนี้นะคะเนื่องจากสหรัฐได้สรุปข้อประเทศทั้งในอาเซียนและประเทศเศรษฐกิจหลักนะคะอย่างเช่นสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทำให้ไทยมีเวลาในการต่อรองไม่มากนักค่ะ ท่านนายกก็กำชับนะคะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถการแข่งขันนะคะการแข่งขันของประเทศภาคส่งออกผู้ประกอบการเกษตรกรแล้วก็แรงงานไทยทั้งระบบจึงต้องเร่งรัดแล้วก็ทำให้รอบคอบค่ะยึดผลประโยชน์ประเทศเป็นหลักจะต้องไม่ปล่อยให้ไทยเสียโอกาสในการค้าโลกทุกหน่วยต้องเร่งทำงานเพื่อให้การเจรจาภาษีกับสหรัฐได้ข้อสรุปที่รักษาผลประโยชน์ประเทศให้มากที่สุดค่ะ
1: ค่ะและเมื่อวานนี้ในส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติให้ทางกระทรวงการคลังค่ะทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในรูปแบบใหม่ให้ปรับเงื่อนไขเป็นรายบุคคลเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มด้วยกันให้คัดคนจนจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าจนไม่จริงเนี่ยก็ต้องคัดออกจากระบบไป
0: ใช่คือครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าเข้มนะคะเข้มข้นแล้วก็จะเป็นการตรวจสอบด้วย
1: ค่ะในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังโดยเมื่อวานนี้ค่ะท่านได้เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบในการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้เป็นปัจจุบันค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงๆเนี่ยแต่ว่าได้รับสิทธิ์โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือการได้รับการพิจารณาเกณฑ์ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์จากเกณฑ์ในรายครอบครัวเนี่ยในครั้งก่อนนะสำหรับในครั้งนี้เนี่ยเขาจะใช้เกณฑ์เป็นรายบุคคลเข้ามาในการพิจารณาซึ่งจะช่วยให้การคัดกรองค่ะมีความแม่นยำมากขึ้นและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับระบบภาษีเงินได้แบบที่ติดลบนะคะในอนาคตอีกด้วยสำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้คัดกรองมีผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยแน่นอนนะฮะแล้วก็อายุ18ปีขึ้นไปโดยมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มด้วยการที่จะถูกตัดสิทธิ์ก็คือ 1. นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงาน 2. กรรมการบริษัทหรือนิติบุคคล 3. ผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้นะฮะ 4. ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปี 5. กลุ่มที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทผู้ที่มีรายได้และทรัพย์สินทางการเงินนะที่กำหนดไว้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนค่ะขณะที่ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะค่ะก็จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 300cc เนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์นะคะยกเว้นในส่วนของยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบอาชีพผู้ที่มีบัตรเครดิตหรือมีหนี้สินจากทุกสถาบันการเงินเนี่ยที่เกิน 100,000 บาทจะไม่ผ่านเกณฑ์ในการพิจารณาในรอบนี้ด้วยเช่นกันกระบวนการหลังจากนี้ค่ะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมย้ำนะกระบวนการหลังจากนี้สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยมีจำนวน13ล้านกว่าคน
0: ค่ะ
1: นะคะจะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปยืนยันตัวตนโดยผ่าน5ช่องทาง5ช่องทางนี้ก็คือมีแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งสาขาธนาคารรัฐทั้ง5แห่งนั้นก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามค่ะโดยกระทรวงการคลังก็คาดนะคะว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองเนี่ยหลังจากที่ให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะคะในช่วงวันที่17กรกฎาคมซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมและสามารถที่จะส่งเอกสารเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่16สิงหาคมค่ะแล้วก็กระบวนการนั้นทั้งหมดจะสิ้นสุดเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะ
0: ค่ะในส่วนของกลุ่มผู้ลงทะเบียนสิทธิ์รายใหม่ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารหรือดำเนินการใดๆด้วยตัวเองเพื่อป้องกันความสับสนเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยค่ะเรียกได้ว่าลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็เก็บตกผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการนะคะจะอ้างอิงจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ของพม.ด้วยนะจากนั้นกระทรวงการคลังก็จะนำรายชื่อกลุ่มเก็บตกมาคัดกรองตามเกณฑ์ใหม่ทั้ง7ข้อนะคะเสร็จสิ้นก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการแล้วผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่มีรายชื่อผ่านเกณฑ์ค่อยเข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งกระทรวงการคลังเดี๋ยวเขาจะแจ้งรายละเอียด
1: ค่ะ
0: และขั้นตอนสำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่อีกครั้งในลำดับถัดไปคือไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยโอ้โหยาวเหมือนกันเราเลยมาย่อยให้ฟังนะจะได้เข้าใจกันชัดๆแล้วก็เรียกว่าเป็นข่าวดีด้วยนะคะยังไงพอเปรียบเทียบคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างปี65กับปีนี้ปี69เนี่ยเขาใช้เกณฑ์รายบุคคลเป็นหลักนะคะกระทรวงการคลังเนี่ยมัดรวมมาให้ดูแล้วว่าเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆว่าแบบเดิมปี65กับแบบใหม่ปี69เป็นยังไงนะคะเรามาดูกันเลยนะคะเรื่องของสัญชาติกับอายุเนี่ยก็เหมือนเดิมนะยังเป็นสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปกลุ่มต้องห้าม4กลุ่ม4กลุ่มเดิมตอนปี65เนี่ยมีใครบ้างมีนักบวชใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้ต้องขังข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐอันนี้ยกเว้นรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีผู้รับบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดข้าราชการการเมืองสสสวแต่กลุ่มต้องห้ามแบบใหม่เพิ่มมาอีกใช่ไหมทีนี
1: ้เพิ่มมาอีก5กลุ่มใหม
0: ่
1: ก็คือเป็นนักเรียนนักศึกษาอันนี้คือกลุ่มต้องห้าม ผู้ที่ถือหุ้นกรรมการบริษัทผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือว่าตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกินกว่า 12,000 บาทต่อคนต่อปีผู้ที่นะคะบิดามารดาบุตรคู่สมรสที่เป็นผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเนี่ยคนที่นำเอาบิดามารดาบุตรหรือว่าคู่สมรสคุณเนี่ยเวลาคุณยื่นภาษีคุณเอาในกลุ่มเหล่านี
0: ้
1: ไปยื่นภาษีเพื่อเป็นการลดหย่อน
0: อ
1: ันนี้คือเป็นบุคคลในกลุ่มต้องห้ามใหม
0: ่ค่ะทีนี้พอไปดูรายได้เนี่ยเดิมจะเป็นครอบครัวใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แบบใหม่นี่คือจะเป็นรายบุคคล
1: ค่ะ
0: นะคะดูจากรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีตอนปี65แต่ของแบบใหม่เป็นยังไงคะแบบใหม
1: ่ของแบบใหม่เนี่ยเขาจะดูเกณฑ์ที่รายบุคคลก็คือต้องมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้กับผู้อื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
0: ค่ะส่วนเรื่องของทรัพย์สินทางการเงินเดิมทีก็ในส่วนของทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวอันนี้ดูทั้งครอบครัวเลยนะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนอันนี้ตอนปี65แบบใหม่เป็นยังไง
1: แบบใหม่ในรอบนี้ในปี2569เขาจะดูเกณฑ์รายบุคคลว่าคนนี้มีเงินฝากสลากรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
0: ถัดไปไปดูกันหน่อยในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะทรัพย์สินต่างๆคือเดิมทีก็จะดูกันในรวมของครอบครัวไม่เกิน20ไร่ใช่ไหมคะถ้าเกษตรกรไม่เกิน10ไร
1: ่
0: ทั่วไปก็ไม่เกิน1ไร่อันนี้รวมครอบครัวเนี่ยรวมทั้งครอบครัวนะไม่เกิน2ไร
1: ่ค่ะแต่ว่าในเกณฑ์ใหม่ในปี2569นี้ที่บอกไปว่าเขาจะใช้เกณฑ์รายบุคคลเป็นการเป็นหลักที่จะพิจารณาในเกณฑ์ที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะในปี2569สำหรับในส่วนของสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาจะบวกกับการตรวจรถยนต์ด้วย
0: ทำไมต้องตรวจรถยนต์ด้วย
1: คุณมีรถนั่นคุณหมายความว่าคุณเป็นผู้มีเงินนะนะฮะ
0: มียกเว้นด้วยนี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
1: ใช่ตอนนี้เขาบอกว่าตามเกณฑ์เนี่ยส่วนบุคคลเดิมก็คือเพิ่มคุณจะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต
0: ์
1: ยกเว้นรถจักรยานยนต์รถ3ล้อนะรถยนต์3ล้อรถยนต์ที่ล้อเล็กรับจ้างและรถใช้งานเกษตรกรรมนะคะก็คือง่ายๆเลยคุณจะต้องไม่มีรถยนต์น่ะนะคะ
0: ค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะปี65เนี่ยคนที่ได้อยู่ในกลุ่มเกณฑ์นี้ก็คือไม่มีบัตรเครดิต
1: ค่ะ
0: ไม่มีบัตรเครดิตปีนี้เป็นไงคะ
1: ก็คือก็เหมือนเดิมไม่มีบัตรเครดิตด้วยเช่นกันก็ต้อง
0: ก็ต้องอันนี้ก็ดูก็ถือว่าเป็นข้อเดิมที่ยังคงอยู่นะมีแบบเดิมที่คงอยู่2เรื่องคือสัญชาติไทยอายุ18ปีกับนี่ราคาบัตรเครดิตคือต้องไม่มีบัตรเครดิตนะคะสุดท้ายดูเรื่องของหนี้สินเดิมปี65เนี่ยดูสินเชื่อไม่เกินวงเงิน 1,500,000 บาทแล้วก็รถก็ไม่เกิน1ล้านพอแบบใหม่เป็นยังไงหนี้สิน
1: ค่ะในส่วนของหนี้สินเนี่ยในแบบใหม่ก็คือคุณต้องมีวงเงินสินเชื่อรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทหมายความว่าคุณต้องมีหนี้ไม่เกิน 100,000 บาทถ้าคุณมีหนี้เกินกว่า 100,000 บาทนั่นหมายความว่าคุณยังมีสภาพคล่องทางด้านของการเงินอยู
0: ่
1: นะเขามองกันแบบนี้
0: ค่ะใดๆก็คือปีนี้คุณผู้ฟังผู้ชมกับปี2565เนี่ยเน้นพิจารณารายบุคคลคือตัวบุคคลเลยเน้นตรวจสอบข้อมูลการเงินทรัพย์สินละเอียดขึ้นนะคะเพื่อให้สวัสดิการถึงมือผู้ที่มีรายได้น้อยตัวจริงนั่นเอง
1: คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าเขาตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาดูแล้วว่าฐานะเนี่ยเป็นรายบุคคลคนนี้ยังมีสภาพคล่องของทางการเงินอยู
0: ่
1: คุณก็จะถูกตัดสิทธิ์อย่างแน่นอน
0: ค่ะ
1: นะ
0: ก็จะละเอียดขึ้นเข้มข้นแล้วก็มีการตรวจสอบด้วย ดังนั้นนะคะก็รอติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงเพราะหลายท่านถ้าฟังจากเกณฑ์แล้วอยู่ในเกณฑ์ก็ยินดีด้วย
1: นะคะ
0: หรือบางท่านจะได้มีโอกาสนะคะมีสวัสดิการส่วนนี้เนี่ยมาช่วยในเรื่องของครอบครัวด้วยนะคะ
1: อ่ะเอาง่ายๆเลย4ถึง21มิถุนายนนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยจำนวน13ล้านกว่าคนก็คือท่านต้องเข้าระบบเพื่อไปยืนยันตัวตนนะคะตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้ผ่านทางช่องทางอย่างที่ได้ดำเนินไป
0: คุณชัยอนันต์แป๊บหนึ่งผู้ใหญ่ถาวรถามว่าวันไหนครับเดือนไหนครับพอดีเข้ามาช้าย้ำหน่อย
1: 4มิถุนายนถึง21มิถุนายน2569
0: เริ่ม
1: พรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21ม
0: ิ
1: ถุนายน2569ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนั่นก็คือหมายความว่าตอนนี้ผู้ที่ได้รับเงิน 1,000 บาทตลอด4เดือนเนี่ยนะตอนนี้ก็คือได้แล้วรัฐบาลให้แล้วแต่สิ่งที่ท่านจะต้องทำเนี่ยหลังจากนี้นั่นก็คือเขาจะคัดกรองใหม่ทั้งหมดทั้งระบบนะคะคุณจะต้องเข้าไปยืนยันตัวตน4ก็คือพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569โดยผ่าน5ช่องทางแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือจะไปที่ตู้ ATM กรุงไทยสีเทาตู้สีเทานะคะหรือว่าจะเป็นสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งสาขาธนาคารรัฐทั้ง5แห่งนั่นก็คือจะมีธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามค่ะ
0: ค่ะนะก็ลองดูนะคะผู้ใหญ่ถาวรแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยวยังมีตีข้อร้องข่าวจะมาบอกเล่ารายละเอียดกันเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยพลัสโอ้โหคึกคักกันมากใช้จ่ายทะลุ 2,000 ล้านบาท
1: คือคักนะ
0: คือคักมากคนใช้สิทธิ์เนี่ย8ล้านเกือบ9ล้านคนเยอะจริงๆนะคะแล้วจริงๆผู้มีได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ26ล้านนะคะเรียกไว้ว่าถือว่าดำเนินการกันได้น่ารักทีเดียวนะคะเด
1: ี๋
0: ยวเราพักกันสักครู่ค่ะติดตามตีคล้องร้องข่าวกลับมาหลังจากนั้นยังมีประเด็นหลากหลายรออยู่นะคะกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นทางรัฐบาลได้เชิญชวนพุทธศาสนาร่วมเจริญพระและเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับโดยมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรไทยและวัดไทยในต่างประเทศด้วยร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีแนวทางการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาตามมติมหาเถรสมาคมดังต่อไปนี้นั่นคือวันพุธที่3มิถุนายน2569จัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันตามมติพิเศษ 2/2569 ทุกวันเสาร์ตลอดปีพุทธศักราช 2569 ก็จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นครับโดยตลอดเดือนมิถุนายน2569นั้นให้สวดบทที่มีชื่อว่าสุทิตาปรมราชินีวรทานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันและต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ตามมติที่145/2569ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้รัฐบาลจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านร่วมใจกันเข้าวัดทำบุญน้อมจิตเจริญภาวนาและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นฉัตรแก้วคุ้มกล้าวเหล่าประสบกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านานครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็เชิญชวนประสบกนิกรไทยทั่วประเทศไทยอีกเหมือนกันให้ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายครับทางรัฐบาลขอเชิญชวนประสบกนิกรชาวไทยทั่วประเทศแล้วครับร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569ในโครงการที่ชื่อว่าร้อยดวงใจให้โลหิตเทิดไทย48พรรษาองค์ราชินีตลอดเดือนมิถุนายน2569นี้สามารถบริจาคโลหิตเรียกว่าใกล้ที่ไหนก็ไปบริจาค กันที่นั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งด้วยกันและยังมีในส่วนของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศไทยและยังมีโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติอันนี้อยู่ทั่วประเทศเลยทีเดียวครับและอย่าลืมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กันด้วยโดยสามารถลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มิถุนายน2569ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของงานพรายมันกันหน่อยว่ายังไงเรื่องของการรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ร่วมรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศเนื่องในพรายมันสนับสนุนไทยสู่เจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2

0: มิถุนายน2569ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับการติดเข็มกลัดที่ชื่อว่า Road to Bangkok World Pride 2030จากคณะผู้แทน Pride City Networkเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมเนื่องในเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจพรายมันและการสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานที่ชื่อว่า World Pride 2030ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นกิจกรรมจะจัดขึ้นตลอดช่วงเดือนมิถุนายนนี่แหละครับสะท้อนความพร้อมของทุกภาคส่วนของประเทศไทยในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างจริงจังจริงจังเสียทีครับและก็ร่วมกันสร้างสังคมที่โอบรับทุกความแตกต่างหลากหลายทางเพศผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงานที่ชื่อว่า World Pride ในปี2573หรือคริสตศักราช2030นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่การเตรียมเข้าประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ของนายกรัฐมนตรีและเยือนอย่างเป็นทางการในวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่ประเทศเวียดนามครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งว่ามีกำหนดในการที่จะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF 2026ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี่แหละครับที่ไหนก็ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมตอบรับคำเชิญการเยือนอย่างเป็นทางการกันด้วยเนื่องจากว่าประเทศไทยและเวียดนามนั้นมีความสัมพันธ์และยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันมากขึ้นพร้อมกับย้ำว่าหากมีกระทรวงใดเกี่ยวข้องกับการลงนามต้องขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกับทางประเทศเวียดนามส่วนการขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนั้นซึ่งในขณะนี้มูลค่าทางการค้าก็อยู่ที่ 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทั้ง2ประเทศคือทั้งประเทศไทยและเวียดนามต่างก็ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องขยายไปให้ถึง 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐและต่อยอดขยายผลไปสู่ผู้มีภาคกันด้วยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียนในระยะยาวกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับไปเจรจากับประเทศมาเลเซียและหามาตรการรองรับผลกระทบหลังจากมาเลเซียได้ประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันเป็นการชั่วคราวพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปทำอะไรครับก็ต้องไปเร่งดำเนินการเจรจากับทางมาเลเซียเขาแหละครับหลังจากที่ทางมาเลเซียนั้นได้ประกาศในการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันเป็นการชั่วคราวแล้วโดยเน้นย้ำว่าให้เร่งดำเนินการทันทีท่านใดอย่ารอช้าโดยเด็ดขาดครับเพราะว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกของประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและชาวประมงไทยกันด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งเป็นจำนวนมากมายก่ายกองหากปล่อยให้มันยืดเยื้อก็จะกระทบต่อราคากุ้งและราคาหน้าฟาร์มตกต่ำลงได้ครับผลผลิตเข้าสู่ประเทศก็มากขึ้นและการเร่งเปิดตลาดสำรองระบายสินค้าไปตลาดอื่นทดแทนเพราะว่ามีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งหลายแหละไปหารือเกี่ยวกับมาตรการต่างๆนานาเพื่อหาทางออกอย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปโดยไม่ให้กระทบกับความสำคัญทางการค้าและไม่ให้เกษตรกรไทยแบกรับภาระโดยลำพังนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบหมายกระทรวงการคลังแล้วครับบอกว่าให้ไปเดินหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เตรียมเปิดลงทะเบียนเข้มพร้อมตรวจสอบคาดว่าเริ่มใช้สิทธิ์สิงหาคมถึงตุลาคม2569ครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยในเบื้องต้นนั้นจะพิจารณาอ้างอิงจากฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเป็นหลักก่อนครับซึ่งยังคงกำหนดเงื่อนไขสำคัญคือว่าต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีและเป็นกลุ่มข่ายต้องใช้สิทธิ์ของการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีข้อยกเว้นสำหรับกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่จะไม่รวมอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาในครั้งนี้แล้วคาดกันว่ากระบวนการเปิดรับลงทะเบียนจะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนครับแล้วประชาชนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาก็น่าจะสามารถเริ่มได้รับสิทธิ์ได้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม2569นี่แหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำและกำชับให้พิจารณารายละเอียดอย่างครบถ้วนรอบด้านกันด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างแท้จริงซึ่งหลังจากนี้ไปจะมีการใช้กลไกของทางกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยสนับสนุนในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆนั่นเองครับและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติให้ทางกระทรวงการคลังอีกแล้วครับบอกว่าให้กระทรวงการคลังไปทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ปรับใช้เงื่อนไขรายบุคคลเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มด้วยกันคัดคนที่จนไม่จริงออกไปจากระบบซะพร้อมเปิดยืนยันตัวตน4มิถุนายนนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้มันเป็นปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงแต่ได้รับสิทธิ์เขาเรียกว่าจนไม่จริงแต่ได้รับสิทธิ์อันนี้ยอมไม่ได้เลยครับโดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการปรับจากการพิจารณาเกณฑ์ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลซึ่งจะช่วยให้การคัดกรองนั้นมีความแม่นยำมากขึ้นและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับระบบภาษีเงินได้แบบติดลบในอนาคตอีกด้วยครับสำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้คัดกรองนั้นก็มีอยู่ว่าผู้มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปโดยมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มด้วยกันที่จะถูกตัดสิทธิ์อันได้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานกรรมการบริษัทหรือนิติบุคคลผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทผู้ที่มีรายได้และทรัพย์สินทางการเงินกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนในขณะที่อสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 300cc อันนี้จะถูกตัดสิทธิ์ด้วยครับยกเว้นยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบอาชีพผู้ที่มีบัตรเครดิตหรือมีหนี้สินรวมจากทุกสถาบันการเงินเกิน 100,000 บาทก็จะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในรอบนี้เช่นกันครับแล้วกระบวนการหลังจากนี้ไปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผู้ถือบัตรเดิมจำนวน 13.18 ล้านคนก็จะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปผ่าน5ช่องทางหลักๆอันได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งแล้วครับโดยทางกระทรวงการคลังคาดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมและส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลยังได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บตกกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการเพื่อนำรายชื่อมาคัดกรองตามเกณฑ์ใหม่กันต่อไปครับส่วนทางด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวเสริมว่า การใช้เกณฑ์รายบุคคลในครั้งนี้มีความชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีฐานข้อมูลดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภาษีหักณที่จ่ายที่ครอบคลุมรายได้ทุกประเภททำให้สามารถคัดกรองบุคคลที่ไม่ได้ลำบากจริงออกไปจากระบบได้อย่างแม่นยำจุดประสงค์หลักๆคือไม่ได้ต้องการตัดสิทธิ์ผู้ยากจนนะครับแต่ว่าต้องการจัดสรรสวัสดิการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนั่นเองครับพร้อมทั้งได้เน้นย้ำอีกว่าประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ยังคงสามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารได้ตามปกติโดยการเพิ่มช่องทางออนไลน์และตู้ ATM นั้นทำไปเพื่อช่วยลดความแออัดและอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในขั้นตอนการลงทะเบียนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องการสรุปภาพรวมการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus ในวันแรกครับโดยกระทรวงการคลังได้สรุปภาพรวมออกมาว่ามียอดรวมค่าใช้จ่ายร้านค้าทุกประเภทกว่า 2,000 ล้านบาทจากผู้ร่วมใช้สิทธิ์กว่า 8.7 ล้านคนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้เปิดเผยข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ยอดสะสมณวันที่1มิถุนายน2569เมื่อเวลา 23:00 น.ก็พบแล้วครับว่ามีประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการจำนวน 26,460,623 รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่ออกมาใช้จ่ายผ่านสิทธิ์สำเร็จแล้ว 8,724,402 คนทางด้านผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้วก็มีจำนวน 896,110 ร้านค้าซึ่งรวมถึงร้านค้าใหม่เข้าร่วมโครงการอีก 75,674 ร้านค้าและนอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบและกดยอมรับเงื่อนไขรวมกันอีกกว่า 160,000 ร้านค้าครับพี่น้องส่วนสำหรับยอดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจนั้นล่าสุดสะสมไปแล้ว 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลช่วยสมทบ60%เป็นจำนวนกว่า 1,184 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอีก40%เป็นจำนวนกว่า855ล้านบาทครับโดยกระจายรายได้ไปยังร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 659,686 ร้านค้าทั่วประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนผู้ที่รอใช้สิทธิ์ผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มหรือบริการส่งอาหารเดลิเวอรี่ทางโครงการก็จะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งสคบผนึกตำรวจและขนส่งตามล่าคนขับแอปดังทิ้งนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นกลางอโศกแล้วก็ทำร้ายซ้ำด้วยโดยไปบี้ทางแพลตฟอร์มบอกว่าให้ร่วมรับผิดเร่งเยียวยากู้ภาพลักษณ์ประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้สั่งการด่วนให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นวัย52ปีที่ถูกคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันชื่อดังไล่ลงกลางทางย่านอโศกครับโดยอ้างว่าค่าโดยสารไม่คุ้มกับระยะทางก่อนตามลงมาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บตามที่เพจ Facebook ที่ชื่อว่าเจม้อยวีบวกเผยแพร่สอดรับกับทางนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างร้ายแรงตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ครับผู้บริโภคหมายถึงอะไรผู้บริโภคก็หมายถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้รับบริการไม่จำกัดว่าต้องเป็นคนไทยนักท่องเที่ยวรายนี้จึงได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมคนไทยแหละครับและมาตรา4ผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการนั่นคือเรียกรถแล้วต้องถึงที่หมายอย่างปลอดภัยไม่ใช่ถูกทิ้งกลางทางหรือถูกทำร้ายแบบนี้ อันนี้มีสิทธิ์ได้รับความเป็นธรรมครับเมื่อทำความตกลงจองรถและจ่ายค่าโดยสารกันแล้วคนขับก็ต้องส่งให้ถึงปลายทางจะอ้างว่าค่าโดยสารไม่คุ้มแล้วก็ไล่ลงกลางทางแบบนี้มันไม่ได้นะครับและก็มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นอย่างกรณีนี้ถือว่าเข้าข่ายครบทุกข้อที่ผมได้นำเรียนนั่นแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบได้กำหนดเรียกบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงในวันที่5มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกาณสคบเลยครับเพื่อตรวจสอบมาตรการคัดกรองคนขับและบทลงโทษกันต่อไปพร้อมเรียกร้องให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบและเยียวยาความเสียหายกันด้วยและในวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569จะเชิญผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันประมาณ13รายด้วยกันมาประชุมวางแนวทางกำกับดูแลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ทางสคบไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆอันได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเร่งติดตามตัวคนขับที่หลบหนีมาดำเนินคดีกรมการขนส่งทางบกที่กำกับตัวรถและใบอนุญาตขับรถสาธารณะและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่กำกับแพลตฟอร์มดิจิทัลกันด้วยครับพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมและก็ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหายกันด้วยครับและรายงานผลภายใน30วันและยังไงก็ตามแต่ครับแต่ว่าก็ต้องขอชื่นชมน้ำใจพลเมืองไทยดีๆแล้วครับในพื้นที่ที่ได้เข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจนเหตุมันไม่บานปลายโดยได้กล่าวว่าน้ำใจของคนไทยในยามคับขันคือสิ่งที่ช่วยกอบกู้ความรู้สึกและภาพลักษณ์ของประเทศไทยไว้ได้รัฐบาลก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงหากพบพฤติกรรมที่กระทบสิทธิผู้บริโภคก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้

0: 6:55 นะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะสำหรับในวันนี้นะคะโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาท่านก็ให้เกียรติไปเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนถนนพระรามที่1เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ค่ะมาติดตามกันที่เมื่อวานนี้ก็มีประเด็นทางด้านของ DSI เมื่อวานนี้ก็คือเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบภาพจำลองบาดแผลหลังขาซ้ายของคุณแตงโมนะคะจาก AI ซึ่งก็มีการคาดการณ์นะคะว่าสรุปผลสำนวนคดีได้ภายในสิ้นเดือนนี้ด้านของพลตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนพิเศษนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อวานนี้ได้มีการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวม4 รายด้วยกันร่วมการตรวจสอบวิเคราะห์พยานหลักฐานทางนิติเวชประกอบด้วยทางด้านของนายธวัชชัยกาญจนนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านางสาวพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งอีก2 รายค่ะซึ่งไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายชื่อได้เพื่อมาให้ความเห็นทางวิชาการถึงสาเหตุการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชระวีรพงศ์หรือว่าคุณแตงโมอดีตนักแสดงสาวนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะ2 มิถุนายนการตรวจสอบเนี่ยเน้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทางด้านของนิติเวชสมัยใหม่เข้ามาในการทำภาพจำลองจากภาพข้อมูลที่ปรากฏในสำนวนคดีคำพิพากษาและพยานหลักฐานต่างๆเพื่อเป็นการสร้างภาพจำลองมาประกอบแล้วก็วิเคราะห์ลักษณะของบาดแผลย้อนหลังค่ะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยขณะนี้ทาง DSI ได้รับข้อมูลในระดับที่เพียงพอต่อการสรุปผลคดีเหลือเพียงการตรวจสอบบาดแผลบริเวณด้านหลังขาซ้ายอีก2 จุดลักษณะคล้ายบาดแผลที่เกิดจากของมีคมซึ่งยังไม่เคยได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดในชั้นศาลนะคะ
0: ค่ะวันนี้พรุ่งนี้นะคะมีการประกาศงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะนะคะทั้งวันนี้พรุ่งนี้เลยตลอดทั้งวันเลยนะคะเอาละค่ะผู้ฟังผู้ชมคะเราส่งต่อให้ข่าวภาค7 นาฬิกาผู้ประกาศท่านนี้นะคะเสียงดีเสียงหล่อนะคะเดี๋ยวรอติดตามว่าเป็นท่านใดนะคะเรา2 คนนะคะลาไปแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ตามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
1: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะมีความรุนแรงมากทีมนักเตะหนุ่มไทย U19 เปิดสนามเอาชนะบรูไน9-0ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม